0: คดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้แล้วไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า พื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่

0: หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคาร

0: นี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบลซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8นาฬิกาเนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา1-2ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรียกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมส์ครั้งที่33และเอเชียนบีเกมส์ครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
4: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่น นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซิลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
9: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทย เช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
12: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
13: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
12: ตรงเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
13: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
12: ่
13: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการห่มผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรร
12: ม
13: ซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
12: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือเตรียมตัวยังไงบ้าง
13: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศนี้ก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
12: ่
13: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบบวรสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เพียงเท่านี
12: ้
13: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในกันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์บวรสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นทาสต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
12: ้
13: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วง แล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
14: ้
13: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
14: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
13: ใช่ใช่เพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6เนี่ย5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
14: ่
13: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
14: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
13: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
14: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
13: ถูกถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
14: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
13: ่
14: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
13: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
14: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
13: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับ เมืองเชียงใหม
14: ่
13: ก็ขอให้เจ้าไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
14: ค่ะ
13: ครับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
14: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
13: ขอบคุณครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
16: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
17: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
18: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank และถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
17: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
18: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60-40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
17: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัสโสภาภาครายงาน
16: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน รับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
21: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
20: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCD ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
21: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
20: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
4: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะไปเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมีการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
2: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
22: คือความผิดลักษณะเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
2: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้น ย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร30มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับข่าวทุจริตสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปถึงไหนแต่ละมุมแต่ละฝ่ายทำงานกันยังไงฝ่ายกองปราบบอกว่ายังรอเอกสารหลักฐานประกอบคดีทุจริตส่วนท้องถิ่นจากปปช.และมสว.อยู่มุมของผู้ที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องปลัดมหาดไทยเอาจริงปกป้องเมียแจ้งจับเพจดังฝ่ายการเมืองทรงศักดิ์แจ้งวุ่นว่าถูกอ้างชื่อแล้วก็ฟ้องเหมือนกันมุมของผู้ร้องเรียนให้บ่อแสนับร้อยแห่แจ้งให้บ่อแสทะลักสำนักนายกแล้วข่าวนี้ก็โยงไปถึงคำถามที่ว่าเหตุที่มันเกิดคราวนี้เพราะว่ามีรอยร้าวขึ้นในพรรคในผู้ใหญ่ของภูมิใจไทยหรือไม่ประการใดภูมิใจไทยปัดสองนอขัดแย้งกันข่าวจากสภาว่าด้วยการอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบปี70ฝ่ายค้านถลกเป็นงบที่ไร้อนาคตแทงจับตาโปรเจกต์ AI ข่าวเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้ตัวเลขข้อสรุปในหลายมุมหลายด้านเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งที่เป็นทางการและก็ถึงไม่เป็นทางการก็จะมีภาพชัดข่าวต่างประเทศการนัดเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงกาตาร์กลายมาเป็นข่าวว่าทรัมป์บอกนัดกันวันนี้แต่อิหร่านบอกไม่รู้เรื่องข่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาล่าสุดยอดคนตาย 1,714 คนแล้วยอดจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะยอดผู้สูญหายอยู่ที่ประมาณ 50,000 คนเดี๋ยวมาดูครับ
7: ในสภาเมื่อวานเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดศึกกับท่านประธานโสพลกล่าวหาว่าท่านไม่เป็นกลางอยู่ฝั่งรัฐบาลสุดท้ายถูกปิดไมค์แล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่อภิปรายต่อเลยครับมีข่าวเจ้าสัวคนดังอนันต์อัศวโพคินถูกออกหมายจับคดีฟอกเงินวัดธรรมกายครับเรื่องของแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียขนเฮโรอีน1กิโลครับจากประเทศไทยไปนครเมลเบิร์นแล้วก็เจอ2ข้อหาหนักจ่อถูกจำคุก50ปีสถานการณ์ภาคใต้มีเหตุป่วน3จังหวัดครับทั้งเผาปั๊มน้ำมันทั้งวางระเบิดรถอส.แต่ว่าไปถูกรถของชาวมาเลเซียบาดเจ็บไป2คนครับคุณจุฬา
8: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
5: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโกหรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง

0: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองกาญบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: การประปานครหลวง
4: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ดูคดีสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ได้วันนี้มุมไหนที่คืบหน้าวันนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเห็นว่าเขาจะแถลงข่าวทีนี้จะแถลงว่ายังไงมีความคืบหน้าอะไรแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าแถลงในเนื้อหาที่คนเขารู้กันแล้วก็อย่าแถลงถ้าแถลงในสิ่งที่ไม่มีอะไรคืบหน้าก็อย่าแถลงถ้าแถลงแบบชี้แจงแก้ตัวก็อย่าแถลงเสียเวลาส่วนมุมของฝ่ายสอบสวนลองสำรวจสรุปดูว่าแต่ละฝ่ายทำอะไรกันไปถึงไหนหน่วยงานหลักที่เป็นหลักในการสอบสวนคดีนี้คือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเขามีหลายหน่วยงานมีหลายกองบังคับการสังกัดอยู่ดูพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วที่เป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพูดถึงคดีนี้ที่เกี่ยวข้องกับนายพินิจพิชิตซึ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่านายพิชิตมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบแต่หากพบว่ามีบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมตำรวจก็พร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายตอนนี้คุณพิชิตก็หลบหนีอยู่นะ
7: ครับ
6: ทั้งเมียหลบหนีด้วยแปลว่าตอนนี้เนี่ยไปอยู่ในมือปปช.ปปช.ก็เป็นองค์กรสืบสวนองค์กรตรวจสอบจะได้เห็นความจริงกันก็ต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะคดีที่ไหลไปสู่ปปช.มักจะไปติดแงกถูกแช่ดองเพราะคดีเยอะคนน้อยอย่างที่รู้กันเอาถัดมาความเคลื่อนไหวความคืบหน้าจากกองปราบพนักงานสอบสวนกองปราบพนักงานสอบสวนกองปราบทำหนังสือถึงเลขาธิการปปช.เพื่อขอข้อมูลพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอันนี้การเร่งรัดขอเอกสารเนี่ยดูในเนื้อข่าวแล้วบอกว่าเป็นไปตามคำบัญชาของนายกและมหาดไทยมท.1ที่สั่งการให้เร่งรัดสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทีนี้อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจช่องทางของการแจ้งเบาะแสคนทั่วไปคนที่เสียหายคนที่เสียเงินไปแล้วไม่ได้ทำสอบไม่ได้หรือสอบได้แต่ถูกเปลี่ยนชื่อมีผู้ไปแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของทำเนียบหลักสิบรายบางฉบับบอกเป็นร้อยอันนี้ยังไม่นับรวมที่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนก่อนที่นายกจะมีคำสั่งอ๋อไปแจ้งเพิ่ม
7: yeah.
6: ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะรวบรวมอยู่ใน

0: ชั้นความลับเพื่อรายงานให้นายกทราบอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการสืบสวนสอบสวนขยายผลฟังดูก็พอเห็นว่าเอาจริงเอาจังอยู่ทุกหน่วยงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่นายกอนุทินสั่งเป็นภาพของความตั้งใจแต่ความตั้งใจจะนำไปสู่ความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะหลักฐานการกระทำความผิดมันจะมัดตัวผู้บงการผู้ดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นเรื่องแบบเนี้ยที่เรียกกันว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เลาไปเลาไปกลายเป็นบองกัญชาก็หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยดูคึกคักตูมตามแต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็เงียบอ้าวคราวนี้ก็วัดใจกันอีกทีหนึ่งวัดใจกันอีกทีหนึ่งทีนี้เช้าวันนี้เนี่ยข่าวอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งความการเอาคืนกันเริ่มตั้งแต่คุณอันเสร็จสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมอบให้นิติกรสำนักกฎหมายของกระทรวงแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบร้องทุกข์ให้ดำเนินการกับแฟนเพจ CSIRA โดยแอดมินดังกล่าวกับพวกโพสต์ข้อความแฉคลิปเสียงเมียปลัดกระทรวงกระบวนการโกงท้องถิ่น 4,500 ล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนในตอนนี้ก็มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบสวนเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบใครคือตัวการใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอยากรู้ว่าเป็นใครต้องไปฟังกันในคลิปเองอันนั้นคลิปแรกแล้วก็คลิปเสียงสนทนาต่อมาก็เป็นการใช้เวลา5กว่านาทีอันนี้เอาเป็นว่าเราพอรู้ๆกันอยู่แล้วนะเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปแจ้งความสมาคมข้าราชการท้องถิ่นชี้ให้คุ้มครองพยานสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยออกแถลงการกรณีการจัดสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการนี้ให้เข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ต้องสัยว่าจะมีการกระทำความผิดอันเป็นการทุจริตในการจัดการแข่งขันสมาคมในฐานะเป็นองค์กรตัวแทนของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมความโปร่งใสและความถูกต้องในกระบวนการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เขาเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพยานว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นพยานจะต้องได้รับการคุ้มครองเพราะว่าไม่รู้คนที่อยู่เบื้องหลังมันตัวใหญ่แค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสมาคมยังเรียกร้องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรรมการกลางสอบเข้าแข่งขันให้หยุดกระทำการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อการจัดการแข่งขันอย่างนี้และควรให้บุคคลที่ถูกสังคมตั้งข้อกังขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการทุกคณะที่เกี่ยวข้องจนกว่าคณะกรรมการปปช.จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่ในเรื่องของมุมทางฝ่ายของความคืบหน้าฝ่ายของผู้ที่ไปฟ้องร้อง
1: มีเรื่องของปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคุณสุภาพคุณรุ่งเรืองธีมบุตรนี่
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยปลัดจังหวัดภูเก็ตคนเนี้ยถูกย้ายมาที่กรมการปกครองเพราะว่ามีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการร้องเรียนจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันด้วยนะครับกับทางอธิบดีแต่สุดท้ายครบ30วันก็ต้องส่งกลับจังหวัดภูเก็ตพอกลับไปถึงจังหวัดภูเก็ตนี่นะครับปรากฏว่ามาเจอคดีเรียกรับเงินกรณีสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็มีหลักฐานเส้นทางการเงินรุ่งเรืองธีมบุตรเนี่ยเขาไปตรวจสอบพบว่าเป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินสอบเข้าราชการท้องถิ่นภาคใต้ครับซึ่งบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านบอกว่าพบเส้นทางการเงินแบบนี้ครับคือมีผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของคุณรุ่งเรือง1ล้านบาทจากนั้นก็โอนกลับคืนไป 900,000 บาทอีก 100,000 เนี่ยยังอยู่ในบัญชีของคุณรุ่งเรืองครับฉะนั้นก็ดำเนินคดีอ้างว่าจะช่วยดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1ที่เกี่ยวกับสิทธิ์การครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตอีกต่างหากตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมี2ประการเลยครับ1เกี่ยวพันกับเรื่องการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่น2เรียกรับเงินจากผู้เสียหายเกี่ยวกับการแก้เอกสารสค.1การครอบครองที่ดินครับ
0: ครับ
1: บิ๊กเต่าบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนี่นะครับเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจโดยเงินจำนวน1ล้านบาทที่ผู้เสียหายในคดีที่ดินโอนให้กับคุณรุ่งเรืองแล้วก็โอนคืน 900,000 แล้วก็ยังอยู่ในบัญชีของคุณรุ่งเรืองอีก 100,000 นะครับแล้วยังมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายที่ติดต่อมายังกองบังคับการปปป.เพื่อเตรียมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคุณรุ่งเรืองในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมครับนี่กรณีของปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งครับคุณสุภาพ คือมีผู้สอบเป็นครูแล้วก็ก่อนหน้านี้ตรวจสอบแล้วสอบได้อันดับที่1ในพื้นที่สพม.สมุทรปราการนะครับกลุ่มวิชาฟิสิกส์ผู้หญิงคนนี้ชื่อครูนิ่มชื่อจริงชนัดดาวรสารครับเธอมาร้องเรียนมายื่นหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการขอความเป็นธรรมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบว่าเธอสอบได้ที่1แต่ไปมาเนี่ยปรากฏว่าพอประกาศอย่างเป็นทางการเธอไปอยู่ที่2ครับแล้วก็ได้เตรียมตัวที่จะเข้ารับราชการแล้วลาออกจากที่ทำงานเดิมคือเป็นครูแต่ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนก็ลาออกแล้วร่ำลากันเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าจะได้เป็นครูแต่สุดท้ายปรากฏว่ารายชื่อไปอยู่ลำดับที่2ครับฉะนั้นก็เลยมาร้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์กันกิตตินันท์มารับหนังสือคุณกิตตินันท์ก็บอกว่าคงต้องเอาข้อสอบมากลางตรวจสอบอีกทีมีคณะกรรมการที่เป็นกลางมาดูถ้าพบความผิดพลาดจริงทางสำนักงานพื้นที่สพฐเนี่ยต้องมีการเยียวยาครับเบื้องต้นวางแนวทางนำครูกลับไปสอนหรือว่าเสนอทางเลือกอื่นที่เหมาะสมคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ 2-3 สัปดาห์นะฮะเธอบอกว่าหลังจากที่สอบได้ลำดับที่1เนี่ยก็ได้เตรียมตัวลาออกจากโรงเรียนเดิมมีการหาที่พักหอพักไว้เรียบร้อยตัดชุดราชการเรียบร้อยแล้วล่ำลากับเพื่อนร่วมงานเก่าแต่ว่าสุดท้ายมาเจอแบบนี้ก็ถือว่าเกิดความเสียหายครับฉะนั้นให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบให้ละเอียดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: GASCO มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรา GASCO เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร
12: 02-6586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เรื่องพรบงบประมาณคุณเอกนิติลุกขึ้นมาแถลงแทงนายกปกติแล้วนายกจะแถลงเองแต่ว่านายกมีภารกิจสำคัญไปที่ฝรั่งเศสอยู่ทางนี้คุณเอกนิติก็ทำหน้าที่แทนนายกลุกขึ้นนำเสนอพรบงบประมาณไม่ต้องดูรายละเอียดนะแต่ว่าขอสรุปเอาแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายสั้นๆคุณเอกนิติเนี่ยนำเสนอโดยสรุปว่าร่างพรบงบปี70เนี่ยจะทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนถึงความโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่านี่หลักๆที่สรุปคุณสิริกัญญาคุณไหมก็ลุกขึ้นมาอภิปรายยาวแล้วก็ได้ข้อสรุปทำนองว่าฝีที่ถูกบ่มมาหลายปีมันมาแตกแล้วในปีงบประมาณ70แม้ว่ารัฐบาลนี้เพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานเราเข้าใจแต่ในคำแถลงของรองนายกไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือยืดอกรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์สรุปว่าคำแถลงของรัฐบาลรวมถึงเอกสารงบประมาณดูเหมือนรัฐบาลรู้หลักการสิ่งที่ต้องทำต้องใช้เช่นทำงบที่แม่นยำตรงเป้าตรงเป้าหมายตอบโจทย์แก้ปัญหาของประเทศแล้วก็ทำงบแบบฐานเป็นศูนย์แต่เนื้อในงบผมไม่เห็นการตั้งงบแบบมุ่งเป้าหรือเป็นฐานศูนย์อย่างแท้จริงผมถึงบอกว่าเรามองไม่เห็นอนาคตแล้วมีประโยคหนึ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดว่างบประมาณคราวนี้เป็นงบหาเช้ากินค่ำอันนี้ไปตีความเอาจากที่รัฐบาลแถลงว่าประเทศเราตอนนี้อยู่ในภาวะยังไงแล้วก็เอาไปใช้คำว่าเป็นงบประมาณหาเช้ากินค่ำส่วนเนื้อหาหลักๆอย่างอื่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงบที่เกี่ยวข้องกับ AI ไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวง AI หรือไปกระจัดกระจายอยู่ในกระทรวงอื่นงบที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยเพิ่มขึ้นมามากกว่าเท่าตัวในทางการเมืองก็มองไปถึงว่าเพราะกระทรวง AI คือมีคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วถ้าดูให้ความเป็นธรรมก็คืองบ AI เนี่ยที่ไปซ่อนอยู่ในหลายกระทรวงเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการเห็นการพัฒนาเรื่อง AI ในอดีตก็เคยมีตอนที่มี OTOP ใหม่ๆเนี่ยงบในการส่งเสริม OTOP เนี่ยไปซ่อนไว้ไม่รู้กี่กระทรวงต่างฝ่ายต่างก็ของบเพื่อจะไปส่งเสริมโอท็อปกระทรวงไหนกระทรวงไหนก็ของบไปส่งเสริมโอท็อปอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะกระทรวงไหนก็จะต้องส่งเสริมเรื่องการพัฒนา AI นี่เนื้อหาบรรยากาศเป็นยังไงคุณธราพงษ์
1: ช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายครับคือท่านก็ย้อนนายกอนุทินไปตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข ตั้งแต่ปี62แล้วก็มาปี66แล้วก็พาดพิงมาถึงเรื่องคดีหัวสวครับว่าคุณอนุทินก็อยู่ในรายชื่อที่กกต.กำลังตรวจสอบเรียกรับทราบข้อกล่าวหาอยู่ก็เลยทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงสิครับว่าไม่อยู่ในประเด็นคุณโสพลก็พยายามที่จะปรามอยู่นะครับว่าถ้าไม่เข้าสู่เนื้อหาในประเด็นของการอภิปรายงบประมาณเนี่ยก็คงจะอนุญาตไม่ได้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ยอมครับพยายามที่จะพูดถึงเรื่องการบริหารงานหัวหน้ารัฐบาลจะต้องมีความสุจริตมีความโปร่งใสไม่งั้นจะบริหารงบประมาณแผ่นดินได้ยังไงอ้าวคุณสุภชัยก็ไม่ยอมว่าเนี่ยมาใช้เวทีการอภิปรายงบประมาณอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดเวทีไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณโสพลชาลัมถึงขั้นต้องปิดไมค์เลยนะครับหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวหาว่าท่านไม่เป็นกลางท่านอยู่ฝ่ายรัฐบาลคุณโสพลให้ถอนครับถอนคำว่าประธานไม่เป็นกลางและอยู่ฝ่ายรัฐบาลพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ถอนครับและยังบอกด้วยว่าเอาท่านไม่เป็นกลางท่านก็อยู่ริมก็แล้วกันท่านอยู่ริมก็แล้วกันคุณโสพลก็เลยบอกว่าผมไม่เป็นเพราะคุณเสรีพิสุทธิ์ถามว่าแล้วท่านเป็นอย่างที่ผมว่าไหมล่ะคุณโสพลบอกว่าไม่เป็นผมเป็นประธานรัฐสภาครับทีนี้ถึงขั้นท้าสาบานกันกลางสภาเลยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ท้าว่าให้สาบานไหมคุณโสพลว่านั่นเลยเถิดแล้วพูดเลยเถิดแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ให้อภิปรายต่อแล้วพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็บอกงั้นผมไม่อภิปรายขออนุญาตจบครับนั่งลงเลยครับคุณสุภาพ
0: เรื่องผู้ว่ากทม.ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับสาระสำคัญสำคัญเนี่ยคุณชัดชาติได้ 1,444,914 คะแนนโอ้โหเลขสี่เยอะคิดเป็น 65% 65.6 ของคนที่มาเลือกมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขตัวเลขนี้ 280,000 นี่ผิดนะเป็นตัวเลขเก่าจริงๆก็ 300,000 กว่ามาที่2มัลลิกามาที่2ชัยวัฒน์มาที่3อนุชามาที่4กสิกรหม่อมกรก่อนกสิวัฒน์เกษมศรีมาที่5
1: ครับ
0: ผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งคุณประพงษ
1: ์ครับ
0: ไม่ถึงครึ่งคุณชัดชาติก็ทำลายสถิติของตัวเองถึงคนจะลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่คะแนนก็ได้มากกว่าคราวที่แล้วคะแนนได้มากกว่าคราวที่แล้วการกลับมาเป็นนายกอีกทีหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็พูดถึงโปรไฟล์การศึกษาของคุณชัดชาติอีกครั้งหนึ่งคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้จบมัธยมสาธิตจุฬาแล้วต่อเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีวิศวะอัดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองของจุฬา
1: คร
0: ับ วิศวกรรมโยธาแล้วไปเรียนปริญญาโทหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์คือ MIT สหรัฐและสาขาบริหารธุรกิจจุฬาปริญญาเอกเนี่ยได้สาขาวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และของประเทศสหรัฐฉะนั้นโปรไฟล์การศึกษาก็วิศวะเป็นหลักกลับมาเป็นอาจารย์จุฬาเนี่ยตอนแรกทำงานอยู่ที่ชิคาโกก่อนแล้วกลับมาเป็นอาจารย์จุฬา ป็นถึงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินตรงนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงถึงฝีไม้หรือลายมือในการบริหารธุรกิจเพราะการเป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายทรัพย์สินของจุฬานี่ปัญหาเยอะที่ต้องแก้แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นบอร์ดวิทยุการบินบอร์ดรอฟอร์มอเข้าสู่เลือกตั้งปี55รับตำแหน่งตอนแรกเป็นที่ปรึกษาของเยเพ็งพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลก่อนแล้วพอปรับครม.ก็ขึ้นได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ปรับครม.อีกทีนึงเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วก็พอตอนประหารปี57ก็ออกไปทำงานเอกชนบริษัท Quality House และเป็นกรรมการอิสระบริษัท Land and Houseเลือกตั้งปี62ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17เมื่อวันที่22พฤษภาแล้วกลับมาเป็นอีกทีหนึ่งนี่คุณชัดชาติซึ่งอย่างที่บอกว่าการกลับมาใหม่ของคุณชัดชาติในคะแนนมากกว่าเดิมจะมีความมั่นใจในการทำงานมากกว่าเดิมอะไรที่สมัยแรกไม่กล้าตัดสินใจกลัวได้รับผลกระทบโดนนี่นั่นก็ไม่อยากไปขัดใจคนมากแต่ว่าสมัยที่สองเนี่ยไม่ต้องคำนึงแล้วว่าข้างหน้าคนจะเลือกหรือไม่เลือกเพราะลงได้แค่สองสมัยฉะนั้นก็น่าที่จะมีความจะได้ทำงานในความที่มุ่งมั่นหลายๆเรื่องมากขึ้นกว่าสมัยแรก
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรื่องผู้ว่ากทม.
1: ครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานช่วงเย็นๆกองกำลังบูรพาเขาประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับคือห้ามประชาชนออกนอกบ้านเรือนนั่นนะครับคุณสุภาพเอามาฟังคำชี้แจงจากกองทัพภาคที่1ครับกองทัพภาคที่1ขอเรียนชี้แจงว่ากองกำลังบูรพาโดยชุดเฉพาะกิจโคกสูงได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมและตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมิให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยชุดเฉพาะกิจโคกสูงได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.แต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกจากบ้านเรือนหรือเดินทางสัญจรแต่อย่างใดโดยอนุญาตให้ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ทำมาหากินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตามปกติที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวมีการตรวจพบวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมากการสัญจรในเวลากลางคืนอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชาวบ้านรวมไปจนถึงกำลังพลที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ดังกล่าวครับก็คือตั้งแต่ 6:00 น.เย็นถึง 6:00 น.เช้าเนี่ยห้ามออกนอกบ้านห้ามสัญจรแต่ว่า 6:00 น.เช้าถึง 6:00 น.เย็นก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ครับคุณสุภาพ
0: เรื่องรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเนี่ยจะเอายังไงเมื่อเอกชนขอแก้สัญญาถึงอัยการจะบอกว่าแก้ได้แต่รัฐบาลก็ยังไม่ยอมแก้ในที่สุดก็มีประเด็นนี้ว่าคุยกันจบแล้ว CP รับทราบแนวทางเลิกสัญญาหากรัฐไม่แก้สัญญาหลังสถาบันการเงินประเมินโครงการไม่คุ้มค่าหลังเกิดโควิดหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฉะนั้นก็คาดว่าสรุปเสนอบอร์ด EEC ชี้ขาดใน2เดือนส่วนจะมีไฮสปีดต่อหรือไม่ตอบไม่ได้ต้องรอนโยบายภาพรวมของ EEC อันนี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องที่น่าเป็นอุทาหรณ์เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าเมื่อชนะแล้วเนี่ยทำงานไม่ได้ขอแก้สัญญาคนที่เขาแพ้เขาบอกเอาถ้าแก้สัญญาเป็นอย่างนี้ผมก็เสียเปรียบสิถ้ารู้ว่าแก้สัญญาอย่างนี้ผมก็สู้แต่ว่าคนที่ขอแก้สัญญาฝ่ายที่ก็แก้สัญญาเขาก็มีเหตุผลนะเพราะว่ามันเจอเรื่องโควิดเจอเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจมันคำนวณอะไรไว้ผิดพลาดหมดรัฐบาลก็ดูเหมือนว่าถ้าจะแก้สัญญาเดี๋ยวก็โดนรัฐบาลอยู่ในช่วงภาวะที่ทัวลงมารู้ตั้งกี่เรื่องคืนไปแก้สัญญาตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเข้าไปอีกรัฐบาลก็ยังไม่แก้แล้วก็มีแนวคิดแพร่มๆออกมาว่าจะทำเองพอไปดูกระเป๋าแล้วเนี่ยดูเงินแล้วทำเองเนี่ยมันเป็นแสนล้านเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนสุดท้ายก็ด่านแรกน่าจะจบตรงนี้ว่ายกเลิกสัญญาไม่ใช่แก้สัญญาก็เสียเวลาไป 7-8 ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโครงการพัฒนาสนามบินทั้ง3สนามบินน่ะโดยเฉพาะที่อุตภาวก็ติดแงกอันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งว่าการบริหารงานแบบเปิดให้เอกชนเข้าไปประมูลเนี่ยก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคราวต่อไปจะต้องระมัดระวังยังไง
1: ครับเอาฟังข่าวแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนี่นะครับยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าออกบินจากสุวรรณภูมิไปเมลเบิร์นของออสเตรเลียเมื่อวันที่24มิถุนายนแล้วก็ไปถูกจับวันที่25ไปถึงที่ออสเตรเลียนะครับค้นเจอเฮโรอีน1กิโลครับคุณจุภาพมูลค่าประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับสนามบินเมลเบิร์นนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิตติพงศ์กิตติขจรก็ได้บอกว่าตอนตรวจกระเป๋าของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ก็มีมาตรฐานครบถ้วนแต่ว่าเครื่องเอ็กซเรย์เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยคือตรวจวัตถุระเบิดนะครับมันไม่เอ็กซเรย์ไอ้ยาเสพติดให้ก็หลุดออกไปนะครับทีนี้พอไปถึงออสเตรเลียเนี่ยปรากฏว่าเจอสุนัขตำรวจของออสเตรเลียมาดมครับก็เลยถูกจับครับตอนนี้ถูกตั้ง2ข้อหาหนักนะครับนำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้านี่ข้อหานี้โทษจำคุกสูงสุด25ปีครับข้อหาที่2ครอบครองยาเสพติดอันนี้ก็โทษจำคุกสูงสุด25ปีเหมือนกันครับแล้วศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันนะครับไม่ได้ให้ประกันแล้วก็กำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นวันที่14กันยายนครับคุณว่าครับ
0: คือก็งงตัวฟังข่าวทีแรกว่าเอ๊ะมันผ่านการตรวจสอบจากสนามบินสุวรรณภูมิยังไงพอไปเช็คดูแล้วมันไม่มีสัญญาณขึ้น
1: ค
0: ือปกติมันก็เมื่อปกติก็จบก็ไปได้เพราะว่าเครื่องเอ็กซเรย์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะคำนึงถึงตรวจสอบ
1: ระเบิด
0: เรื่องที่จะเป็นวัตถุอันตรายเป็นระเบิดเป็นอะไรพวกนี้เอาทีนี้พอแยกยาเสพติดเข้าไปไว้ทั้งในกระเป๋าไม่ใช่ใบเดียวนะ
1: ครับ
0: 9ใบหรือ10ใบเนี่ย
1: ครับ
0: ซ่อนเข้าไปในตะเข็บอ่ะในหลืบในตะเข็บเนี่ยถ้าใบเดียวมันจับได้แต่ซ่อนเข้าไปอย่างนั้นมันก็เหมือนเป็นเนื้อผ้าอยู่ภายในเนื้อผ้าซ่อนอยู่ในเนื้อผ้าก
1: ระเป๋า12ใบเลยคุณดูครับ
0: เออ12ใบ
1: ครับ
0: 1กิโลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซ่อนอยู่ในเนื้อผ้าผ่านของเราได้แต่ไม่ผ่านการตรวจของออสเตรเลียเพราะของออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้เครื่องอย่างเดียวนะ
1: สุนัข
0: หมาด้วยนะคุณตระผม
1: ใช่ครับ
0: ไอ้หมานี่แหละสุดยอดจมูกไวก็เจออายุเพิ่ง25เองออสเตรเลียเนี่ยเจอเข้าไปโทษแบบนี้เนี่ยกระทงละ25ปี
1: ครับ
0: แล้วติดคุกที่นั่นติดจริงๆนะไม่ใช่ว่าป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วออกมานะก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่การบินไทยก็ต้องออกแถลงข่าวเพราะว่าเป็นเราเป็นสายการบินแห่งชาติแล้วพนักงานไปทำอย่างนี้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคุณตลอดผม
1: ครับ
0: มีประเด็นอื่นๆเรื่องดูตรงนี้หน่อยการรถไฟเซ็นจ้างอนันต์โพนิ่มแดงเป็นผู้ว่าคนที่21หลังจากรักษาการมานานตอนนี้ก็เซ็นจ้างแล้วเป็นผู้ว่าการรถไฟคนที่21เขาก็วางแผนว่าจะเพิ่มรายได้ให้การรถไฟปีละ 10% จะลดการขาดทุนให้ได้ปีละ500ล้านบาทจะพยายามแก้เรื่องหนี้สิน 300,000 ล้านบาทแล้วพยายามจะปรับบริการรถชั้น3ให้ติดแอร์อัพค่าธรรมเนียมดันรายได้ชดเชยแล้วก็ให้ผ่านบัตรคนจนโดยตรงลดภาระการเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกหม้อที่ได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้ว่ารถไฟ
1: ครับ
0: หลังจากคนนอกคนนั้นผ่านคนนั้นมาคนนี้ไปคราวนี้ก็เป็นลูกหม้อที่รู้เรื่องรู้งานมาตลอดชีวิตเอาไว้อย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: การเคหะแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับบันทึกความร่วมมือ MOU นี้ก็คือการใช้งานระบบสนับสนุนงานตรวจสอบหรือว่า A2S รุ่นอัปเกรดเวอร์ชันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติดร.ทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์บอกว่าการนำระบบงานตรวจสอบระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ A2S รุ่นอัปเกรดเวอร์ชันมาใช้จะช่วยยกระดับงานตรวจสอบภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องและความโปร่งใสในการดำเนินงานทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลและจะทำรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันลดความผิดพลาดรวมทั้งป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตครับ MOU ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานตรวจสอบภายในทำให้การติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและก็ตรวจสอบย้อนกลับได้ครับคุณครับ
0: ยอดแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาเนี่ยตอนนี้มัน 1,714 คนนะมันจะต้องทยอยเป็นตัวเลขคนตายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะตัวเลขคนสูญหายตั้ง 50,000
1: ครับ
0: คือถ้าถามว่าทำไมคนตายมากขนาดนี้แน่นอนอ่ะส่วนหนึ่งก็ความรุนแรงแต่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเวเนซุเอลาตอนหลังเนี่ยลำบากยากจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยถดถอยลงไปเยอะจากประเทศที่เคยร่ำรวยด้วยเรื่องน้ำมันก็กลายเป็นประเทศที่ลำบากยากจนเพราะเรื่องการเมืองอะไรต่ออะไรซ้ำเติมเข้ามาเยอะโครงสร้างพื้นฐานตึกเก่าๆก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นตึกใหม่มันก็เก่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยอาคารสถานที่ต่างๆไม่ได้รับการดูแลในโครงสร้างพื้นฐานเกิดเรื่องขึ้นมา ก็ไม่มีเงินไม่มีครบไม่มีอะไรที่จะไปช่วยกันได้มากลำบากคุณตุลาพงศ
1: ์ครับ
0: น่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวสำหรับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลของเยอรมันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับอินซิเล็กเยอรมัน
0: เสียใจคุณเสียใจคุณอย่าหัวเราะสิเดี๋ยวแฟนๆเขาจะล่อคุณนะ เสียใจแล้วไปหัวเราะก็ไม่ได้นะ เขาเอาจริงเอาจังนะ พวกแฟนเยอรมันเนี่ย
1: บราซิลก็เกือบตายแต่ว่าสุดท้ายก็เอาชนะญี่ปุ่นไปได้2-1เยอรมันแพ้ดวลจุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟัง
0: เราเลย
1: ฮะนำทุกท่านฟัง
0: ไม่มีอะไร
1: สาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
15: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
16: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 นสำหรับการอภิปรายวันแรกสสฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายนฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้ โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันใ
2: หม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: การนาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันพุธที่30วันอังคารที่30เดือนมิถุนายน2569นะคะวันนี้ดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศมาพร้อมคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ค่ะวรรณกิจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: รีบไปวันพุธก่อนเลยวันนี้วันอังคารนะคะวันสิ้นเดือนด้วยนะ
3: แล้วก็วันนี้วันสุดท้ายด้วยนะของ60-40อ่ะ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
3: สำหรับเดือนแรกคือเดือนมิถุนายนนะครับใครที่ยังมีเงินเหลืออยู่จะไปใช้ก็ยังมีเวลานะจนถึงเที่ยงคืนนะผมก็เหลือประมาณสัก42บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะ
2: คุณไปใช้ให้หมดเถอะนี่คุณได้กาแฟนะคุณได้กาแฟแก้วหนึ่งนะนี่2แก้วด้วยซ้ำ
3: เลย

0: ร้านอาหารอ่ะไม่ได้ร้านอาหารตามสั่งนะไม่ได้หับเล่
1: นายกสมาคมน่ะ
0: ที
1: อ
0: ่เป็นร้าน
1: อ่
0: ะ
1: ะอืม
0: เห็นเขาขายดีขายดีก็จะเอามั่งนะ
1: ค่ะ
0: ร้านอาหารพวกนี้มันแพงไงสิริรัตน์ไปกินมื้อหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันนะ
1: มันไม่
0: อ
1: ไ
0: ะ
1: ด
0: ไร
1: ้
0: ไป
1: เนาะสาม
0: ม
1: ส
0: ัน
1: าม
0: ไม่ไ
1: ส
0: ด้
1: าม
0: ไม่
1: สมมตินะสามสามสามยังไงก็ต้องเติมไปพันกว่าบาทอ่ะถึงจะได้หัก
0: รู
1: พ
0: ด
1: อ
0: สาม
1: แล้
0: คว รั
1: ต
0: ้
1: ้
0: ง
1: องจ่
0: ร
1: าย
0: ูด
1: เอ
0: สาง มครั้งอ่ะรูดสามครั้งเอาไหมครั้งละ333 บาทไป3 คนรูดสามครั้งได้1,000พอดีอ่ะ
1: ต้องรวมกันไง
0: แต่ประเด็นก็คือว่าเวลาไปร้านอาหารพวกเนี้ยมันมีกินดื่มไง
1: อ
0: ม
1: ื
0: ัน
1: ม
0: มีซอฟต์ดริงก์ไงไอ้ซอฟต์ดริงก์กินดื่มเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเหล้าเบียร์หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหม
1: ใช่ส
0: เพ
1: ิ
0: ราะโครงการนี้เขาไม่สนับสนุนเรื่องของการกินเหล้าก
1: ม
0: ิ
1: ัน น
0: เบ
1: ผ
0: ี
1: ิ
0: ย
1: ด
0: ร์
1: เง
0: ไ
1: ื
0: ง
1: ่อนไขอ่ะไม่ได้ถ้าแบบนั้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้เมื่อวานก็ฝนตกหนักนะวันนี้ก็ดูแล้วสภาพอากาศนะคะ51 จังหวัดที่จะโดนฝนถล่ม60-70%ของพื้นที่นะคะเดี๋ยวฉันดูกรุงเทพก่อนกทมวันนี้ก็โดนนะคะกับปริมณฑล60%ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งมันน่าจะมาตอนบ่ายถึงค่ำตามนัดหมายเลยแหละอ่ะตกหนักเนี่ยก็ไล่กันไปนะคะวันนี้ที่170จะมีภาคเหนือนะคะบุฟังภาคอีสานค่ะภาคตะวันออกนะคะแถวนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในนี้หนักเลยนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ก็170เช่นเดียวกันนะคะนอกนั้นก็อย่างภาคใต้อ่าวไทยก็160นะคะภาคกลาง160กทม160นอกนั้น170ค่ะแสดงว่าวันนี้ฝนจะตกหนักนะในหลายพื้นที่นะคุณวรรณกิจ
0: เมื่อวานก็ฟ้าถล่มมารอบหนึ่งนะช่วงบ
1: ค
0: ่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยๆบางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็ไม่หนักหนาสาหัสก็แล้วแต่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนเมื่อเช้าฟังกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วง2-3 วันนี้จะมีฝนตกเยอะขึ้น
1: ใช่
0: ก็ต้องระมัดระวังนะครับฝนมาไข้หวัดมาโควิดมา
1: ค่ะ
0: กินของร้อนใช้ช้อนกลางนะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญนะเกี่ยว
1: ค
0: กับ
1: ่ะ
0: เรื่องของการเดินทางของพี่น้องคนไทยเพราะว่าการบริการสาธารณะเนี่ยคุณศิริรัตน์บางทีมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมจับมงจับเราจับ
1: อ
0: แบ
1: ืม
0: งค์จับเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแป๊บเดียวถูกเข้าปากเนี่ยมันก็กลายเป็นติดเชื้อได้ไงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วบริการสาธารณะเดี๋ยวนี้ก็คนก็ใช้เยอะใช่ไหมโอกาสที่หลีกเลี่ยงก็ลําบากไอ้ตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคซากับโควิดที่ระบาดที่ฮ่องกงหนักเนี่ยมันติดมาจากบริการสาธารณะนะ
1: อือฮึ
0: แล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเรื่องของการแพร่ระบาดเพราะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองก่อนระดับแรกก็จะช่วยได้เยอะนะครับ
1: ค่
0: เระ ื่องของประเด็นข่าวเศรษฐกิจวันนี้ก็ประมาณวันที่2นี่ใช่ไหม
1: ก็เกี่ยวกับงบประมาณปี70เป็นวันที่สองเพราะเขาจะมีไปจนถึงวันที่1ถ้าตามกำหนดการนะ1 กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็มีครม.ด้วยนะครม.มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานในที่ประชุมก็เห็นว่าจะหารือเงินประจำตำแหน่งข้าราชการแล้วก็จะมีการชงร่างพระราชกฤษฎีกาย้าย DGA กลับกระทรวง DE ที่เป็นประเด็นสำคัญก็ประมาณนี้แหละ
0: แล้วเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินเนี่ยสำคัญไหม
1: อันนี้เข
0: ค
1: า
0: ุณ
1: ยก
0: พิ
1: เลิ
0: พ
1: ก
0: ัฒ
1: ไปแล้วใช่ไหม
0: ไม่เขากำลังจะนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่บอร์ดของ EEC บอร์ด EEC เนี่ยก็มีท่านนายกรัฐมนต
1: ด
0: ร
1: ู
0: ี
1: แล
0: เป็น
1: อย
0: ป
1: ู
0: ร
1: ่
0: ะธาน
1: ใช่
0: อันนี้ในกระบวนการเนี่ยรอฟอร์มอเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอทอนะการรถไฟประเทศไทยก็เป็นเจ้าของเรื่องไงเพราะนั้นก็ต้องเป็นคนชงขึ้นมาว่าจะเอายังไงซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้ผู้ว่าการคนใหม่นะซึ่ง
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ตําแหน่งกี่วันเองมั้งหรือเมื่อวานนี้เรามั้งก็แถลงข่าวเรื่องนี้เลยแสดงว่ามันเป็นประเด็นใหญ่นะที่หลายคนเฝ้ารอแล้วก็ติดตามดูว่าจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับ
1: อันนี้ต้องนำ
0: ก
1: เข้
0: ็
1: าสู่ที่ประชุมก่อนใช่ไหมครม.ก่อน
0: ไม่เดี๋ยวให้ดิ
1: เออ
0: กระ
1: บ
0: บ
1: อร์
0: ว
1: ด
0: น
1: ข
0: ก
1: อง
0: าร
1: EEC ก่อนก็ต้องรอ
0: กระ
1: น
0: บ
1: า
0: วน
1: ยก
0: กา
1: อย
0: ร
1: ู่
0: มั
1: ด
0: น
1: ี
0: ก็เข้าบอร์ด EEC
1: อ
0: พ
1: ือ ม
0: เข้าบอร์ด EEC เสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะเข้าครม.
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ถ้าผ่านบอร์ด EEC แล้วเข้าสู่ครม.ก็ไม่ยากนะเพราะว่าหัวหน้าทีมคือท่านนายกรัฐมนตรีทั้งคู่นึกออกไหม
1: อืมอืม
0: ก็ไม่ยากอันนี้ประเด็นที่หลายคนเฝ้าติดตาม

0: ตามเนี่ยก็คือว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยจะเอาอย่างไรเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
1: ค่ะ
0: คู่กรณีเขาเป็นมีด้วยกัน3ฝ่ายนะ
1: ค
0: ฝ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ายแรกคือรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่งได้ผู้ว่าการคนใหม่คือคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะครับท่านที่สองเนี่ยก็คือ EEC เนี่ยเป็นชุดใหญ่นะก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกอพแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเรียกว่า EEC นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มีกฎหมายเฉพาะของเขาเองโดยตรงซึ่งเพื่อทำให้กระบวนการของเขาเนี่ยรวดเร็วฉับไวเป็น one stop serviceตอนนั้นคุณจุฬาบอกว่าจะต้องแก้กฎหมายถึง44ฉบับล่าสุดนี้แก้ไปเป็นบางฉบับเรื่องของโยธาเนี่ยสำคัญนะคุณศิรัตน์การขออนุมัติก่อสร้างโรงงานการขอออกแบบโรงงานเนี่ยต้องผ่านโยธาไงบางทีขอไปแล้ว2 เดือน3 เดือนไม่จบเป็นปีไม่จบทาง EEC ก็บอกถ้างั้นเรื่องการอนุมัติโยการอนุมัติเนี่ยเป็นการอนุมัติโดยโยธาเหมือนเดิมแต่กระบวนการขอเนี่ยให้ขอผ่าน EEC ผมจำไม่ได้ว่ากฎหมาย44ฉบับนี้แก้ไปกี่ฉบับแต่ก็แก้ไปหลายฉบับแล้วนะครับแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเอเชียเอราวัณซึ่งเป็น
1: กลุ่มซีพี
0: กลุ่ม CP เขาเวนเจอร์มาก็คือที่จะคุยกันเนี่ยทำไม
1: ค่ะ
0: เว็บมันเข้าออกเยอะเดี๋ยวนี้พวกขยะในเว็บมันเยอะนะผมไม่ได้ดูจากหนังสือพิมพ์นะผมดูจากเว็บไซต์เนี่ยบางทีมันชอบมีภาพอะไรขึ้นมาแว๊บๆเต็มไปหมดเลย
1: นั่นแหละโฆษณาอะไรก็ไม่รู้บางที
0: อ๋อ
1: เว็
0: ใน
1: บ
0: โฆ
1: เว
0: ษ
1: ิร์ก
0: ณา
1: โฆ
0: เหร
1: ษ
0: อ
1: ณา
0: อ๋อแสดงว่าโฆษ
1: ยุ
0: ณ
1: ง
0: า
1: ข
0: เย
1: ย
0: อะ
1: ะ
0: นะ
1: ให้เราเข้าไปกดลิงก์เข้าไปบางทีอย่าเผลอกดเข้านะ
0: ก็จะมี2 แนวทางคือ1การแก้ไขสัญญาโดยไม่เปลี่ยนหลักการของโครงการอันนี้ก็คือว่าทําให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าปัญหาของเขาเนี่ยที่เกิดความล่าช้าช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19จำได้ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของน้ําท่วมด้วยมีการขยายเวลาออกไปพอเวลามันยืดยาวออกไปจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดโครงการที่จะต้องเสร็จปี76นะ76หรือ77เนี่ยประมาณเนี้ยปีนี้ปีอะไรปี669ใช่ไหมปีหน้
1: ใ
0: า
1: ช่
0: 70ใช่ป่ะแต่ดูแล้วเหมือนกับว่ายังไงก็ไม่ทันละเพราะว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ของทางกลุ่ม CP เนี่ยก็เป็นค่าเรื่องของ
1: เว้น
0: กา
1: ท
0: ร
1: ี่
0: จ่า
1: ค
0: ย
1: ือ
0: เวนคืนการรื้อสิ่งสาธารณูปโภคกับการเวนคืนเป็นหลักสองก็คือเรื่องของการยุติสัญญาด้วยความยินยอมร่วมกันหากภาคเอกชนไม่สามารถเดินหน้าลงทุนต่อไปได้ก็ขั้นตอนเนี่ยนะก็จะนำผลการหารือของคณะกรรมการคือบอร์ดของรฟท.เนี่ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้านี่นะครับจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับก็คือ EEC เนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก2 เดือนหลังจากนั้น EEC ก็เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมเขาบอกว่าหากมีความจำเป็นต้องยุติสัญญารฟท.ก็ต้องเตรียมแผนรองรับผลกระทบด้านการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ EEC โดยจะมีการหารือร่วมกับ EEC เพื่อประเมินความต้องการในการใช้ระบบรางพร้อมเพิ่มความถี่และปรับขบวนรถไฟทางคู่ซึ่งมีอยู่แล้วรางคู่ซึ่งมีอยู่แล้วนะซึ่งสามารถให้บริการความเร็วได้สูงสุด120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอตอนนี้มันมีเส้นทางที่เคยพัฒนามาแล้วปัจจุบันนี้รถไฟมีอยู่นะถ้าเกิดใครไปพัทยาเนี่ยหรือไปชลบุรีเนี่ยฝั่งขวานี่จะเป็นตัวเมืองนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าฝั่งซ้ายนี่จะเป็นทางรถไฟให้เห็นว่าทางรถไฟฝั่งซ้ายนี่คนจะอยู่เยอะมากคนที่อยู่พัทยาเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดหาดนะคุณเคยไปพัทยาใช่ไหมสิริร
1: เค
0: ัตน์
1: ยค่ะ
0: อ่ะคุณอยากคุณก็เลี้ยวขวาไปพัทยาเหนือถ้าไปคือฝั่งที่ติดทะเลจะเป็นพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้อะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจอมเทียนไปสันหีบไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนเนี่ยมันจะเป็นแนวรถไฟนะค
1: คร
0: ับ
1: ่ะ
0: ซึ่งแนวเนี้ยมันก็เป็นแนวรถไฟด้วยแล้วก็เป็นเส้นทาง วางท่อเชื้อเพลิงที่มาจากอ่าวไทยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีรถไฟใช้อยู่เยอะพอสมควรนะแต่ยังมังไม่เยอะประเทศไทยนี้ไม่ค่อยใช้นี่ไม่นิยมใช้รถไฟนะนิยมใช้10 ล้อมากกว่ากับรถพ่วงเพราะนั้นถ้าเกิดใครไปชลบุรีพัทยาแหลมฉบังเนี่ยรถจะแน่นมากเลยตอนก่อนเข้าแหลมฉบังแต่พอหลุดแหลมฉบังไปแล้วรถจะเบาเพราะนั้น10 ล้อพี่คันใหญ่ๆพวกเนี้ยมันทําให้การจราจรเดินทางเนี่ยคับคั่งแล้วก็เชื่องช้านะบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่ารถเขาใหญ่เนี่ยบางทีการขึ้นเขาการผ่านเนินเนี่ยบางทีมันต้องรอรอบแล้วก็ใช้พลังงานเยอะในการที่จ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ขับเคลื่อนไปซึ่งแตกต่างจากการใช้รถไฟนะรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วเราวิ่งตั้งแต่แหลมฉบังมาลาดกระบังเนี่ยรถไฟได้เลยนะแล้วก็จากแหลมฉบังมาลาดกระบังจากลาดกระบังเข้าท่าเรือนี่ก็รถไฟก็ได้นะแล้วจากรถไฟเนี่ยมาถึงสถานีกลางบางซื่อเชื่อมต่อไปภาชีนครสวรรค์เชียงใหม่แล้วก็ไปได้หมดเลยนะไม่ได้ไปไม
1: ค
0: ่
1: ่
0: ได
1: ะ
0: ้นะแต่ว่าความนิยมน้อยผมเคยคุยกับคนที่มีความรู้เรื่องนี้เขาบอกว่าต้นทุนเมื่อเทียบกับรถยนต์เนี่ยมันกับรถบรรทุกเนี่ยมันถูกกว่าไม่มากเลยไม่จูงใจให้ใช้รถไฟแล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญคือรถไฟเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางซะทีเดียวนึกออก
1: ค
0: ไหม
1: ่ะ
0: สุดท้ายคุณต้องใช้หัวลากเนี่ยยกจากรถไฟลงมาสู่รถหัวลากแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่งนั้นความนิยมมันเลยไม่มากแต่ถ้าเกิดจากจุดที่เป็นผลิตสินค้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบังเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้จะมีความนิยมแต่ก็ยังน้อยอยู่เขาบอกว่าประมาณ16 เที่ยวหรือ20 เที่ยวต่อวันเนี่ยเที่ยวหนึ่งมีประมาณสัก30-40 ตู้นะแล้วเดี๋ยวนี้รถไฟที่วิ่งเข้าแหลมฉบังเนี่ยเขาสามารถผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ได้ทั้งโบกี้ได้ทั้งขบวนเลยมีการคิดว่าน่าจะทำรถไฟเนี่ยที่มันวิ่งจากประเทศเพื่อนบ้านอ่ะทะลุมาถึงแหลมฉบังเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสปป.ลาวนี่เขาไม่มีพื้นที่ติดทะเลถูกป่ะอย่างบางจุดเนี่ยถ้ามาทางสปป.ลาววิ่งเข้าหนองคายมาทางรถไฟท่านาแล้งใช่ไหมวิ่งตรงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถลดการใช้น้ํามันลดการใช้ถนนได้เยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความฝันนะมันยังก็ฝันอยู่ว่าจะทํานู่นทํานี่แต่ก็ไม่เห็นลงมือปฏิบัติจนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินนี่สุดท้ายเนี่ยผมดูแววแล้วต้องยกเลิกแล้วเราพูดไปต้องประมาณสัก2-3 อาทิตย์แล้วใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: จําได้ใช่ไหมสิ
1: อ
0: ร
1: ื
0: ิรัต
1: ม
0: น์ว่าสุดท้าย EEC เนี่ยจะเป็นพื้นที่การเกษตรมีคนหัวเราะฟันร่วงเลยนะบอกอุ้ยไม่ไปไม่ได้หรอกเป็นพื้นที่การเกษตรปัจจุบันเนี่ย EEC เนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: ทุเรียนรสชาติอร่อยเนี่ยก็มาจากระยองจันทร์นะพื้นที่การเกษตรที่สําคัญเนี่ยก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง
1: ค
0: ซึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เป็นเขตพื้นที่ EEC แล้วก็จะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น S-curve ก็คือขึ้นลูกใหม่อ่ะพวกรถยนต์ EV หุ่นยนต์โรบอทผมไปดูงานไปแล้วนะการฝึกการใช้นักเรียนแรงงานไทยที่เป็นสาขาวิศวกรรมมาเขียนโปรแกรมโรบอทก็เจ๋งดีนะก็ใช้ได้นะ
1: อืม
0: แล้วก็อะไรอ่ะฮับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังอุตภาแหลมฉบังกับมาตาพุดอุตภาก็เป็นสนามบินตอนนี้อุตภาเนี่ยถ้าไม่มีรถไฟเชื่อมเนี่ยเขาเรียกกระดูกสันหลังมันหายไปนะอันนั้นต้องหาวิธีการที่จะเติมกระดูกสันหลังให้กับโครงการเพราะว่าอุตภาเนี่ยนอกจากจะเป็นสนามบินนานาชาติแล้วเนี่ยยังเป็นอันนี้ด้วยเมืองการบินคือโครงสร้างเมืองการบินเนี่ยผมก็เห็นจีนเขาฝอยนะว่ามันจะมีลักษณะว่าของสดของที่มีอายุสั้นของที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางเครื่องบินเช่นอาหาร ดอกไม้ดอกไม้อาหารดอกไม้อะไรยารักษาโรคอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญที่มันมีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถส่งมาถึงจุดหมายปลายทางได้พอถึงจุดหมายปลายทางสมมุติว่าเอาสนามบินอุตภเปาเป็นศูนย์การกลางบินตรงบริเวณนั้นก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: เพื่อผสมทำให้เสร็จตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าขึ้นมาแล้วก็ใส่เครื่องบินแล้วก็บินต่ออีกโลกหนึ่งอันนี้คือการเป็นเมืองการบินที่เขาคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเส้นทางการบินของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะสมที่จะเป็นฮับเพราะว่าถ้าคุณบินลงใต้อ่ะคุณต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณมาจอดที่ประเทศไทยเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเวลาลงไปใต้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นเหนือก็คือเราลงมาจากตุรกีอินเดียมาถึงปุ๊บถึงประเทศไทยก็จะเลือกเอาว่าจะไปเหนือหรือไปใต้ได้เลยเขาบอกอะไรทําให้เรามีความเหมาะสมแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันมันทุกใส่เครื่องบินปัจจุบันมันบินได้ไกลขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยไม่แน่ใจว่าความเป็นฮับเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ต้องไปคุยกับทาง EEC ว่าประเทศไทยยังเป็นฮับแล้วเราไม่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินเนี่ยการที่จะเป็นเมืองการบินเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมท่าเรือมันก็มีแหลมฉบังกับมาตาพุดรองรับสินค้าพวกนี้จะเป็นพวกน้ำมันนะของเหลวอะน้ำมันแก๊สธรรมชาติรถเก๋งคันใหญ่ๆเงี้ยรถบรรทุกอะไรเงี้ยมันก็มาทางเรือใช่ไหมเพราะมันไม่สามารถมาทางเครื่องบินได้มันหนักเกินไปเพราะนั้นตรงนี้มันจะยังคงอยู่ไหมไอ้สิ่งที่สำคัญของเมืองการบินแล้วก็เมืองการบินเนี่ยมันจะเป็นก่อให้เกิดสมาร์ทซิตี้ระยองเนี่ยนะระยองจันระยองชลบุรีจะเป็นสมาร์ทซิตี้ตอนนั้นผมไปดูนะเขาขีดพื้นที่เรียบร้อยในสมาร์ทซิตี้อ่ะเวนคืนบ้างแล้วด้วยจะเป็นเมืองแบบเมืองในฝันที่ผมไปเห็นที่เขาทำกันในประเทศจีนเนี่ยก็จะมีถนนมีสวนมีจักรยานแล้วก็มีเลนคนเดินในนั้นก็จะมีสนามกีฬามีเอนเตอร์เทนเมนต์
1: ค่ะ
0: คอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ไม่ได้หมายถึงคาสิโนนะอาจจะมีสถานบันเทิงโรงหนังภาพยนตร์ของกินของใช้ห้างสินค้าแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเมืองการบินทำงานอยู่ในอุตภเปาทำงานอยู่ในแถวๆนั้นก็จะมาพักอยู่ที่นี่การเดินทางก็จะอำนวยความสะดวกผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดพอไม่มีไอ้รถไฟความเร็วสูงไอ้ภาพฝันพวกนี้มันจะพังทลายหรือเปล่านะ
1: ก็มีความเป็นไปได้นะ
0: ว่
1: ถ
0: า
1: ้า
0: พ
1: ไ
0: ั
1: ม
0: ง
1: ่
0: ทท ลาย
1: ำต่อแต่เขาจะไปทำอื่นอีกไหมอะ
0: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ไงเพราะในหลักการเนี่ยเขาอยากทำให้เป็นเมืองเกษตรคุณเคยไปบ้านฉางบ้างไหมช่วงหลังเนี่ย
1: บ้านฉางระยองเหรอ
0: บ้านฉางระยองเคยไปบ้
1: เ
0: า
1: ค
0: งไห
1: ย
0: ม
1: ไปนานแล้วอะช่วงหลังๆไม่ได้
0: อุ้
1: ไ
0: ย
1: ป
0: เดี๋ยวนี้เขามีกล้อง CCTV แบบโคสอัพเลยนะ
1: อือหือ
0: รถคุณเข้าผ่านมาปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยแล้วรถคุณผ่านเข้ามาในเขตอำเภอบ้านฉางแล้วรถคุณออกไปจากบ้านฉางเนี่ยเขาก็รู้เลยนะว่ารถคุณออกจากไปบ้านฉางมันเป็นกล้องแบบ CCTV แบบสามารถสแกนป้ายทะเบียนได้เลยไอ้ตัว 5G ของเขาเนี่ยคือสามารถแจ้งเตือนสารพิษแจ้งเตือนมลพิษได้ด้วยนะผมไปดูมาเมื่อสัก2 ปีที่แล้ว
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ไอ้เสาเนี่ยเสาที่มันตรวจวัดคุณภาพอากาศเนี่ยมันยังมีไม่มากไงเพราะส่วนหนึ่งมันได้รับการสนับสนุนมาจากโครงการของ EEC เพื่อทํา
1: อื
0: ให
1: อ
0: ้มันเป็นคล้ายๆกับสมาร์ทซิตี้อ่ะแต่มันจะ
1: ค
0: เป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นสมาร์ทซิตี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเมืองเก่าอย่างนี้ออกมาเป็นอำเภอเก่ามันต้องตั้งใหม่ขึ้นมาเลยอินฟราสตรักเจอร์ต้องใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะจากสาวสวยจะกลายเป็นหน้าตาน่าเกลียดหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะว่าอาจารย์สมคิดบอกว่าต้องเพิ่มเสน่ห์ให้กับพื้นที่นี้แล้วพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามหรือเพียงแต่ว่าเราเติมแต่งใส่ชุดให้สวยก็มีแต่คนมารุมจีบไงตอนนี้สลัดคราบชุดสวยๆออกไปแล้วเนี่ยยังมีคนมารุมจีบหรือเปล่าผมก็เลยไม่แน่ใจเป็นเมืองเกษตรจากภาพสาวสวย ชุดยูนิฟอร์มกลายเป็นถือจอบถือเสียมเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่า
1: ฉะนั้นก็ตอนนี้การรถไฟมีทางเลือกไหมเห็นบอกว่ามีสองทางเลือกเตรียมเสนอกพอ.พิจารณาเดือนสิงหาแล้วก็เคาะแก้สัญญาหรือยุติสัญญาร่วมทุนไปเลย
0: ใช่ใช
1: อ
0: ่ก็มีแค่นั้นเองนะครับก็ลงทุนไปแล้ว30,000,000แล้วหาเงินหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะมีแหล่งเงินกู้จากจีนมาให้แต่ผมปรากฏว่าพิจารณาแล้วโครงการนี้เวลามันทอดยาวไปแล้วมันรูปแบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนนะ
1: ใช่เศรษฐก
0: ผ
1: ิจ
0: ม
1: มัน
0: เค
1: เป
0: ย
1: ลี่ย
0: ค
1: น
0: ุย
1: ด้วย
0: อันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วผมมีเพื่อนทํางานอยู่บ้านฉางแล้วเขาต้องมาประชุมที่กรุงเทพบอกเอาสบายสบายนะที่ไม่ต้องอะไรมากนะแล้วก็ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนนะคือผมขับรถจากเนี่ยจากไอ้ศรีนครินทร์เนี่ยไอ้ตรงสะพานที่มันเชื่อมจากทางด่วนเชื่อมศรีนครินทร์ที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิเห็นไหมไอ้ตรงนั้นมันจะมีทางเชื่อมอยู่จากตรงนี้นะถึงบ้านฉางผมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเขาบอกแต่ไม่ได้จอดพักแวะพักกลางทางนะคือวิ่งยาวเลยแล้วก็เหยียบประมาณ120ไม่เกินชั่วโมงครึ่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งถึงเลยบ้านฉางเพราะนั้นการที่มีรถไฟวิ่งจากกรุงเทพถึงมาบตาพุดชั่วโมงหนึ่งอ่ะกับชั่วโมงครึ่งมันต่างกันหรือเปล่าบางทีต้องคิดดีๆนะ
1: ค่ะ
0: เออหรือเราจะทำอะไรให้มันมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นไอ้ถนนที่มันข้ามคลองอ่ะก็ตัดคลองออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทำเป็นถนนยาวๆเพราะผมไปมอเตอร์เวย์หลายๆประเทศนะมันก็จะเป็นทางยาวๆเนี่ยสังเกตดีเพราะมอเตอร์เวย์ยุคใหม่เนี่ยจะเป็นยาวๆหมดแล้วไม่มีขึ้นสะพานนะคุณไปM81มาของกาญจนบุรี
1: เคยไป
0: M8
1: ค่ะ
0: คันหนึ่ง
1: ว
0: ผ
1: ิ่
0: ม
1: ง
0: ไป
1: ยาวเลย
0: ไม่ค่อยมีสะพานนะจะวิ่งยาว
1: ย
0: ไปจ
1: าน ว
0: มา
1: ไป
0: จะมียทา
1: างว
0: ย
1: ไ
0: ก
1: ป
0: ขึ้นมา
1: เออดี
0: เออ
1: ดี
0: ยาม ว
1: าก
0: ไป
1: เลยถึงเร็ว
0: คือมันทําให้ไม่ต้องถอนคันเร่งไงแล้วคุณก็สามารถใช้พลังงานที่มันวิ่งอยู่แล้วเนี่ยไหลไปเรื่อยๆมันก็จะประหยัดน้ํามันถูกป่ะไอ้นี่มอเตอร์เวย์สายเนี่ยสาย7เนี่ยเดี๋ยวก็สะพานเดี๋ยวก็สะพานเออมันก็
1: ไม่มีขรุขระด้วยนะทางอ่ะดิฉันว่า
0: เออ
1: แรก
0: แล
1: ๆ
0: ้
1: ไ
0: ว
1: ง
0: ยิ่งสายกรุงเทพโคราชนี่ยิ่งแบบถ้าเสร็จแล้วยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะเห็นปะ
1: ล่าสุดนี้ปิ
0: ค
1: ด
0: ือ
1: ซ่อมมีละยังงงอยู่เลย
0: ไม่ร
1: แ
0: ู
1: ส
0: ้ซ
1: ด
0: ่อง ม
1: ว
0: ต
1: ่
0: ร
1: าง
0: ไหน
1: ป
0: ไม่
1: ก
0: รู้
1: ต
0: เริ าไม่ได้ดูนะเอออาจจะพื้นผิวจราจรอาจมีปัญหาหรือเปล่า
1: ใช่รถเยอะนะ
0: อืมเดี๋ยวไปดูว่าตกลงจะเอายังไงนะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ต้อง
0: ผมก็เห็นใจเจ้าสัวนะทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยหมดเลย
1: คงจะต้องมาจับตาดูผลพวงถ้าม
0: ย
1: ี
0: ก
1: ก
0: เว
1: าร
0: ้น
1: ยกเลิกอ่ะผลพวงจากถ้าสมมุติอ่ะยกเลิกคุณวรรณกิจมันจะ
0: ยก
1: กร
0: เว
1: ะ
0: ้
1: ท
0: น
1: บ
0: เลี้ยง
1: ต่อ
0: ไก่
1: ไหม
0: ยกเว้นเลี้ยงไก่เจ้าสัวสี่เพียดี
1: ก็นั่นของเขาอยู่แล้วไงเขาก็อยากจะทำหลายๆอย่างอ่ะนะอ่ะ
0: มี
1: ส
0: อะ
1: ่
0: ไร
1: วน
0: อี
1: เ
0: ก
1: รื่องอื่นงบประมาณปี70วันนี้เป็นวันที่สองเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันเห็นบอกว่าภาระด้านบุคลากรบำนาญข้าราชการรวมสูงถึง1.24ล้านล้านบาทนะคะคิดเป็นเกือบ1 ใน 3ของงบประมาณประเทศทั้งหมดเลยอ่ะคุณบรรณกิจงบปีเจ็ดศ
0: ก
1: ู
0: ล
1: น
0: า
1: ย์
0: ง
1: น่ะ
0: งบรายจ่ายประจ
1: ใช่ถูก
0: ำ
1: ต้อง
0: คือ
1: เพ
0: ใ
1: ิน ่ม
0: ง
1: ข
0: บ
1: ึ้น
0: ประมาณเนี่ยกำหนดกว้างๆเนี่ยมันก็มีงบรายจ่ายประจำงบรายจ่ายลงทุน
1: ค่ะ
0: งบรายจ่ายเพื่อชำระหนี้คืนต้นเงินกู้กับดอกเบี้ยมันก็จะมี3 ตัวนี่แหละหลักๆตอนนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งไปเบียดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันก็จะลดน้อยลงที่คุณสิริกัญญาเนี่ยท่านพูดเนี่ยก็คือว่างบประจําเนี่ยก็คืออยู่ในหมวดของเงินเดือนค่าจ้างวัสดุครุภัณฑ์เนี่ยมันมาเบียดงบลงทุนงบลงทุนก็มีองค์ประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสร้างตรงสร้างตึกสร้างถนนอันนี้ก็จะจัดอยู่ในหมวดของงบลงทุนอีกหมวดหนึ่งซึ่งแตะไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการชำระคืนหนี้เงินต้นกับเงินกู้เป็นเงินกู้ที่เรากู้มานะมันต้องคืนเงินต้นกับดอกเบี้ยตอนเนี้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายรอบสิริรั
1: ค
0: ตน
1: ่
0: ์
1: ะ
0: การจัดเก็บรายได้เนี่ยมันก็มันตรงตามเป้าหมายนะแต่มันไม่พอกับการใช้จ่ายรัฐบาลที่ผ่านมา ที่เห็นชัดๆก็ลุงตู่ใช่ไหม
1: อืมใช
0: ออก
1: ่
0: พรกเงินกู้อ่ะ500,000 ล้านใช่ไหม
1: อืม
0: มันก็เลยทำให้เพดานในการก่อหนี้ของเราเนี่ยขยับสูงขึ้นแล้วก็เนื่องจากรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายและรายจ่ายมันมีงบพิเศษเพิ่มเติมมาทุกปีจะบอกว่าประชานิยมไม่ประชานิยมก็แล้ว
1: อ
0: แ
1: ื
0: ต่
1: ม
0: แต่ถ้าไม่มีอ่ะมันไม่ได้ไงใช่ไหมคือผมเข้าใจคุณเอกนิตินะในฐานะที่รู้จักกันมานานเนี่ยคือเขาคงจะมองเลยว่ามันต้องทําอ่ะถ้ามันไม่ทําเนี่ยในสถานะที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเศรษฐกิจมันจะพังก่อนพังตอนนี้กับอีก5 ปีพังเป็นผมบอกผมขอ5 ปีพังผมไม่ขอพังตอนนี้คือยังไงตอนนี้ให้มันพังไม่ได้ไง
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างต้องประคับประคองขึ้นมาจากคนละครึ่งกลายเป็น60-40เห็นปะ
1: อืม
0: ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเขาอะมองเห็นแล้วว่าต้องการให้มีการฉีดเงินจากภาครัฐออกไปมากกว่าเงินในกระเป๋าของประชาชนอันนี้ก็น่าเห็นใจในการบริหารโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมันก็มองสะท้อนกลับมาจุดเริ่มต้นของวิกฤตก็คืออสังหาริมทรัพย์มันเกิดขึ้นแต่ปี40นะจนถึงทุกวันเนี้ยซากปรักหักพังของมันเนี่ยก็ยังค้างตึ่งอยู่ในสายตาของคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นตรงประตูน้ำเห็นไหมมันยังเป็นซา
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: อยู่เลย
1: ค่ะ
0: ไอ้ตรงถนนสีลมที่จะไปชนกับไอ้โรงแรมแชงกรีลาก็ยังมีซากอยู่ใช่ปะพวกนี้มันไม่ได้รับการแก้ไขจนทำให้เกิดความต้องการไงเนื่องจากปริมาณสินค้ามันมีเยอะเกินอย่างเช่นดร.ลักษณ์ของแบมเนี่ยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ท่านบอกว่าสินทรัพย์มันมีเกินอยู่ในระบบเนี่ย700,000กว่าล้านนะแต่ความต้องการต่อปีอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ100,000 ล้านเพราะงั้นมันห่างกันถึง6 เท่าเนี่ยมันเลยเป็นตัวฉุดทําให้ความต้องการของตลาดเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าความต้องการมันเพิ่มยังไงก็ไม่เท่ากับปริมาณสินค้าที่มันมีอยู่ธุรกิจเรียลเอสเตทนี่มันเลยจะพังป้าไปก่อนนะตอนนี้ก็มีลือกันหนาหูแต่ผมไม่รู้บริษัทไหนนะอย่ามาถามนะบอกกู้ออกหุ้นกู้เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานนะถ้า
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ึง
1: ม
0: ขั้นนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าจะเกิดวิกฤตตลาดทุนขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
1: นั่นน่ะสิพูดกูแค่พูดเขาก็ขยาดกันแล้วอ่ะเนาะ
0: ก็โชคดีว่าไม่มีหุ้นกู้ ดอกเบี้ยแพงๆให้พึงระวังไว้เลยนะแล้วพวกนี้ถามว่าทำไมปล่อยแล้วมีคนซื้อหนึ่งเขาปล่อยในกลุ่มเครือข่ายของเขากลุ่มเครือข่ายเขาก็มาซื้อคุณศิรัตน์นึกออกไหมอาศิรัตน์ซื้อหน่อยศิรัตน์ก็ซื้อเป็นกลุ่
1: อ
0: ม
1: ื
0: เคร
1: ม
0: ือข่ายใช่ไหมไอ้นอกกลุ่มก็คือพวกปลาหลงเหยื่อปลาหลงมาปลาหลงน้ํามามาซื้อไปซื้อกันไปซื้อกันมาซื้อจนบอกได้ไหมว่าใครซื้อตุนไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ซื้อกันไป
1: ข
0: ซ
1: า
0: ื้
1: ด
0: อก
1: ท
0: ัน
1: ุน
0: มา
1: ไปเท่าไหร่นั่นน่ะ
0: เหมือนกับโครงการอสังหาริมทรัพย์สมัยก่อนผมเคยคุยนะเฮ้ยซื้อ10 หลังซื้อ15 หลังเงี้ยผมปรากฏว่าซื้อมาก็ทําให้โครงการขายหมดแต่ตัวเองก็อมไว้ไงอมไว้เยอะแล้วค่อยๆทยอยขายออกไปในช่วงอู้ฟู่ฟองสบู่แตกก็ขายดีใช่ไหมพอฟองสบู่แตกไปแล้วปุ๊บมันก็ขายไม่ดีก็เจ๊งระเนระนาดกันเป็นแถวแต่คนพวกเนี้ยเงินเขาเยอะโอกาสเขาเข้าถึงง่ายกว่าคนจนนะเพราะนั้นเวลาคนจนมีปัญหาเนี่ยมันกลับตัวยากกว่าคนที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่าง
1: อื
0: คุณ
1: ม
0: เคยเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยคุณจนขึ้นมาเนี่ยคุณปรับตัวแป๊บเดียวคุณอาจจะมีเงินล้านได้นะ
1: อืม
0: แต่คุณไม่เคยมีเงินล้านเนี่ยคุณเจ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณปรับตัวได้บางทีชาติทั้งชาติ
1: อ
0: แค
1: ื
0: ่
1: ม
0: ตัวไม่ทัน
1: อืมถูกต้อง
0: ใช่ไหมผู้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: อ่ะมีอะไรอีกหมดแล้วมั้ง
1: ก็ประเด็นสำคัญก็ประมาณ2-3 ประเด็นนี่แหละวันนี้ติดตามเป็นวันที่2นะคะผู้ฟังสำหรับงบประมาณปี70แต
0: ป
1: ่
0: ระ
1: ก
0: ม
1: ็ค
0: าง ณ
1: จะผ่านไม่มีปัญหา
0: ก็
1: อะไร
0: เรื่องของซีพีกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมนะผมว่าต้องให้ความยุติธรรมกับเขาด้วยนะผมไม่ได้เข้าข้างซีพีนะแต่โครงการมันล่าช้าแล้วมันติดปัญหาหลายด้าน ตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะนะเออนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะนะคือตั้งแต่เรื่องของสงครามขึ้นมาเนี่ยคนก็เที่ยวน้อยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: ร
0: มั
1: าน
0: ก็
1: ค
0: เล
1: าย
0: กล
1: ต
0: าย
1: ั๋วมันก็แพง
0: เออราคาตั๋วเครื่องบินก็ตอนนี้ก็บอกลดลงมาแล้วนะมีพูดอยู่การบินไทยบอกเฮ้ยตั๋วถูกลงมาแล้วนะพี่เพราะว่าน้ํามันลดแต่ขึ้นการบินไทยก็ระวังนะเจอแอร์ขนเฮโรอีน
1: ตอนนี้เป็นประเด็นอยู่นะเนี่ยแอร์การบินไทยเนี่ยเพราะว่าจะกระทบต่อสายการบินนะ
0: ก็
1: ถึงแม้เขาจะเอาออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ตามแต่ทางออสเตร
0: ไม
1: ี
0: ่
1: ย
0: จริงไงอย่าพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกหรอกหัวมันเป็นการบินไทยอ่ะสิริ
1: ใช
0: ร
1: ่
0: ัตน์
1: ไงใช่ไง
0: จะมาบอกว่าเรื่องส่วนตัวได้ไงก็แสดงว่าคุณ
1: ไม
0: อ
1: ่
0: บ
1: ได้
0: รมเจ้าหน้าที่ไม่ดีพอหรือระบบการตรวจสอบการสกรีนเจ้าหน้าที่คุณไม่ดีพอถ้าน้องคนนี้มีประวัติเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบเจอถูกปะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเขามีประวัติเลยเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะต้องให้อภัยได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเคยมีประวัติเกี่ยวเรื่องยาเสพติดแล้วก็มาทํางานในองค์กรขนาดเนี้ยบางทีมันก็น่าคิดนะเออแล้วเป็นแอร์โฮสเตสด้วยอ่ะซึ่งมันเป็นหน
1: ใช
0: ้า
1: ่
0: ตาของเออถ้าเป็นพนักงานพื้นภาคพื้นว่าไปอย่างเป็น
1: แ
0: แ
1: ต
0: อ
1: ่
0: ร์
1: น
0: โ
1: ี
0: ฮ
1: ่
0: ส
1: ค
0: เต
1: ือ
0: ส
1: ลูกเรือนะถูกไหมแล้วทำ
0: เ
1: ม
0: อ
1: า
0: าค
1: ก
0: ุ
1: ี
0: ณ
1: ่
0: ก็
1: คร
0: ต
1: ั
0: ้
1: ้
0: อง ง
1: ก็ได้
0: โดยสารไปกับเครื่องบินน่ะใช่ไหมแล้วโอกาสที่คุณจะได้รับสิทธิพิเศษมันเยอะ
1: ปกติเขาจะไม่ตรวจแอร์ไงเขาจะตรวจผู้โดยสารนะนะเขาคงทำมาหลายครั้งมั้งมีคนวิเคราะห์มีคนพูดถึงนะมีเพื่อนร่วมงานนะที่โพสต์บอกว่า
0: ก็
1: น้องคนนี้พยายามจะเปลี่ยนไฟตลอดเลยถ้าไปออสเตรเลียเขาจะขอเปลี่ยนอะไรเงี้ย
0: ขอให้มาออสเตรเลียหรือไม่ไปออสเตรเลีย
1: ขอไปทุกครั้งที่มีไปเขาจะมาขอเปลี่ยนไฟไป
0: บางประเทศเนี่ยเรื่องยาเสพติดนี่โทษหนักนะบาง
1: อ
0: ป
1: อ
0: ร
1: ส
0: ะ
1: เ
0: เ
1: ต
0: ท
1: ร
0: ศ
1: เลี
0: ก
1: ย
0: ็
1: น
0: เ
1: ี
0: บ
1: ่
0: า
1: เข้มมากนะตรวจนะ
0: โดนหมาจับได้เนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหม
0: ค
1: ื
0: ุ
1: อ
0: ณ
1: นค
0: ไม
1: ล
0: ่ไป
1: ้าย
0: ไ
1: ๆ
0: ม
1: ก
0: ่
1: ับ
0: มา
1: เขา
0: เล
1: บ
0: ย
1: อกว่าเขาเหมือนรู้อยู่แล้วว่าน้องคนนี้ผิดปกติอ่ะเขาก็เลยตกมุ่งตรงไปที่ตรงนี้เลยอะค่ะ
0: เอาแสดงว่ามันละแคะละคายแล้วมีส
1: ใช
0: าย
1: ่
0: บอก
1: มีสายสืบอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่า
0: คือผมเนี่ยมีความสนิทสนมกับสุนัขเป็นพิเศษเนื่องจากเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย
1: อือห
0: ค
1: ือ
0: ือคือเมืองไทยมีเคนายนะที่ตรวจจับยาเสพติดของกรมศุลกากรเนี่ยมีนะมันมีอยู่ประมาณ6 ตัวตอนเนี้ยเหตุผลที่มีเนี่ยนั้นตอนนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในสมัยคุณพัชระอนันตอรรถสินเป็นอธิบดีกรมศุลกากรแล้วมันก็มีเรื่องเฉาโฉเหม็นมากเลย
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือยาเสพติดออกจากไทยไปนะแล้วไปถูกจับได้ที่เกาหลีใต้
1: อือหือ
0: แล้วก็ไปถูกจับได้ที่ออสเตรเลียคดีใหญ่โตนะเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะหนักมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทางเกาหลีใต้กับออสเตรเลียก็ปวดหัวไม่ยังไงบอกงั้นเดี๋ยวส่งสุนัขดมกลิ่นมาทางกรมศุลกากรก็เลยตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเป็นเคนายนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ใต้สนามบินตรงลาดกระบังผมเคยไปดูมา2 ครั้งแล้ว
1: อือหือ
0: เออเดี๋ยวว่างๆจะไปดูอีกหน่อยก็เวลาเข้าไปตรงเคนายเนี่ยของศุลกากรเนี่ยจะเห็นเครื่องบินเห็นล้อเครื่องบินขึ้นลงเลยอยู่ใกล้ส
1: อื
0: นามบิน
1: ม
0: ขนาดนั้นนะ
1: อื
0: แต่ต้องเป็น
1: ม
0: เขตศุลกากรนะเพราะว่า
1: ค
0: เข
1: ่
0: า
1: ะ
0: จะไว้เลี้ยงแล้วสุนัขพวกเนี้ยมันทํางานไม่ได้24 ชั่วโมงเหมือนคนนะมันทํางานได้2-3 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองเพราะว่าไม่งั้นมันจะสติแตกมันจะฟุ้งกระจายว่ามันจะได้กลิ่นเยอะมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนั้นเขาต้องมีเป้าหมายในการที่จะโฟกัสไปที่ไข่เออแต่ก็เพิ่งรู้นะว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยเน้นไม่ได้เน้นยาเสพติดเน้นเฉพาะยุ
1: ร
0: ท
1: ะ
0: โ
1: เ
0: ธ
1: บิด
0: ปกรณ์กับอาวุธ
1: ใช่
0: เออแต่ผมเห็นใครขนแบรนด์เนมมาโดนจับทุกรายเลย
1: ใช่แบรนด์เนมนี่โดนจับดีดีนะ
0: เออเพราะมีเพื่อนอยู่ศุลกากรนะบอกโอ้ยพี่มันแดงเห็นมันแดงเลยมันมีตัวชี้นะขาเข้าอ่ะขาเข้าอ่ะมันแต่ขาออกไม่ค่อยมีนะ
1: อืม
0: เออก็เป็นไปได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ประเทศเวลาเขาจะบล็อกขาเข้า
1: ข
0: เข
1: า
0: าไ
1: เ
0: ม
1: ข
0: ่
1: ้
0: ได
1: า
0: ้บล็อก
1: อืมใช่เพราะน้องเขาขาออกไง
0: คือคุณสังเกตดีว่าคุณไปต่างประเทศอ่ะเข้าเนี่ยโหกว่าจะเข้าได้นี่นานยืนคิวนานมากเลยแต่เวลาออกนี่แทบจะถีบเราออกรีบไปอ่ะ
1: ประมาณ
0: หม
1: น
0: ด
1: ี้
0: ยัง
1: หมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยกับทางนักวิเคราะห์หุ้น
0: อ๋อพรุ่งนี้อาจจะไม่สะดวกนะว่ามีงานตอนเช้า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรตรงไหนถ้าสะดวกก็จะเข้าแต่ถ้า2-3 วันนี้ถ้าไม่สะดวกก็จะไม่เข้านะต้องพ
1: ค
0: ัก
1: ่ะ
0: หน่อยมีภารกิจ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณม
0: ข
1: าก
0: อบ
1: ค่ะ
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ุณวรรณกิจ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกากับอีก51นาทีค่ะเราอยู่ในช่วงเวลาของภาพการลงทุนนะคะเก็บข่าวมาเล่ามาดูภาพการลงทุนกันสักหน่อยนะคะว่าวันนี้จะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะสำหรับการลงทุนบ้านเรานะคะซึ่งตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยอย่างของนิวยอร์กแล้วก็ฝั่งสิงยุโรปนะคะเมื่อคืนนี้ของนิวยอร์กปิดบวกระดับสูงเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะคะดาวโจนส์เนี่ยบวกมาอยู่ที่ 52,1802.82 จุดนะคะ 52,182.74 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้นมา306จุดหรือว่า 0.59% นะคะส่วนบ้านเรานั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับนักวิเคราะห์กลยุทธ์จากหยวนต้านะคะคุณปั่นณัชพลแพรศรีเจริญค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณปั่นสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ดูแล้วปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะคะมีปัจจัยใหม่บ้างไหมคะวันนี้เพิ่มเติมมา
7: จริงๆปัจจัยใหม่ในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยมีละกันครับเพราะว่าจริงแล้วอย่างสถานการณ์ในตะวันฝั่งตะวันออกกลางเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวเนอะแล้วก็วันนี้ทางฝั่งอิหร่านกับสหรัฐก็น่าจะมีการไปพบปะแล้วก็ประชุมกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดตามผลแหละแต่ถามว่าภาพรวมของสถานการณ์นะผมก็ยังมองว่ามันน่าจะไม่ได้กลับไปตึงเครียดเหมือนในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาละครับคิดว่าสุดท้ายเนี่ย สถานการณ์น่าจะออกไปในแนวทรงตัวถึงค่อยๆผ่อนคลายมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของในประเทศเองเนี่ยสำหรับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเกี่ยวกับพวกเรื่องของพวกงบประมาณซึ่งตรงนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของการรอความชัดเจนอยู่เพราะว่ากว่าจะไปมีการอนุมัติงบประมาณจริงๆเนี่ยมันก็ช่วงปลายไตรมาส3เลยนะครับตอนนี้เหมือนเป็นการชงงบประมาณอะไรไปๆมาๆมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าบรรยากาศการลงทุนวันนี้ครับโดยรวมมันน่าจะเป็นออกแนวไซด์เวย์นะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยถึงแม้ว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาเยอะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาเป็นหุ้นเทคที่มันฟื้นกลับเข้ามาหลังจากที่โดนเซลล์ออฟไปหลายวันนะครับแต่ว่าอย่างฝั่งของหุ้นไทยเองเนี่ยคิดว่าวันนี้กรอบไซด์เวย์น่าจะอยู่ประมาณสัก1566ถึง1592จุดนะครับอันเนี้ยที่เรามองเป็นไซด์เวย์เนี่ยเพราะว่าตัวเดลต้าที่เป็นตัวนำของบ้านเราเลยอะครับวันนี้เรามีคาดการงบออกมาแล้วเราก็งบเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น
1: ค
7: ิดว่าตัวของเดลต้าเองอะเมื่อวานฟื้นมาแรงเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะพักๆไปก่อนได้ครับมันก็เลยทำให้สุดท้ายภาพรวมตลาดเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เป็นการปรับขึ้นตามเนสแดกเท่าไหร่นะครับส่วนหุ้นที่เรามองว่าวันนี้ดูมีโอกาสที่จะน่าสะสมหรือว่าน่าสนใจเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่โดนยังต่ำกว่าช่วงpre-war มาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหรือหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยก็ยังดูน่าสนใจหรือว่าหุ้นใหญ่ที่มีการถูกปรับลดน้ำหนักรอบนี้เนี่ยก็ยังดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับในส่วนของเซ็ต50เพราะว่ารอบนี้เองเนี่ยถ้าหุ้นตัวไหนหลุดเซ็ต50เรามองว่าอาจจะเป็นจุดที่มันจุดที่แรงขายอ่ะแรงที่สุดไปละแล้วก็หลังจากนี้น่าจะเริ่มเห็นสตอรี่การฟื้นตัวได้นะครับตัวที่หลุดแล้วเรามองว่าน่าสนใจเนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวของคาราบาวตัวของสวัสดแล้วก็เซนเทลนะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็ดูน่าสนใจทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างคาราบาวเองเนี่ยภาพรวมของเครื่องอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังดูน่าสนใจนะครับแล้วก็กำไรของเขาเองเนี่ยแต่มาสองอาจจะยังโตเยียร์เยียร์ไม่ได้แต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยคิดว่าโตเยียร์เยียร์ได้แล้วนะครับส่วนตัวของสวัสดเองเนี่ยครึ่งปีหลังระดับการบริโภคโดยรวมในประเทศก็น่าจะดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะทำให้หลังจากนี้เองเนี่ยหุ้นทั้ง3ตัวน่าจะเห็นการฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่คิดว่าดูน่าสนใจในช่วงนี้เลยเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยยังต่ำกว่าช่วงพรีวอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็หลายๆตัวโดยเฉพาะตัวของ BS แล้วก็ PRI ที่เป็น2ตัวหลักที่ได้มีสัดส่วนรายได้จากต่างตะวันออกกลางเยอะๆเนี่ยยังถือว่ายังต่ำกว่าระดับพรีวอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เรามองว่าน่าจะสามารถฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวของ BDMS เองเนี่ยก็คิดว่าฟื้นตัวได้เหมือนกันแต่ว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามีเรื่องของตัวการเพิ่มเงินลงทุนในเวลเอร่าเนี่ยมาเป็นโอเวอร์แฮงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้ทั้งกลุ่มแหละนะครับ
1: ค่ะนะคะสำหรับที่ทางโฟลว์ละคะเป็นยังไงบ้างหลังจากเมื่อวานมียอดซื้อสุทธิเข้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับปิโตรเคมีด้วยเนาะแล้วก็พลังงานเรามองยังไงช่วงนี้ทิศทาง
7: จริงๆแล้วอย่างพวกปิโตรเคมีกับพลังงานเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเฮดจิ้งสถานการณ์มากกว่าครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในฮอร์มูซมันเหมือนยังค่อนข้างมีความเปราะบางแล้วกันจากตอนแรกที่เหมือนโทนจะเกียร์ไปทางที่สถานการณ์ทุกอย่างมันดูคลี่คลายไปเลยแต่ว่าตอนนี้พอช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทางฝั่งสหรัฐแล้วก็อิหร่านมีการปะทะกันเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มมีการมูฟเงินกลับมาบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อเฮดตัวของสถานการณ์แต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าโทนน่าจะยังไม่เปลี่ยนก็คือสุดท้ายเนี่ยการเจรจาน่าจะยังเกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็สุดท้ายเลยภายในปีนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้ภาพรวมของสถานการณ์มันค่อยๆ คลายตัวลงไปได้นะครับ
1: ค่ะ
7: ส่วนฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรียกว่าน่าจะเป็นการแรงซื้อที่มันกลับมาซื้อหลังจากที่ราคาหุ้นลงมาแรงครับน่าจะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์เป็นหลักเพราะว่าจริงๆถ้าดูในส่วนของงบเองไตรมาส2เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ว่าในเชิงเซนติเมนต์คือหลังจากนี้น่าจะกลับมาดูดีได้ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นขา
7: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสารคดีแป๊บนึงนะคะแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอล์ คุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกา กับพิญโยรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: คืน11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
14: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
16: ้พลโทนรทิพย์พุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
17: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
18: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชาวนันมาลีรายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สิบนาฬิกาอีก10นาทีค่ะผู้ฟังกลับมาคุยกันต่อนะคะสำหรับภาพรวมของการลงทุนบ้านเรานะคะวันนี้วันสิ้นเดือนด้วยนะคะปิดท้ายเดือนเนาะท้ายเดือนมิถุนายนเดือนที่6ของปีนะคะก่อนที่พรุ่งนี้เดือนกรกฎาคมก้าวเข้าสู่เดือนที่7กันแล้วนะคะอย่างรวดเร็วเนาะเซ็ตอินดีกซ์นะคะบ้านเราตอนนี้ 1,583.20 จุดค่ะบวกมา 5.39 จุดหรือว่า 0.34%วอลุ่มการซื้อขายนะคะ 11,523 ล้านบาทค่ะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือ Advance นะคะ364บาทค่ะบวก7บาท BDMS 19.20 ลบ20สตางค์ Delta 326บาทบวก1บาท AOT 64บาทบวก75สตางค์ปตท.สผ. 132บาทค่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนต่างประเทศนะคะอย่างของตลาดฝั่งของเอเชียค่ะนิกเกิลปิดภาคเช้าเรียบร้อยนะคะบวกมาได้ 648.71 จุดค่ะหรือว่า 0.93% ยืนอยู่ 71,116.82 จุดนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆค่ะมีเขียวแดงสลับกันไปนะคะสำหรับวันนี้ของเรานี่เป็นสีเขียวนิกกี้ก็เป็นสีเขียวนะคะตลาดที่เป็นสีเขียวมาดูกันนิดนึงนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นในภาพของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนตอนนี้เป็นลบนะคะ3จุดค่ะยืนอยู่ 4,070 จุดคอสปิเกาหลีใต้เป็นสีเขียวนะคะบวกมา94จุดหรือว่า 1.13% ยืนอยู่ 8,489 จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นฝั่งของออสเตรเลียนะคะตอนนี้ 8,827 จุดบวกมา4จุดนะคะเป็นภาพบวกนะ 0.05% หางเสียงฮ่องกงลบค่ะลบไป 1% นะยืนอยู่ 22,756 จุดลบไป 270 จุดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะที่ยังเป็นภาพบวกอยู่แล้วก็สิงคโปร์นะคะเป็นภาพลบไป 0.57% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดฝั่งของเอเชียมีเขียวมีแดงสลับกันไปนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งในส่วนของบรรยากาศเนี่ยผสมผสานนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขา

าเองนะคะส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างของบล.กสิกรไทยเนี่ยค่ะมองว่าวันนี้หุ้นไทยเช้านี้ดัชนีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีปรับขึ้นแรงพอสมควรปัจจัยขับเคลื่อนในโมเมนตัมตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวได้ดีจากหุ้นกลุ่มเทคนะคะประกอบกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวเขาจะเจรจากันซึ่งจะเริ่มวันนี้30มิถุนายนนะคะจากสัปดาห์ก่อนมีการตอบโต้กันบริเวณช่องแคบฮอร์โมสค่ะปัจจัยในประเทศประเด็นสำคัญวันนี้ก็คือยังมีการถกงบประมาณปี2570กันอยู่ซึ่งเป็นวันที่2นะคะจะมีช่วงเวลา29 30แล้วก็1นะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะนอกจากนี้ช่วงท้ายตลาดเนี่ยคาดว่าจะเกิดความผันผวนในหุ้นขนาดใหญ่ก็ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มดัชนีเซ็ต50กับเซ็ต100ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่กองทุน Passive Fund นะคะ Rebalance ตามเกณฑ์การคำนวณแบบจำกัดน้ำหนักหุ้นรายตัวนั่นเองค่ะที่ทางฟันโฟหลังจากเมื่อวานมียอดซื้อสุทธิโดยเข้าซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีพลังงานประเมินนะคะจากกสิกรไทยว่าระยะสั้นมีแนวโน้มไหลเข้ามาต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มชะลอการแข็งค่าจุดนี้จะเป็นโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาเก็งกำไรได้ทั้งจากส่วนต่างราคาหุ้นที่มีโอกาสปรับขึ้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่เงินบาทกลับมาแข็งค่าค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะถ้าดูจากมุมมองนักวิเคราะห์เราก็ไล่ดูนะคะมีหลายๆค่ายนะที่เขาก็แสดงความคิดเห็นหรือว่าในส่วนของประเด็นที่จะมีผลต่อภาพการลงทุนวันนี้ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยเดิมมันก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ให้น้ำหนักมากนะคะอยู่อย่างสถานการณ์ตะวันออกกลางหรือว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะบอลฟินแลนเซียไซรัสมองตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นดิกจะแกว่งตัวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพค่ะกรอบ 1,570 ถึง 1,590 จุดจากบรรยากาศการลงทุนที่ต่างประเทศริกออนหนุนหุ้นเทคฟื้นตัวต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามการปรับขึ้นจะไม่ร้อนแรงเท่าเมื่อวานค่ะช่วงราคาปิดวันนี้จะมีการปรับหุ้นเข้าออกเซ็ต50กับเซ็ต100อย่างที่ว่านะคะแล้วก็รีบาลานซ์เกนซึ่งก็มีผลต่อเดลต้าส่วนภาพใหญ่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่ชัดนะคะโดยสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยสหรัฐอิหร่านตอนนี้ผ่อนคลายขึ้นนะคะเพราะว่าเขาหยุดการปะทะกันแล้วก็เปิดให้เรือแล่นผ่านช่องแคบได้อีกครั้งรวมถึงเตรียมเจรจารอบใหม่ในวันนี้ที่ประเทศกาตาร์ค่ะตัวเลขสำคัญที่เราได้เอ่ยไปเมื่อครู่นะคะ PMI ของจีนและ ISM การผลิตของสหรัฐโดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตรปลายสัปดาห์ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดค่ะคาดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เป็นมาคุมเงินเฟ้อต่อเนื่องนะคะปัจจัยในประเทศมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยค่ะที่จะเร่งขึ้นหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนผลประกอบการบจ.ไตรมาส2ก็จะเริ่มทยอยออกมาประกาศเดือนหน้าเบื้องต้นคาดว่าจะไม่แย่นะคะทำให้ประมาณการ EPS ปี2020 26ที่96บาทปัจจุบันก็ยังไม่มีดาวไซด์ระยะกลางจึงคงมองบวกต่อกลุ่มโดเมสติกเพย์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงแอนตี้คอมมูนิตี้นะคะซึ่งอย่างค้าปลีกท่องเที่ยวขนส่งโรงไฟฟ้าไฟแนนซ์อาหารเหล่านี้เป็นต้นอันนี้มุมมองของทางด้านบอลฟินแลนเซียไซรัสให้หุ้นเด่นวันนี้คือ BBL ค่ะแนวรับ176ถึง174แนวต้าน180ถึง181ค่ะในมุมมองของบล.ดาโอประเทศไทยประเมินเซ็นดิเด็กวันนี้บ้างนะคะดาโอมองคาดการมีความผันผวนสูงค่ะแม้ดัชนีภาพรวมจะดูปรับขึ้นแรงก็ตามนะคะแต่ว่าการเกิดแรงดันของหุ้นเดลต้าเป็นหลักนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามตลาดยังมีแรงพยุงชั้นดีจากกระแสเงินทุนต่างชาติก็คือฟันโฟลว์เพราะไหลเข้าตลาดหุ้นไป 7.6 พันล้านบาทนะคะอันนี้จะมาช่วยลดทอนแรงกดดันจากการหมดอายุของ Set 50 Index Future Series M ก็แนะนำให้นักลงทุนระวังความผันผวนช่วงเปิดตลาดที่อาจจะย่อตัวลงมาด้วยนะคะดาวโอฉายภาพไม่เห็นปัจจัยในประเทศค่ะตอนนี้ภาพคือรัฐบาลก็คือตอนนี้เขาก็เร่งนะคะเร่งให้หน่วยงานรัฐหาแหล่งเงินทุนทางเลือกค่ะเป็นทางเลือกเช่น PPP แล้วก็กองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อลดภาระงบประมาณข้อจำกัดทางการคลังที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อกลุ่มรับเหมานิคมโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว CK Stecon อันนี้เหล่านี้เป็นต้นนะคะหรืออิตาเลียนไทยอมตะนะคะแล้วก็วานะคะฟิตยังคงอันดับเรตติ้ง GPSC ที่ BBBแนวโน้ม stable นะคะในมองฐานะการเงินฟื้นตัวหลังจากปี70คาดว่าก็น่าจะมีส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิงนะคะ

0: แล้วก็กระแสเงินสดจากธุรกิจของอินเดียอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมานะคะซึ่งในภาพตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาจับตาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนทอตอนนี้เขาร่วมกับ BOI และกรตเตรียมออกเกณฑ์ BOI นะคะเตรียมออกเกณฑ์ BOI ซึ่งดูเป็น BOI to IPO ค่ะจะเป็นไตรมาสที่3นะคะคุณผู้ฟังไตรมาสที่3ของปี2569ไตรมาสที่3ก็เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันละนะคะนับกันไปก็คือกรกฎาสิงหากันยานะก็ไม่รู้จะเดือนไหนนะคะก็จะดึงบริษัท New Economy โดยเฉพาะ EV กับ Data Center แล้วก็ PCE เข้าตลาดหุ้นไทยกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็น่าจะได้อานิสงส์กันเต็มที่เลยนะคะส่วนเรื่องของรฟท.นะคะที่เราพูดถึงกันไปโยนบอร์ด EEC ชี้ขาดปมไฮสปีด3สนามบินเดี๋ยวเตรียมเสนอ2ทางเลือกจะแก้สัญญาหรือยุติสัญญาอันนี้คงจะต้องจับตากันต่อไปภายในเดือนสิงหาคมถ้าไม่ลงตัวเขาก็พร้อมเปิดประมูลโครงสร้างทับซ้อนเองเพื่อไม่ให้กระทบแผนเปิดปี2574ค่ะส่วนคมนาคมชงกู้24,000ล้านดันรถสาธารณะ EV เตรียมเสนอพรก.กู้เงินภายใต้โครงการ GOV Top Up เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะ7กลุ่มให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็รายการ Big Lot ดันตลาดค่ะวันนี้ก็มีนะคะการซื้อขายกระดานใหญ่หุ้นเดลต้าที่มีมูลค่าสูงสุด 165.47 ล้านบาทค่ะที่ราคาเฉลี่ย317บาทนั่นเองนะคะส่วนราคาทองคำค่ะบ้านเรานะคะวันนี้ราคาทองคำประกาศเนี่ยไปทั้งสิ้นเนี่ยรวมๆ5ครั้งนะคะลบไป1,100บาทเพราะครั้งแรกนี่ลบไป1,000ค่ะทองคำแท่งรับซื้อ62,350นะคะขายออก62,550ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ61,109บาท96สตางค์ขายออก63,350ค่ะส่วนปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแนวโน้มของการลงทุนในทองคำในตอนนี้เราจะไปคุยกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำจาก YLG นะคะพร้อมแล้วค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิรินัทครับ
0: ค่ะดูวันนี้ของบ้านเราลงแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ทั้งปี2569นี่ไม่มีเป็นสีเขียวแล้วนะคะคุณแชมป์กลายเป็นลบไป2,400ละถ้าพูดถึงปี69นะคะจากที่เราเห็นขึ้นไปเป็นหมื่นเลยแล้ววันนี้ก็ย่อตัวลงไปอีก1,100ล่าสุดนะคะวันที่30มิถุนายนจากภาพตรงนี้เนี่ยค่ะปัจจัยอะไรที่ทําให้ราคาทองคําย่อตัวลงอีกคะวันนี้ปัจจัยสําคัญ
1: ก็ทองคำตลาดโลกวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดต้นปีมานะครับตัวสปอตเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาลงไปโล3,959วันนี้นะครับราคาเนี่ยลงมาลง3,945เป็นการทำลงใหม่ในรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็ในรายปีครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมในทางที่ดีที่กลับมากดดันทองคำนะครับประกอบกับในของตัวดอลลาร์กลับมาแข็งค่ามากหลังจากค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมีการอ่อนค่ามากนะครับในตะกร้าสกุลเงินเนี่ยเขามีดอลลาร์กับเยนในการเวทน้ำหนักหรือในการถ่วงน้ำหนักกันนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่ามากที่สุดในรอบเกือบ40ปีนะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนสายเงินเยนครับแม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จะมีการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นแต่นักลงทุนเนี่ยก็ยังมองนะครับว่าส่วนต่างของที่ทางอัตราดอกเบี้ยที่ BOJ ขยับขึ้นมาก็ยังจับแนวโน้มหรือที่ทางดอกเบี้ยของในฝั่งสหรัฐอยู่ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะเป็นลักษณะของการขายเยนสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดอลลาร์กลับไปแข็งเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันทองคำและนอกจากนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยยังมองครับว่าในช่วงสั้นๆทองคำจะรับความสนใจจากกองทุน ETF เนื่องจากกองทุน ETF เนี่ยน่าจะยกเม็ดเงินลงทุนกลับไปเก็งกำไรในหุ้นปูเทคนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยในส่วนของตัวหุ้นปูเทคมีทิศทางสดใสทีเดียวครับครั้งนี้เนี่ยเอฟพุ่งขึ้น 7.2% นะครับหลังจาก NASDAQ มีการยืนยันว่า SpaceX เนี่ยจะได้รับการเข้าไปคำนวณดัชนี NASDAQ ในวันที่7กรกฎาคมขณะที่หุ้น Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแรกของ Google ก็ปรับตัวขึ้น 4.8% ซึ่งการขยับขึ้นของ Google เนี่ยถือว่าเป็นการขยับขึ้นตอบรับวันแรกที่เริ่มนำ Alphabet เนี่ยเข้าไปคำนวณในดัชนีดาวโจนส์นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็มองนะครับว่าแม้ว่า Alphabet จะถูกเข้าไปคำนวณแล้วแต่ก็ไม่ได้ถูก Sell on Fat หรือการขายทำกำไรสลับกลับลงมาแต่ยังมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อดังนั้นเนี่ยตัว SpaceXก็อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนกันนะครับหลังจากเข้าไปคำนวณในดัชนี NASDAQ ในวันที่7กรกฎาคม SpaceX อาจจะไม่ได้ Sell on Fat หรือถูกขายแต่จะเป็นลักษณะของการขยับขึ้นต่อเหมือนกับ Alphabet ก็เป็นได้นะครับการพฤติกรรมของตลาดในส่วนของหุ้นกลุ่ม Tech ครับที่ยังคงมีภาพของโอกาสการขยับขึ้นได้ต่อและก็ถ้าดูทำลายนะครับวันนี้วันที่30มิถุนายนSpaceX เนี่ยจะเข้าคำนวณในวันที่7กรกฎาคมก็ยังมีแก๊ปตัว SpaceX เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นต่อในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้านะครับความหวังในลักษณะของหุ้น SpaceX ที่จะขยับขึ้นได้ต่อก็เลยทำให้มีเม็ดเงินของนักลงทุนเนี่ยไหลกลับเข้าไปเก็งกำไรในตัวหุ้น SpaceX อีกรอบนึงครับซึ่งการโยกกันออกจากตลาดทองคำแล้วไปเก็งกำไรหุ้นกลุ่มเทคไปเก็งกำไรตัวที่ทางดอลลาร์ที่กลับไปแข็งค่านะครับก็เลยกดให้ทองคำเนี่ยพักผ่านหรือเป็นการล่วงลงทำนิวโลใหม่หรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่สักปีครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้คือในปัจจัยที่มันมีผลในขณะนี้ใช่ไหมคะคุณแชมป์
1: ใช่ครับเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำในช่วงสั้นนะครับอย่างไรก็ตามว่านักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยยังจับตาดูนะครับตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ท่าทีของประธานเฟดคุณเควินวอตสันในสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีการส่งสัญญาณต่อการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคำจับตาดูครับว่า
0: ค่ะ
1: สถานะโสตามในตะวันออกกลางที่ถามว่าดีอันไทยนะครับยังไม่มี
0: ใช่เขาจะเจรจากันที่กาตาร์ใช่ไหมคะวันนี้
1: ใช่ครับก็เลยทำให้ตลาดไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะเอายังไงอะนะครับเพราะว่าถ้าสงครามไม่ยุติทองก็อาจจะยังไม่หยุดลงนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเสี่ยงทำให้นักลงทุนเนี่ยลดความเสี่ยงโดยการเลือกที่จะขายทองคำออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงมีภาพของความรุนแรงอยู่นะครับซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสหรัฐกับอิหร่านการกลับมาโจมตีทางการทหารใหญ่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยยังคงเห็นอิสราเอลโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยใช้อาวุธใช้ระเบิดนะครับซึ่งมีศักยภาพในการทำลายล้างสูงจนถูกมองว่าระเบิดดังกล่าวเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์นะครับจากภาพข่าวที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยจะเห็นว่าการทิ้งระเบิดไปเพียงลูกเดียวเนี่ยทำให้ตึกและป้อมเมืองเนี่ย เกิดการระเบิดขนาดใหญ่แล้วก็กินพื้นที่เป็นวงกว้างนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็สะท้อนถึงภาพของความรุนแรงในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มที่ยังคงมีความตึงเครียดที่อยู่ในระดับสูงประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคำยังคงกังวล นะครับว่าถ้าอิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนแล้วก็แม้ว่าจะเกิดท่าทีในการตกลงหรือเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กาตาร์ในวันนี้นะครับก็จะไม่ได้เห็นความคืบหน้าในการตกลงหรือเจรจากันดังนั้นเนี่ยนักลงทุนในฝั่งทองคำก็เลยมองว่าทองคำอาจจะมีภาพของการซึมตัวลงต่อเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงต่อในช่วงสั้นได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะนักลงทุนอีกกลุ่มนึงก็มีความหวังครับว่าปลายสัปดาห์นี้จะเป็นวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สงครามสงบหรือยุติหรือได้ดีลในการยิงหรือยุติสงครามนะครับเพื่อที่จะได้กล่าวสุนทรพจน์หรือแถลงการพูดง่ายๆว่าจะขึ้นไปหาเสียงนะครับในช่วงวันช่วงเทศกาลวันชาติประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำมองว่า ในช่วงปลายสัปดาห์ก็อาจจะเห็นดีลหรือสัญญาณเกี่ยวกับภาพสงครามในตะวันออกกลางที่คลี่คลายก่อนวันชาติสหรัฐดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นภาพของทองคำมีลักษณะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงตามกระแสการหรือการเก็งกำไรในช่วงสั้นครับ
0: ค่ะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนไปทิศทางไหนดีช่วงนี้
1: ตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพทองคำยังมีโลใหม่นะครับเพราะยังให้ภาพทองคำเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์ในระยะสั้นครับประเมินแนวต้านครับ4,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งเป็นแนวรับเคยเป็นแนวรับจิตวิทยาที่ทองเขาหลุดลงมาเกิดการทิ้งตัวลงมาแรงๆของตัวราคาทองนะครับถ้ากลับเด้งกลับไม่ผ่านอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาของราคาอีกรอบนึงนะครับดังนั้นถ้าใครยังขายทองคำไม่ทันหรือยังมีทองคำอยู่อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายที่แนวต้านดังกล่าวถ้ามีการเสี่ยงซื้อเอาไว้หลังจากทองลงมาแรงนะครับก็แบ่งขายไปก่อนแนวต้านดังกล่าวเนี่ยที่เป็นทองไทย62,900 บาทประมาททองครับก็เป็นลักษณะของการแบ่งขายเพื่อรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าซื้อใหม่แนวรับเนี่ยประเมิน3,945ถึง3,920เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับ
0: คือ
1: ถ้าเป็นโลเมื่อเช้านี้แต่ต้องบอกว่าราคาเด้งกลับขึ้นมาแค่20เหรียญเท่านั้นอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่3,965นะครับก็ไม่ได้ห่างกับโลมากนะซึ่งถ้าไม่ผ่าน4,000เหรียญดอลลาร์เทรดออนแล้วทองวนลงมาอีกครั้งโอกาสที่หลุดโลจะมีนะครับก็ถ้าหลุด3,945เนี่ยมองแนวรับถัดไป3,920ถึง3,880เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมองแนวรับสำคัญในโซน3,880เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับที่มีเงินเย็นมากพอหรืออยากจะลุ้นภาพสงครามในตะวันออกกลางคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับจะใช้แนวรับดังกล่าวเนี่ยเข้าเสี่ยงซื้อในโซน3,880เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนก็สามารถทำได้นะครับแนวรับสำคัญเนี่ยคิดเป็นทองไทยประมาณ61,100บาทต่อบาททองคำครับแต่ถ้านักลงทุนชอบเสี่ยงได้สูงหรือไม่มีทองคำเลยจะใช้แนวรับ3,920เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนในการเข้าสู่ซื้อก็สามารถทำได้จิตเป็นทองไทยก็61,700บาทต่อทองคำต้องบอกว่าวันนี้ทองไทยลงแรงด้วยเพราะว่าค่าเงินบาทตกมาแข็งค่านะครับตัวสปอตเนี่ยก็ลงประมาณ60-70เหรียญค่าเงินบาทก็มีลักษณะของการแข็งค่าด้วยราวๆประมาณ10สตางค์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำในประเทศเนี่ยลงในอัตราหรือในสัดส่วนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าทองคำต่างประเทศครับ
0: ค่ะนะคะอ่ะท้ายนี้มีอะไรฝากถึงนักลงทุนอีกไหมคะเชิญเลยค่ะคุณแชมป
1: ์ครับในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอยากให้นักลงทุนเนี่ยจับตาดูครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะส่งผลต่อการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐทั้งนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดเผยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอัตราการว่างงานแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับหรือเราเรียกกันว่านอนฟาร์มซึ่งตัวเลขขึ้นดังกล่าวเนี่ยปกติจะเปิดเผยวันศุกร์แต่เนื่องจากวันศุกร์เนี่ยตลาดสหรัฐจะปิดทางการเนื่องในวันชาตินะครับเขาก็เลยขยับหรือเลื่อนการเปิดเผยตัวเลขขึ้นดังกล่าวขึ้นมาในวันพฤหัสบดีครับขณะที่วันพุธนี้นะครับประธานเฟดคุณเควินวอชจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ครับก็จะต้องจับตาท่าทีของคุณเควินวอชเอาการส่งสัญญาณที่ทางอัตราดอกเบี้ยนะครับทั้งนี้เนี่ยเควินวอชจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ในการเข้าไปร่วมประชุมกับธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับนักลงทุนเนี่ยก็เลยมองครับว่าการไปกล่าวสุนทรพจน์ร่วมกับบรรดาเหล่าธนาคารกลางอื่นๆอย่างเช่นธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณแนวโน้มหรือโมเมนตัมของภาพของเบียที่มีทิศทางหรือมุมมองที่เป็นระดับสากลหรืออาจจะมีมุมมองที่สอดคล้องกับบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราดูกันจริงๆก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางยุโรปก็มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ ECB Forum ออนเซ็นเตอร์แบงก์
0: ค่ะ
1: เลยเป็นการคาดการณ์ว่าโทนเนี่ยอาจจะเป็นไปในลักษณะของสายเดี่ยวหรือสายคุมเข้มนโยบายการเงินดังนั้นเนี่ยนักลงทุนในฝั่งทองคำก็เลยเพิ่มความระมัดระวังในช่วงของการปรับสุนทรพจน์ดังกล่าวครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็ทิ้งท้ายเรื่องที่จะต้องจับตาดูนะคะที่มีผลต่อภาพของทองคำกันนะคะทีนี้พูดถึงสงครามตะวันออกกลางไปดูมุมมองจาก SCBEIC กันหน่อยนะคะเขาดูเรื่องของดุลการค้าพฤษภาคม2026ยังขาดดุลสูงเพราะผลมาจากสงครามตะวันออกกลางนั่นเองนะคะแต่เขาก็มองว่าความรุนแรงได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วค่ะภาพรวมส่งออกเดือนพฤษภาคม2026เนี่ยขยายตัวชะลอลงมากเลยนะคะมูลค่าการส่งออกพฤษภาคมอยู่ที่ 34,333.1 ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ล้านดอลลาร์สหรัฐนะขยายตัว 10.6% ชะลอมากจาก 23.1 ในเดือนก่อนแต่ขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ค่ะ SCBEAC ประเมิน 8.8 ค่ากลางก็คือ 12% มูลค่าส่งออกที่ปรับฤดูกาลแล้วหดตัวครั้งแรกในรอบ3เดือนที่ลบ 3.5% การเติบโตเทียบกับเดือนก่อนไซมิดเอเซทภาพรวมมูลค่าการส่งออกไทย5เดือนแรกปี2026ยังขยายตัวได้นะคะ 17% ค่ะส่งออกเดือนนี้ได้แรงส่งเกือบทั้งหมดจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กระแสที่จะเร่งส่งไปสหรัฐระลอกใหม่หลังสหรัฐเตรียมตั้งกำแพงภาษีใหม่ตามมาตรา301นะคะ1การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวสูง 32.5% แม้จะชะลอตัวลง 64.6% ในเดือนก่อนค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานที่สูงแล้วก็นับว่าขยายตัวต่อเนื่อง2ปี2เดือนแล้วนะคะสินค้ากลุ่มนี้ได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรขาขึ้นของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตามแนวโน้มของการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ Data Center ที่ขยายตัวทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็การเร่งสั่งซื้อสินค้าจากความกังวลด้านห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่ปรับสูงสะท้อนการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไป12ใน15คู่ค้าสำคัญยังขยายตัวได้ดีอยู่ค่ะ2คือการส่งออกไปสหรัฐขยายตัวสูง 33.4% แม้ชะลอลงจาก 44.2 ในเดือนก่อนการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมขยายตัวสูง 70.2% คิดเป็น 55.1 ของมูลค่าส่งออกไทยไปสหรัฐทั้งหมดในเดือนนี้นะคะยกเว้นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขยายตัว 5.5% 3การส่งออกทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปขยายตัว 55.8% เร่งขึ้นจาก 20.8 ในเดือนก่อนค่ะการส่งออกไป UAE สิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกงขยายตัวสูง 3,481.3% 333.2% และ138.5% 838.4% ตามลำดับในเรื่องของการส่งออกทองคำก็ช่วยให้การส่งออกไทยเดือนนี้ขยายตัว 1.6 ค่ะนำเข้าเร่งตัวสูงต่อเนื่องเลยนะคะมูลค่านำเข้าเดือนพฤษภาคมอยู่ที่44,044ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขยายตัวสูง 35.1 นะคะก็ชะลอตัวจาก 45.0 ในเดือนก่อนบ้างค่ะแต่ต่ำกว่าประมาณการของ SCBEAC ประมาณว่า 41.2 ค่ากลางรอยเตอร์โพล 35.0 ภาพรวมมูลค่านำเข้าไทย5เดือนแรกของปี2026ขยายตัวต่อเนื่อง 35.6% ค่ะสำหรับการนำเข้าส่วนใหญ่เดือนนี้1สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปขยายตัว34.3% ต่อเนื่องจาก 38.7% ในเดือนก่อนนะคะสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวสูง 94.6% ค่ะแม้ชะลอจาก 128.6% ในเดือนก่อนการนำเข้าหมวดนี้ก็เลยช่วยให้การนำเข้าเดือนนี้ขยายตัวนะคะ 11.2% ของการเติบโตนำเข้ารวม 35.1% ค่ะ3สินค้าทุนขยายตัว 24.2% ก็ชะลอตัวจาก 32.8 ในเดือนก่อนการนำเข้าหมวดนี้ก็มีส่วนช่วยทำให้การนำเข้าไทยเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.9% ของการเติบโตนำเข้ารวม 35.1% สินค้าหลักก็พวกเครื่องจักรไฟฟ้าส่วนประกอบที่ขยายตัวถึง 67.4% ค่ะแล้วก็ดุลการค้าระบบศุลกากรเดือนนี้ขาดดุลต่อเนื่องลบ 5,711.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำกว่าที่ SCBEIC ประเมินลบ 8,000 และค่ากลางรอยเตอร์โพลลบ 6,120 ไทยขาดดุลการค้าสะสม5เดือนแรกปีนี้ลบไปถึง 25,209.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ SCBEIC เพิ่มประมาณการส่งออกและนำเข้าปี2026เป็น 10% และ 16.9% ตามลำดับSCBEAC มองว่าส่งออกไทยมีแนวโน้มขยายดีกว่าคาดค่ะปรับประมาณการมูลค่าส่งออกไทยปีนี้ขยายตัว 10% เดิมมอง 7.8% ตัวเลขระบบดุลการชำระเงินตามข้อมูลจริงใน5เดือนแรกขยายถึง 17% นั่นเองนะคะ มูลค่าการนำเข้าปีนี้แนวโน้มขยายตัว 16.9% เดิมมอง 15.8% ค่ะตามข้อมูลในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวถึง 35.6% โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จากจีนและไต้หวันนะคะและสินค้าเชื้อเพลิงที่สูงตามพลังงานโลกหลังเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลางค่ะมองตัวเลขขาดดุลการค้าไทยผ่านจุดต่ำสุดเดือนเมษายนไปแล้วนะคะหลังตะวันออกกลางลดความรุนแรงและการเจรจาสหรัฐอิหร่านเริ่มคืบหน้าส่งผลให้ราคาพลังงานลดลงต่อเนื่อง SCBEAC ประเมินตัวเลขดุลการค้าในระบบการชำระเงินแนวโน้มทยอยกลับมาเป็นบวกในช่วงครึ่งปีหลังได้ค่ะตัวเลขดุลการค้าในระบบศุลกากรมีแนวโน้มขาดดุลต่อเนื่องเนื่องจากว่า2ระบบมีมาตรฐานการคำนวณที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะยังมีการรวมต้นทุนค่าขนส่งเข้าไปมูลค่าการนำเข้าสินค้าต้องจับตาสถานการณ์สงครามอีกทีนึงนะคะและภาษีนำเข้าสหรัฐเซ็กชั่น301นะคะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่จะต้องจับตามอง2มิยอรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศแนวทางในส่วนของภาษีดังกล่าวประเด็นรายงานบังคับค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะประกาศผลสรุปอัตราภาษีภายใต้เซ็กชั่น301ประเด็นแรงงานบังคับก่อน24กรกฎาคมแล้วก็เป็นมาตรการทดแทนภาษีชั่วคราวภายใต้เซ็กชั่น122ที่กำลังจะครบกำหนด150วันในวันที่24กรกฎาคมนี้ไทยเสี่ยงจัดอยู่ในกลุ่มภาษีที่จะถูกเก็บนำเข้าภายใต้301กรณีแรงงานบังคับในอัตรา 12.5% นะคะเพราะว่าผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเห็นว่าไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับได้ชัดเจนค่ะยังไม่สามารถบังคับมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงก็ตาม SCBEAC มองผลกระทบกับไทยค่อนข้างมีจำกัดเพราะว่าอัตราภาษีที่ไทยเผชิญเพิ่มขึ้น10เป็น 12.5 ก็เพิ่มขึ้นเพียง 2.5% ต่ำกว่าอัตราตอบโต้ที่ 19% ด้วยซ้ำไปข้อมูลจาก Global Trade Alert นะคะชี้ว่าหากสหรัฐเปลี่ยนจากการเก็บภาษีภายใต้เซ็กชัน122เป็นเซ็กชัน301กรณีรายงานบังคับอัตราภาษีที่แท้จริงเฉลี่ยของไทยจะอยู่ที่ราว 14.7% เนื่องจากประเมินว่าสินค้าส่งออกบางรายการได้รับการยกเว้นภาษีมากขึ้นภายใต้301ค่ะนอกจากกรณี Fossilable นะคะไทยตกเป็น1ใน16ประเทศที่รัฐบาลสหรัฐกำลังสอบสวนประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อเก็บภาษีเพิ่มภายใต้เซ็กชั่น301อันนี้จะเป็นความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงด้านต่ำสำคัญที่อาจจะทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐได้นะคะพักก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์จากเพจ Mr. Banker ค่ะ
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเ
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากันต่อนะคะบุ๊ฟังค่ะ10นาฬิกากับอีก43นาทีค่ะต้อนรับอาจารย์สุรชัยกัมพลนนท์วัฒน์จากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องเตยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: เจอกันช่วงนี้ฝนฟ้ารุนแรงผิดปกติไหมคะอาจารย์ว่าตกหนักเนาะ
1: ผิดปกติเลยเนี่ยตั้งแต่โตมาจนแก่ขนาดนี้แล้วรู้สึกปีนี้ รู้สึกปีนี้มันจะหนักหน่วงไม่เหมือนเดิมนะ
0: ใช่
1: แล้วเตยไอ้ตอนร้อนเนี่ยนะฝนไม่ตกนะแดดมันก็เปรี้ยงแบบแสบ
0: ร้อนมากอบอ้าวมากจนคนแบบว่าเป็นฮิสโตรกไปเลยขนาดหน้าฝนแต่ถ้าฝนตกก็แบบฟ้าผ่าก็แรงถึงขั้นมีคนเสียชีวิตขนาดไรเดอร์ขับมอไซค์อยู่ยังโดนฟ้าผ่าเลยอ่ะ
1: โอ้อันนี้หนักจริงเพราะวันก่อนเนี่ยมันเมื่อวานหรือมะรืนเนี่ยที่บอกที่ตกประมาณสักสี่โมงกว่านะน้องเตย
0: อ๋อวันอาทิตย์ค่ะ
1: ปรากฏว่ามันตกแบบน่าตกใจจริงๆเลยคือทั้งลมพายุทั้งอะไรซึ่ง
0: ใช่ค่ะตอนแรงมาก
1: ตอนเราดูข่าวตอนเช้าพยากรณ์อากาศว่า 60% ใช่ไหมของพื้นที
0: ่เราว่า 100%
1: ไอ้ 100% ก็เรื่องหนึ่งแต่พยากรณ์บ้านเราก็พี่น่าจะบอกระดับหน่อยนะว่าตกลงวันนี้บ่ายนี้จะเจอประมาณระดับ4ระดับ5หรือเปล่าอันนี้บอกได้ความไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ฟังตั้งแต่เด็กๆจนแก่แล้วขนาดนี้เนี่ยผมรู้สึกได้ยินแต่พยากรณ์ว่าจะตกกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
0: ่เป็นภาพรวมไม่ได้บอกว่าจะมาช่วงอาจารย์อยากมองว่ามันถึงขั้นเทคโนโลยีมาถึง AI ขนาดนี้เลยสามารถที่จะบอกได้เลยเหรอว่า4โมงมันจะตกหนักระดับ4ระดับ5
1: โอ้โหนี่น้องเตยพูดออกอากาศเลยนี่เสียงในหัวของอาจารย์ของผมเลย
0: เสียงในหัวอาจารย์คิดแบบนี้ใช่ไหม
1: คิดแบบนี้เลยแล้วก็ผมเชื่อท่านผู้ฟังหลายคนคงคิดนะก็คงว่าเอ๊วันนี้เราก็ผมจากหนุ่มๆมาจนถึงวันปีนี้ก็60กว่าก็หลาย10ปีทำไมเราได้ยินแต่พยากรณ์ทุกเช้าว่าอะไรนะ
0: กรุงเทพเรือเล็ก
1: จะออกจ
0: าก
1: ฝั่งเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งอะไรจะมีฝนฟ้าคะนอง
0: เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขึ้นลมแรง1-2เมตร
1: ใช่ฟ้าหลัวฟ้าอะไรบ้างมีฝนตกกระจายประมาณ 60-70% ของพื้นที่ซึ่งจริงๆก็
0: เป็นบางแห่งเขาจะบอกเรา
1: ว่าดีอันเนี้ยอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมอุตุซึ่งเขาได้พยายามบอกเขาเรียกว่าแนวโน้มในวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ในวันนะก็ดีแต่ว่าท่านจะเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่ม AI เพิ่มเครื่องมืออะไรหน่อยไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าทั่วโลกเขาอ่านพยากรณ์อากาศดูแผ่นดินไหวดูโอกาสจะเกิดดูความรุนแรงดูการพยากรณ์ให้อพยพล่วงหน้าใช่ไหมไอ้บางส่วนต้องเตรียมยกอะไรขึ้นที่สูงอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันน่าจะดีเทลได้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมเปรียบเทียบดูวันก่อนเนี่ยแล้วผมก็แบบชะล่าใจมากเลยพอหลังฝนเบาๆลงผมก็ออกไปปรากฏว่ามันมาโคมแล้วก็คราวนี้ก็รถติดแน่นิ่งเลยคราวนี
0: ้ค่ะ
1: หนัก
0: มากลมแรงไงรถมอไซค์ก็ไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะเ
1: รา
0: ก็อยู่ในเหตุการณ์อาจารย์เพราะกำลังมุดอุโมงค์รัชโยธินอยู่ตอนนั้น
1: ผมสงสารเลยสงสารเนี่ยบอกว่าอะไรนะห้าแยกลาดพร้าวบ้าง
0: นั่นน่ะ
1: นะแถวแจ้งวัฒนะมั่งแถวอะไรเนี่ยโอ้มันมีจุดที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าตกที่ไรก็เอาบางพื้นที่อย่างสมุทรปราการเขาบอกว่าไม่ต้องตกหรอกแค่ประกาศตั้งฝนตั้งเขาน้ำก็ท่วมรอแล้วเนี่ยประมาณ
0: ใช่สมุทรปราการตอนนี้เดือดร้อนค่ะ
1: หนักมาก
0: เห็นผลชัดเจนนะคะ
1: ที่ต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยมันทำไปจนถึงต่างประเทศเห็นไหมครับวันนี้ที่ยุโรป
0: ค่ะ
1: ที่ยุโรปตอนนี้ขึ้นความร้อน
5: 38 39 40 40กว่านี่โอ้โหเขามีข่าวเสียชีวิตทุกวัน
0: เขาไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อนมีคนเสียชีวิตเยอะนะฝรั่งเศสแถวนี้
5: แล้วเราดูจากโซเชียลที่เขาส่งมารถเนี่ยขับไปล้อก็เริ่มแบบหนืดหนืดหนืดมีละลายด้วยนะครับรองเท้าเหยียบบนถนนเขาเนี่ยมันเนี่ยหมาแมววิ่งไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยมันร้อนขนาดนั้นเลย
0: ค่ะ
5: ซึ่งภัยพิบัติแต่ละลูกวันนี้ต้องบอกว่ายอมรับว่ามันหนักหน่วงมันผิดปกติขึ้นเรื่อยๆนะครับจะบอกว่าเอลนินโยไหมอะไรไหมเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรแล้วเราไปสรุปว่าเอลนินโยเนี่ยจะรบกวนท่านช่วยพยากรณ์หรือบอกหน่อยได้ไหม
0: ค่ะนะครับ
5: วิธีป้องกันอะไรความรุนแรงระดับ 2-3 เหมือนกับแผ่นดินไหวอ่ะ
0: มันกระทบนะในส่วนผู้ประกอบการค้าขายอะไรต่างๆนี่เขาลำบาก
5: ผมบอกได้เลยว่าวันอาทิตย์4โมงเย็นตกไปจนถึงต่อ8บอ8ลากยาวไปเนี่ยผมคิดว่าเอาพูดง่ายๆน
0: ะ
5: ผมว่าวันนั้นน่ะเจ๊งกันเป็นส่วนใหญ่อ่ะ
0: ก็นี่ไงแถวบ้านดิฉันเนี่ยเดอร์สตรีทเนี่ยเขาก็กำลังตั้งซุ้มเพื่อที่จะเปิดท้ายขายของก็ปล่อยบอล
5: มันแถบเลยโดยเฉพาะเอาท์ดอร์มันโดนหมดในห้างไม่ใช่วันนั้นจะดีนะผมบอกให้เพราะว่าผมเนี่ยเข้าห้างไม่ได้เลยแถวรามอินทรารถมันติดล้นลงมาเกิน5ไปกิโล
0: อาจารย์ต้องไปดูเมกะบางนาค่ะเห็นบอกว่าลงจากรถอะไรนะ3ชั่วโมงอ
5: ่ะเห็นไหมท่านผู้ฟัง
0: จะไม่ไปค่ะ
5: ไปจอดห้างเซ็นทรัลมั่งไปจอดแถวตึกอะไรเนี่ยเนี่ยผมเจอใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์ที่รามอินทราผมเข้าไปไม่ได้ผมเลยตัดใจวนรถออกไปกินริมถนนอีกครั้งนึงแล้วก็ถือล่มไปเปียกก็เปียก
0: ไปดีกว่า
5: แต่ว่าเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นชั่วโมงเข้าห้างไม่ได้เลยนะครับเข้าออกไม่ได้แบบเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายขายของในห้างก็แย่นอกห้างก็พังนะครับอย่างนี้ไปโทษใครอ่ะน้องเตยพอพูดอย่างนี้แบบก็บอกอ้าวก็มันเป็นธรรมชาติมันเป็นฤดูกาลมันเป็นอะไร
0: เราจะโทษใครได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
5: ไม่ได้โทษใครจะมาบอกว่าหน่วยงานรัฐตอนนี้มันต้องมีการพัฒนาเรื่องอะไรเครื่องไม้เครื่องมือการบอกกล่าวบอกเล่านะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับในกสม.เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามันตกทีน้ำรอการระบายทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมันก
0: ็
5: หาวิธีการให้มันเบาลงกว่านี้หน่อยได้ไหมเออนะครับวันนี้กลายเป็นว่าเราต้องพึ่งไอ้นี่ครับพึ่งสั่งทางแกร็บไลด์แกร็บเข้ามาไรเดอร์เข้ามานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าราคามันก็คนละราคากับที่เราไปกินหน้าร้านนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยแล้วผมก็ถามน้องว่าเป็นไงวันนี้ก็บอกอ๋อค่ะก็ต้องวิ่งอ่ะก็ต้องวิ่งผู้หญิงด้วยนะบอกก็ต้องวิ่งค่ะเ
0: ต
5: ี๋ยก็ต้องวิ่งไม่วิ่งไม่ได้วิ่งเดี๋ยวไม่โดนตัดแต้มตัดคะแนนอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดยิงไปแล้วไม่วิ่งเนี่ยมีเรื่องนะมีปัญหาเออก็น่าเห็นใจทุกคนนะพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่แบบช่วงนี้ในภาวะภัยพิบัติมันเกิดขึ้นเรื่อยๆผมก็จะถามน้องเตยแล้วก็ย้อนกลับไปว่าเอ๊ะเราได้ยินมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบ้างไหมหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไฟไหม้น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังจำภาพได้อยู่การค้าชายแดนทางด้านเขมรมีอยู่เนี่ยระบบมีมาตรการจากรัฐมีเงินกู้มีเงินทุนเข้าไปเติมร้านอาหารตอนนี้บ่นกันหูดับเลยเนี่ยแบบเขาขาดสภาพคล่องในช่วงโลซีซั่น อย่างเงี้ยเราได้ยินแต่ข่าวเหมือนข่าวเชิงประชาสัมพันธ์ว่ามีสินเชื่อชื่อนั้นมีมาตรการรับเติมทุนอย่างนั้นดอกเบี้ยถูกอย่างนั้นมีอะไรอย่างนี้ถูกหมดเลยดีหมดเลย แต่มันไม่มีการบอกผลลัพธ์ผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้น
0: ต้องบอกด้วยเนาะ
5: ถามน้องเตยว่าที่หาดใหญ่อะแรง
0: ปล่อยออกมามันเงียบไปเราก็ไม่ได้ตามพอข่าวมันไม่มีเพราะว่าที่ข่าวไม่มีเพราะแหล่งข่าวไม่พูดอ่ะใช่ไหม
5: แล้วก็อย่างเนี้ยนี่เก่า
0: ไม่มีข่าว
5: นี่เก่าบอกพักนี่นะลดจ่ายดอกเบี้ยลดจ่ายเงินต้นดีไหมก็ดีแต่เอาจริงๆเท่าไหร่อ่ะกี่ลายเอาจริงๆรวมเป็นนี่เท่าไหร่อ่ะไม่บอกสินเชื่อตัวใหม่ๆใส่เข้าไป500ล้าน 1,000 ล้าน 3,000 ล้านดอกเบี้ยถูก 0% มั่งอะไรมั่งแล้วจริงๆคนกู้ได้กี่คนช่วยได้กี่คนที่ผมพูดอย่างนี้ผ่านรายการน้องเตยเพราะว่ามันก็เรามีโอกาสไปพื้นที่ก็ถามอยู่เขาบอกมันไม่ได้กู้ไม่ผ่านมั่งติดนู่นนั่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็เลยจะมาบอกกับทางหน่วยงานกำกับอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยกรุณาให้แต่ละสถาบันการเงินก็ช่วยออกมาบอกให้ประชาชนผ่านสื่อก็หน่อยก็ดีไหมว่าในการช่วยเหลือเยียวยาในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้ไปมันน่าจะมีปัญหาภัยพิบัติตามมาอีกหลายลูก นะครับเราเห็นเพื่อนบ้านแผ่นดินไหวไหมครับเห็นไหมครับเห็นที่เวเนไหมครับเห็นที่
0: ค่ะเวเนนี่โอ้โหหนักมากนะอาจารย
5: ์นะเห็นน้ำท่วมเห็นอะไรต่างๆไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราปรับในเรื่องนี้หน่อยได้ไหมนะครับถ้าจะช่วยยังไงเข้าถึงเงินกู้ยังไงเยียวยายังไงนะครับช่วงนี้มีมาตรการรัฐอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าก็ดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีทุกเจ้านะครับแล้วเข้าโลซีซั่นเปิดเทอมช่วงฝนตกมีปัญหาทุกที่เลยเรื่องของช่วงภาวะการค้าการขายตอนนี้นะครับแบบนี้มันจะมีมาตรการอะไรมาเสริมมาเติมไหมอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยน้องเตยขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดไหม
0: ไม่เด็กฉันไม่ไปอ่ะช่วงนี้ฟ้าฝนมันหนักเกินไปอาจารย
5: ์นั่นเลยดิน้ำมันก็ที่อื่นเขาก็ลดแล้วบ้านเราก็ยังลดอะแต่ลดไม่ได้เยอะอย่าง
0: อาจารย์ตอนนี้นะราคาน้ำมันดิบนี่นะมันต่ำกว่าตอนที่เกิดสงครามแล้วนะ
5: เห็นไหมแล้วราคาหน้าปั๊มเนี่ยยังอยู่37-38บาทอยู่เลยผมเติมมันก่อน9เติมดีเซลคันนึงเติมเข้าไปแบบโอ้โหชะล่าใจไปเกือบหมดถังโดนไปเกือบ 2,000 เงี้ยมันก็ยังราคาแพงอยู่อ่ะคราวนี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงโลหน้าฝนผมเป็นห่วงมากเลยก็คือเมืองรองเมืองท่องเที่ยวน้องเตยในเมื่อพฤติกรรมฝนขนาดนี้นะครับภัยธรรมชาติขนาดนี้ต้นทุนน้ำมันขนาดนี้คนจะยิ่งเสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวต่างจังหวัดมันก็ยิ่งยากไม่ค่อยอยาก
0: อยู่บ้านดีกว่าอาจารย์ขนาดคิดจะไปเที่ยวห้างนะเตยยังคิดหนักเลยว่ามันจะออกมาได้ไหมตอนฝนตกรถติดอะไรเงี้ยก็เลยอยู่บ้าน
5: ถูกคนก็เลยเรียกว่าเซฟๆดีกว่าพอเซฟๆมันจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เมื่อวานก็ยังมีเพื่อนที่ทำธุรกิจโรงแรมอยู่แถวจังหวัดกระบี่เนี่ยครับเขาบอกโอ้โหปีนี้มันไม่ใช่โลซีซั่นธรรมดานะมันเหมือนซูเปอร์โล
0: ซุปเปอร์โล
5: มันหนักมากเลยมันเงียบมันหงอย
0: เห็นใจเขาเนาะกระบี่นี่จริงๆแล้วเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมนะจากต่างชาติก็ไม่ค่อยมา
5: เที่ยวนี่ไม่ใช่เมืองรองนะเมืองหลักนะแต่นี่ซุปเปอร์โลโอ้โหพอพูดอย่างนี้เรานึกถึงแล้วอย่างอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองหรือว่าไปทางด้านซ้ายเมืองกาญอะไรพวกนี้ที่เป็นเมืองรองอ่ะแล้วคนจะขับรถไปเหรอคนจะไปเที่ยวเหรอนะตั้งแต่ฝนก็ตกน้ำมันก็ยังแพงอยู่แล้วร้านค้าร้านรวงแถวนั้นนี่อยู่ยากอยู่ลำบากเลยนะครับผมขอเป็นกระบอกเสียงพูดแทนผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยร้านอาหารของฝากเนี่ยนะครับก็ขอพูดแทนเลยว่าเขาอยู่ยากอยู่ลำบากอย่าไปบอกนะครับว่าเขาขายออนไลน์ได้อะไรได้มีครับของฝากดังๆใหญ่ๆที่โคราชที่ภูเก็ตที่เมืองกาญอะไรเขาก็ขายออนไลน์อะแต่ว่าตอนนี้ออนไลน์ค่าแพลตฟอร์มมันหนักเหลือเกินกำไรไม่พอเหลือครับอันนี้ที่พูดตรงนี้ก็ขออยากจะบอกว่าเอ๊ะเรามีกระทรวงท่องเที่ยวใช่ไหมยังอยู่ไหม
0: ใช่มีค่ะ
5: ยังมีอยู่ใช่ไหม
0: มี
5: แต่ว่า
0: จริงๆกระทรวงท่องเที่ยวนี่สำคัญมากปกติจะได้ยินชื่อบ่อยเนาะจริงๆจะต้องมีแบบว่าอยู่หน้าสื่ออ่านอ่านบ่อยถ้าโดยเฉพาะจากรายการเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านเลย
5: ใช่ไหมเนี่ยน้องเตยเป็นสื่อมาตั้งนานแล้วทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้แต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้อ
0: าจารย์บอกเตยเลยต้องไปเซิร์ชให้อาจารย์ไง
5: ผมเลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ผู้ประกอบการเอ่ยทุกคนเอ่ยเนี่ยเขาหวังพึ่งท่านมากเลยกระทรวงท่องเที่ยวเพราะอะไรครับเพราะช่วงโลเนี่ยทุกปีที่ผ่านมาอย่างน้อยมันก็มีมาตรการรัดออกมาไทยเที่ยวไทยจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสก็ไม่ว่ากันจะมีก็เรียกไทยเที่ยวไทยภายในกระตุ้นไปเมืองรองเหมือนอย่างในอดีตจะมีการไปเที่ยวแล้วเอาบินเอาค่าใช้จ่ายที่พักร้านอาหารในพื้นที่มาหักผสมภาษีเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไอเดียอื่นท่านก็ไปเอาที่ทำแล้วเขาโอเคกันอยู่เอามาปัดฝุ่นทำของท่านปีนี้ดีไหมถ้าเกิดรุ่นก่อนบอกว่าไทยอะไรนะไทยเที่ยวไทยปีนี้จะเอาพลัสรุ่นก่อนก็ให้ 20,000 รุ่นนี้บอกว่าไม่ได้พลัสต้อง 30,000 40,000 ท่านทำเลย
0: ค่ะ
5: เพราะผมเชื่อเลยว่าคนไม่ใช้สิทธิ์เต็มหรอกแต่ว่าทำเถอะครับให้มันมีแรงกระตุ้นช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่ในต่างจังหวัดบ้างนะน้องเตยนะ
0: ค่ะ
5: แต่เนี้ยผมฝากนะครับผมเป็นผู้ประกอบการ
0: วันนี้มาเป็นตัวแทนในส่วนของประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะคะสิ่งเล็กๆจากพวกเราส่งตรงถึงหลายๆหน่วยงานเหมือนกันนะเนี่ย
5: หวังว่าอย่างนั้นนะครับ
0: หวังว่าจะไปถึงนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ครับ
5: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส สวัสดีค่ะจากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
7: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนักข่าว
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
15: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีน ข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
16: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาตทุมมารายงาน
9: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด CNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30-3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30-3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
0: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.-1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.-1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ย

0: FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97 สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเป็นวันที่ผมคิดว่าถ้าเราจับกระแสความเป็นไปของสังคมไทยถือว่าตกอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งท่านผู้ฟังแล้วมันก็เป็นไปด้วยสภาวะการที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับเมื่อเราต้องเผชิญกับสภาวะการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงของราหูที่ราศีสิงห์นะฮะซึ่งราหูนี่ปล่อยพลังงานมาที่ราศีสิงห์ทำให้เกิดความหลงผิดทำให้เกิดความมัวเมาการลุแก่โทสะการลุแก่กิเลสทั้งหลายวันนี้ข่าวหนึ่งที่ผมว่าเป็นสัญญาณอันตรายของสังคมไทยคือข่าวที่มันทับซ้อนจากหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับก่อนจะถึงกรณีซึ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ตอนค่ำนะที่มีการตรวจพบแอร์โฮสเตสสตรีท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยนะขึ้นเครื่องให้บริการเส้นทางกรุงเทพเมลเบิร์นออสเตรเลียปรากฏว่าตำรวจที่สนามบินที่เมลเบิร์นได้ตรวจจับได้ค้นพบว่าในกระเป๋าที่เธอรับหิ้วไปนั้นมีเฮโรอีนหนักถึง1กิโลกรัมซึ่งเฮโรอีน1กิโลกรัมนั้นมีมูลค่าถึงประมาณ 11-13 ล้านบาทท่านผู้ฟังแต่อันนี้เนี่ยกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่เราอาจจะเห็นยอดมันโผล่พ้นน้ำมานิดเดียวแต่ข้างล่างและข้างในเบื้องลึกเนี่ยมันคงใหญ่โตมโหฬารผมกำลังจะกล่าวเรียนว่าในจังหวะเวลาที่ดาวมฤตยูอยู่ในราศีพฤษภทับนะเรียกว่าเดินมาทับที่ตนุลักษ์นะตนุลักษ์นี่คืออะไรครับคือดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าของบ้านราศีนี้นะแปลว่าอะไรครับมฤตยูเป็นดาวแห่งการปฏิรูปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หมายความว่าประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิรูปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อย่างถึงที่สุดไม่เช่นนั้นเนี่ยคำว่าซีวิไลซ์กับคำว่าบรรลัยเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีเส้นแบ่งกันเลยเส้นแบ่งมันบางมากท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับอย่าลืมนะฮะตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วตลอดทั้งปีมาจนถึงปีนี้ตั้งแต่มกรามาถึงเดือนนี้เราได้ยินเรื่องข่าวทุจริตคอร์รัปชันเราได้ยินเรื่องการประพฤติผิดประพฤติมิชอบเราทราบว่ามันมีเบาะแสนะที่พอเชื่อได้ว่ามันมีกระบวนการหลายเรื่องประเทศไทยนี่มีหลายอย่างทับซ้อนอยู่หมักหมมอยู่ข้างในที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเน่าในเนี่ยเราพูดเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับแต่วันนี้ถึงขนาดที่ว่าแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้เนี่ยนะบางกระแสก็บอกว่าเธอไม่ทราบว่าอีกระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นผ้าไหมถูกส่งมาจากภูเก็ตเนี่ยมันจะถูกยัดไส้แต่ว่าบางกระแสก็บอกว่านี่ก็เป็นเพราะว่าแอร์โฮสเตสจวดทั้งหลายก็นิยมมีอาชีพเสริมคือรับหิ้วของท่านผู้ฟังนั้นเราจะเห็นว่าการตรวจจับและการค้นพบสารเสพติดมูลค่าขนาดนี้กับผู้ให้บริการบนเครื่องบินเพียงท่านเดียวเนี่ยกระทบกระเทือนภาพลักษณ์ประเทศไทยมหาศาลท่านผู้ฟังมากไปกว่านั้นคือออสเตรเลียเคยรายงานมาในอดีตแล้วนะครับว่ามีนักการเมืองใหญ่เบอร์ใหญ่ท่านหนึ่งของเมืองไทยนะครับเคยต้องคดีดังกล่าวในลักษณะที่มีการขนยาเสพติดระหว่างกรุงเทพไปที่ออสเตรเลียเช่นเดียวกัน

0: นั้นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะผมถึงบอกว่าเวลาคนมองมาสู่ประเทศไทยเขาเห็นอะไรเขารู้สึกอะไรผมว่าเรื่องนี้ละเลยไม่ได้นะครับและที่ละเลยไม่ได้มากกว่านั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ามันกำลังเป็นสัญญาณอันตรายเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกคือกรณีสภาวะการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกคือเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แล้วก็เกิดเป็นทวินคือซ้อนกันที่พื้นที่ทางตะวันตกใกล้ๆกรุงการากัสของเวเนซุเอลาแต่ว่าผลที่ตามมาแน่นอนแล้วครับแผ่นดินไหวมันทำลายโครงสร้างพื้นฐานเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนเวเนซุเอลาเนี่ยนะถูกทำให้มีความถดถอยในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของการประกอบสมาชีพมานานแล้วคนเวเนซุเอลาเนี่ยรัฐบาลใช้นโยบายประชานิยมมาอย่างยาวนานท่านผู้ฟังจนเวเนซุเอลาเข้าสู่อาการที่เกือบจะเรียกว่าถังแตกหลายปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานเวเนซุเอลาก็ถูกตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ในการขนถ่ายยาเสพติดขนาดใหญ่เข้าทางโซนภาคใต้ของอเมริกานะครับงั้นเวเนซุเอลาจึงตกเป็นเป้าหมายที่อเมริกาต้องจัดการเห็นไหมครับประเทศไทยท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่ผมย้อนไปให้ท่านดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะช่วงปีนี้มีข่าวใหญ่ๆเรื่องกรณีของการตรวจจับยาเสพติดขนาดใหญ่ติดกันหลายครั้งท่านผู้ฟังเมื่อวันที่22มิถุนายนก็ไม่กี่วันนี้เองแต่ย้อนกลับไปท่านไปหาข่าวดูมันจะเจอเป็นประจำนะครับ22มิถุนายน69ก็คือประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานี้ตำรวจภูธรภาค5แถลงจับ3คดียาเสพติดยึดยาบ้า 5.3 ล้านเม็ดโอ้สัปดาห์ก่อนนั้นก็ท่านนายกก็ไปตรวจจับสารตั้งต้นที่จะสามารถทำให้ผลิตยาบ้าได้มูลค่ามหาศาลจำได้ไหมครับแสดงว่าประเทศเราเนี่ยวันนี้นะคือการที่กระบวนการผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่มันจะอยู่ในเมืองไทยได้เนี่ยมันต้องมีคนอำนวยความสะดวกครับมันต้องมีคนที่ชี้ช่องนะเป็นธุระจัดหานะปิดบังอำพรางซ่อนเล้นคอยเป่าคดีนะคอยไปวิ่งเต้นเส้นสายแล้วคนเหล่านี้ได้อะไรครับก็ได้เงินจากไอ้กระบวนการทำผิดกฎหมายแบบนี้แหละแล้วทำไมเขาถึงทำครับเพราะมันไม่มีอาชีพสุจริตที่เขาทำแล้วมันเจริญเติบโตได้ถูกไหมครับไอ้ครั้นที่จะสอบแบบสุจริตสอบเข้าทั้งข้าราชการท้องถิ่นเป็นยังไงครับถูกเตะออกมา 3,000 คนเพราะไอ้ 3,000 คนนะเขาจ่ายตังค์ไอ้พวกไม่มีตังค์ก็สอบเข้าไปสิครับผมเนี่ยถ้าเคยเจอนะลูกของลูกศิษย์สอบแล้วสอบอีกบอกอาจารย์ไม่ได้สักทีนึงนะขยันอ่านหนังสือเรียนตอนเรียนมาก็คะแนนต้นๆเลย 3.7 3.8 แต่ไปสอบข้าราชการบอกสอบไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นอันหนึ่งทราบกันแล้วครับว่ามันมีกระบวนการซึ่งทำให้คนที่ตั้งใจดีนะมีความประพฤติดีมีเจตจำนงจะประกอบสมาชีพมันดำเนินชีวิตไปในบ้านเมืองที่มันยอบแยบยวบยาบแทบจะล่มสลายแบบนี้ไม่ได้ท่านผู้ฟังมันก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับคนจำนวนหนึ่งก็จะรู้สึกทดท้อต่อการนะข่มใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายบางคนก็คิดว่าเอามาแล้ววะเอามันสักรอบเดียวให้มันมาฟื้นตัวแก้ไขหนี้ที่มันมีอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะเพราะมันไม่มีหนทางจะไปนี่ครับถูกไหมฮะก็เหมือนกันครับเวเนซุเอลาเม็กซิโกนะประเทศทางซีกโลกทางอเมริกาใต้นะครับเม็กซิโกนี่เป็นแหล่งอภิมหาคาร์เทลระดับโลกเด็กๆวัยรุ่นนะที่นั่นเขาเรียกว่าเป็นไพลอตเรียกว่าเป็นนักบินเวลาเป็นนักบินก็คือรับขนของแบบนี้แหละก็ไปโดยการขนผ่านขบวนสินค้าบ้างไปกับแท็กซี่บ้างไปแล้วก็บอกไปทำงานเพราะเม็กซิโกกับอเมริกามันมีบอร์เดอร์ติดกันท่านผู้ฟังก็ข้ามกันไปข้ามกันมามีคนรับงานแบบนี้เยอะท่านผู้ฟังครับแล้วเป็นยังไงฮะสองประเทศนี้ก็อยู่ในอาการหนักหน่วงนะคนเม็กซิกันเนี่ยอพยพไปอยู่อเมริกาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะประเทศตนเองนะเกือบจะเป็นเฟลเลอร์สเตทเหมือนกันนะเวเนซุเอลาก็เกือบจะเป็นก็เป็นไปแล้วล่ะนี่โดนแผ่นดินไหวเข้าไปอีกก็เป็นเฟลเลอร์สเตทคือรัฐล้มเหลวครับแต่คำว่ารัฐล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาล ไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่ใช่นะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ารัฐล้มเหลวคือการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีประชาชนมีประชากรนะที่ขาดเป้าหมายในการที่จะนำพาตนเองนะดำรงชีวิตอยู่อย่างสุจริตชนสร้างสรรค์ประกอบคุณงามความดีสร้างอาชีพสร้างรากฐานแล้วก็ทำให้ครอบครัวของตนชุมชนของตนสังคมของตนประเทศชาติเจริญเติบโตนะเรียกว่าไปอย่างถูกต้องตามคันลองของทางของสังคมแต่วันนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยของเราครับท่านผู้ฟังอุดมไปด้วยนะกรณีทุจริตประพฤติมิชอบกินสินบาตรคาดสินบนโอ้โหอย่าลืมนะครับปลายปีที่แล้วก็กรณีอดีตอธิบดีกรมสรรพากรจำได้ไหมครับจนสุดท้ายที่สุดศาลก็สั่งพิพากษาเพราะว่ามีการประพฤติมิชอบทุจริตนะมีการเบิกเงินซึ่งเป็นการทำเอกสารเท็จในการขอคืนภาษีมูลค่าเป็นพันล้านนี่ยังไม่รวมไปถึงตึกรกร้างทั้งหลายที่งบประมาณเอาไปใช้แล้วก็ทำไม่เสร็จท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกจับที่เมลเบิร์นเนี่ยมันผมคิดว่ามันเป็นลางร้ายนะคือเราก็ฟังไว้ทุกๆด้านไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถึงขั้นมันมีคนที่จะต้องขนยาเสพติดออกจากเมืองไทยแล้วก็ไปขายต่างประเทศผมมองภาพมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเวเนซุเอลาท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะแสดงว่าหรืออาชีพปกติมันไม่พอใช้ไหมหรือมันเกิดอะไรขึ้นมันมีภาระหนี้สินมากกว่านั้นไหมนะท่านผู้ฟังถูกไหมฮะอย่างกรณีการตรวจค้นสารเสพติดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าจะถามว่ามันผิดตั้งแต่ไหนเนี่ยการเอ็กซเรย์กระเป๋าของทั้งผู้โดยสารทั้งนักบินทั้งลูกเรือมันต้องออกจากสุวรรณภูมิก่อนนะผมคิดว่านะถูกไหมครับแล้วสุวรรณภูมิทำยังไงมันถึงออกไปได้นี่น่าตกใจนะท่านผู้ฟังแสดงว่ามาตรฐานการตรวจของการท่าอากาศยานของบ้านเราเป็นยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องมีคนถามอีกแน่นอนถูกไหมครับหรือว่าท้ายที่สุดถ้าล้วงไปลึกกว่านี้ผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่หรือเปล่าถูกไหมครับเราอย่าลืมนะท่านผู้ฟังครับกรณีที่อดีตนักการเมืองใหญ่ท่านหนึ่งโดนจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับตำรวจของออสเตรเลียนี่ผมเคยไปนั่งดูสารคดีสั้น ABC News นะครับ Australia Broadcast Corporation นะครับเขาเคยเผยแพร่สารคดีไม่สั้นอ่ะ40กับ50นาทีเขาเล่าละเอียดเลยว่าก่อนที่จะจับได้เนี่ยในทางสืบสวนสอบสวนมีการตรวจเช็คเส้นทางจุดส่งของจากกรุงเทพตั้งแต่แรกแล้วรู้แล้วด้วยว่าไฟล์จะไปลงไฟล์ไหนนะครับแล้วเขาก็ส่งคนไปล่อซื้อนะเขาจับได้เพราะเขาไปล่อซื้อท่านผู้ฟังแล้วเสร็จแล้วก็มีการไปจับตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ซิดนีย์นะผมจำไม่ได้ซิดนีย์หรือเมลเบิร์นเนี่ยนะครับนะแต่ว่าในทางสอบสวนเนี่ยเขาไปขนาดนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเรารอฟังการแถลงผลการสืบสวนสอบสวนซึ่งออสเตรเลียเขายืนยันว่ารู้แล้วใครเป็นคนจ้างวานรู้แล้วแหล่งผลิตมาจากที่ไหนและรู้ลึกกว่านั้นอีกว่าเมื่อของไปถึงเมลเบิร์นแล้วมันจะถูกเดลิเวอร์ส่งมาให้กับใครท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะวันนี้ดาวพฤหัสที่มีพละกำลังมากพฤหัสเป็นมหาอุดอยู่เป็น4กับชะตาโลกและชะตาเมืองหมายความว่าการตรวจสอบการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดทำนองคลองธรรมพักใหญ่ๆวันนี้ก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นกับสังคมนะครับขออนุญาตยกข้อความซึ่งเป็นเนื้อข่าวในสำนักข่าวไทย PBS อยู่บนเพจออนไลน์นะครับนะสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ชี้แจงกรณีการเอ็กซเรย์สัมภาระแอร์โฮสเตสสาวยืนยันว่าตรวจเข้มงวดตามมาตรฐานสุวรรณภูมิได้แจ้งว่าปมลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียยืนยันระบบเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องทำงานตามมาตรฐานตรวจเน้นจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักน้อมรับทุกคำเสนอแนะจากทุกภาคส่วนผมว่าแค่คำเสนอแนะไม่พอแล้วไหมเพราะว่าถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยต้นทางคือเมืองไทยเครื่องบินออกจากสุวรรณภูมิก่อนจะออกไปเนี่ยกระเป๋านี่ตรวจสิครับ ผมจำได้ผมขึ้นเครื่องไปต่างประเทศก็โดนตรวจแหลกเลยถูกไหมครับเวลากลับมาก็โดนตรวจแต่เที่ยวนี้ทำไมถึงมีการขนไปและท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับปกติลูกเรือที่เรียกว่าสจ๊วตแอร์โฮสเตสหรือว่านักบินไม่ค่อยโดนตรวจครับไม่ค่อยโดนตรวจแต่ผมมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นแล้วและเมื่อสืบสวนสอบสวนเชิงลึกแล้วจึงรู้ว่าไฟล์นี้คนนี้ขนอยู่ดีๆตำรวจจะไปจิ้มตรวจได้ยังไงถูกไหมครับนะแล้วการขนมาปกติแล้วเนี่ยการมีสุนัขดมกลิ่นเนี่ยก็ไม่ใช่ไปดมไปทั่วนะเมื่อมีซัสเปกคือผู้ต้องสงสัยเขาก็จะตรวจท่านผู้ฟังงั้นเมื่อวานนี้นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมภายหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานแสดงว่าถ้าที่ผ่านมาในอดีตถ้าส่งเฮโรอีนแบบนี้ตลอดตรวจไม่เจอตลอดถูกไหมครับเพราะมันตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดและสารระเบิดนะการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ระบุว่าระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ Explosive Detection System EDS ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยาน Airport International Task Force ได้แก่สำนักงานปปส.กรมศุลกากรกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก็การคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มงวดนะยังไงก็ตามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็น้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรักษาการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้ข่าวนี้นี่ทำให้เราเสียหายมากนะแล้วจุดตั้งต้นก็คิดว่าคงไม่น่าจะไปตำหนิการท่าหรอกครับแล้วก็คงจะไปตำหนิแค่แอร์โฮสเตสคนเดียวก็ไม่ใช่แหละครับนะการที่กระเป๋าซึ่งมีลายปักว่าไทยแลนด์เป็นรูปช้างแล้วก็มีการเอาพวกสิ่งเสพติดเนี่ยไปซุกซ่อนไว้นะในเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมเนี่ยอย่างประณีตละเอียดเนี่ยแสดงว่าทำเป็นประจำทำเขาเรียกว่าทำเป็นปกติวิสัยทำเป็นกระบวนการท่านผู้ฟังถูกไหมครับแต่ที่ผมเรียนว่าเป็นสัญญาณอันตรายหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวันนี้คนระดับที่มีเศรษฐฐานะขนาดนี้ยังหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ได้เลยท่านผู้ฟังแอร์โฮสเตสจวดเนี่ยเงินเดือนก็ป้องใช้ได้ถูกไหมครับนักบินนี่ก็ต้องดีกว่านั้นถูกไหมครับนะแต่อะไรเป็นเหตุจูงใจนี่ขนาดคนระดับที่มีเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะคนจะทำอาชีพพวกนี้ได้ต้องมีวุฒิภาวะถูกไหมครับที่จะมี judgment นะครับวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรควรอะไรไม่ควรยังหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรนี้แล้วนับภาษาอะไรกับชาวบ้านในท้องถิ่นในชนบทในชุมชนทั่วประเทศไทยท่านผู้ฟังแสดงว่าสังคมของเรากำลังอ่อนแอปวกเปียกอย่างมากนะการทำอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายมันถึงเบ่งบานเพราะมันทำง่ายมันทำป๊อปแป๊บมันได้เงินเร็วถูกไหมครับนี่เป็นสัญญาณอันตรายที่กำลังบ่งบอกว่าสำหรับความคิดเห็นของผู้คนกำลังนำพาประเทศไทยไปสู่สิ่งที่เรียกว่ารัฐล้มเหลวหรือไม่ท่านผู้ฟังครับนะเพราะผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่าปีนี้26พฤศจิกาไปแล้วราหูจะเดินเข้าสู่ราศีมังกร วลาราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยราหูมันเป็นดาวกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียเป็นดาวบ้าบินเป็นดาวไม่กลัวไม่สนอะไรทั้งนั้นท่านผู้ฟังสังเกตนะครับช่วงหลังๆเวลาเราเห็นใครพูดใครจาให้สัมภาษณ์อะไรไม่สนผมจะเอาแบบนี้เห็นไหมฮะมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแต่เมื่อดาวราหูนะซึ่งเป็นดาวแห่งกิเลสโทสะขนาดใหญ่เดินเข้าสู่กลางฟ้าของชะตาเมืองผู้คนจะตกอยู่ในอาการแบบนี้หนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยท่านผู้ฟังครับมีเพจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพจิตของผู้คนในสังคมไทยได้ออกมาเตือนครับนั่นก็คือสสส.ครับสสส.ได้เคยออกมาเตือนว่านะปัจจุบันนี้เราจะได้ยินข่าวคนคลั่งทำร้ายผู้อื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะคนหลอนยามีมากอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อยาเสพติดทำลายสมองจนควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในสังคมไทยมากมายมหาศาลมากขึ้นยาเสพติดก็มีหลายประเภทนะครับมีทั้งกดประสาทกดประสาทนี่ก็ทำให้มึนงงขาดสติเฉยชาอันที่สองคือพวกกระตุ้นประสาทพวกนี้นี่ทำให้หัวใจเต้นแรงกระวนกระวายนะกระสับกระส่ายนะครับเราจะสังเกตบางคนนี่อยู่ในอาการกระสับกระส่ายนะประการถัดมาคือหลอนประสาททำให้เห็นภาพเพี้ยนพวกนี้คือเจอภาพหลอนที่บางทีตำรวจไปจับเขาบอกมันจะมาฆ่าผมผมต้องฟันมันก่อนเลยนะประการถัดมาคือพวกชนิดออกฤทธิ์ผสมผสานทำลายทั้งระบบประสาทแล้วก็จิตใจไปพร้อมๆกันนะโทษต่อร่างกายก็รุนแรงกว่าที่คิดก็ทำลายระบบประสาทสมองเสื่อมซึมเศร้ากังวลอวัยวะภายในเสื่อมลงเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายร่างกายซูบซีดอ่อนเพลียสุขภาพทรุดโทรมนะนำไปสู่ทั้งอุบัติเหตุเพราะการกำกับควบคุมร่างกายบกพร่องมีปัญหายาเสพติดไม่ได้ทำร้ายเฉพาะผู้เสพท่านฟังครับแต่ทำร้ายไปถึงครอบครัวสังคมและบัดนี้ลุกลามมาถึงระดับประเทศชาติผมถึงบอกว่าดาวพฤหัสเข้าสู่ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะนำพาประเทศไทยนะพ้นจากความนะบรรลัยไปสู่ความสีวิไลเนี่ยโหต้องเร่งมือช่วยกันจริงๆท่านผู้ฟังครับต้องเร่งสปีดอย่างยิ่งวิ่งแข่งกันเลยใช้คำนี้เลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้เนี่ยสังคมเราตกอยู่ท่ามกลางอันตรายแบบนี้มาพักใหญ่ๆแล้วมันก็เป็นไปทั้งโลกนะครับนะเพราะมันมีคนที่ได้ประโยชน์จากการค้ายาเสพติดมันมีคนที่นะอู้ฟู่ร่ำรวยจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายแบบนี้ท่านผู้ฟังวันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาคุยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันนี้หางานก็ยากรายจ่ายก็เยอะค่าครองชีพก็แพงท่านผู้ฟังครับแถมค่านิยมในสังคมเนี่ยยังผลักดันให้ทุกคนต้องดูดีนะต้องดูดีต้องมีแบรนด์ต้องเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากหลายบ้านเนี่ยนะครับคุยกับผมนะบอกว่าจารย์ชยุทธเด็กสมัยเนี่ยมันไม่มานั่งเก็บหอมรอมริบอะไรหรอกโอ้คิดอย่างเดียวทำอะไรมันจะรวยแล้วยังไม่พอแล้วอะไรรวยเร็วนะรวยเร็วแล้วไม่พอแล้วไปเช็คอินที่ไหนมันจะดูดีนะป้าอะไรเงี้ยคือสังคมเราขาดแบบอย่างครับท่านผู้ฟังเวลากระทำความผิดพ่อก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพ่อช่วยเองเปลี่ยนคนขับซะให้เรียบร้อยขับรถชนตำรวจตายก็ไม่มีปัญหาคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะค่านิยมการกระทำของคนเจนหนึ่งเนี่ยจำนวนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะได้ปล่อยปละละเลยทั้งตัวเองและสังคมและก็ลูกหลานนะให้เข้าไปให้เปิดช่องทางให้วงจรอุบาทมันวิ่งเข้ามาหาเราท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับราหูเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งท่านเอาดาวดวงเนี้ยสถิตไว้ในภพวินาศของชะตาเมืองหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามหน้าที่ผู้คนไม่ว่าจะระดับไหนระดับใหญ่ระดับกลางระดับเล็กถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับราหูเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยถึงความวิบัติอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะไม่เปิดเผยก็โดยปิดบังท่านผู้ฟังครับบางคนบอกเถียงผมโหยชยุทธ บางคนนะผมเคยคุยเนี่ยผมจำแม่นเลยผมถามว่าเอ๊พี่แกก็รุ่นใหญ่แล้วนะไอ้ตอนนั้นไอ้เรามันก็อายุน้อยก็ดีถามแกไม่เคาะหัวสักทีนึงโอ้พี่แล้วมันอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยผมไปดูฮวงจุ้ยที่ต่างจังหวัดไอ้เรื่องระบบหัวเนี่ยเขาทำมานานแล้วท่านผู้ฟังขออนุญาตไม่พูดว่าจังหวัดไหนนะปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์สมัยก่อนมันไม่มีการ e-auction นะท่านผู้ฟังเวลายื่นประมูลเนี่ยเขาเรียกต้องยื่นซองประมูลในซองประมูลการทำงานโยธาของจังหวัดเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันก่อนเลยว่าใครจะหมอบใครจะได้ไปคนได้ไปก็เอาเงินมาแจกให้คนหมอบคนละเท่าไหร่เนี่ยนะครับได้งานไปเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้นายเท่าไหร่ต้องเอนเตอร์เทนเท่าไหร่คือทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วท่านผู้ฟังผมถามว่าพี่ถนนมันจะโอเคเหรอโอ้ยปุ้ยอย่าไปห่วงอะไรก็เพราะอย่างนี้เสียมันจะได้ซ่อมเพิ่มอีกทีนึงเดี๋ยวพอทำไปแป๊บนึงเดี๋ยวงบมามันจะได้ของบเพิ่มเติมนะแล้วเราก็บอกแล้วขอได้ไงพี่ก็บอกว่ารถบรรทุกมันน้ำหนักมันเกินมันก็เลยต้องซ่อมก็ของบใหม่ก็ได้อีกเห็นไหมฮะมันคิดกันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วท่านผู้ฟังถูกไหมครับมันก็เลยโครงสร้างสังคมมันก็เลยยบยับนะส่วนเด็กๆที่เห็นพ่อแม่เติบโตมาไอ้อย่างนี้ก็ทำได้อย่างนั้นก็ทำได้ก็ย่ามใจครับก็คิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ฉันทำได้พ่อแม่ฉันร่ำรวยมาแบบนี้ท่านผู้ฟังครับแต่ไม่มีใครหลีกลี่หนีพ้นผลแห่งกรรมที่ได้กระทำไว้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังผมเชื่อมั่นอย่างนั้นอย่างยิ่งผมอาจจะโชคดีกว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่ผมได้ไปเห็นชีวิตผู้คนผมว่าอย่างน้อยก็หลายพันครอบครัวตลอด30ปีที่ผมได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนั้นครอบครัวนี้นะครับได้เห็นประสบการณ์ชีวิตเห็นสภาพการความขึ้นลงๆของผู้คนในสังคมนะเห็นความแปรปรวนของตระกูลใหญ่ๆเห็นความเติบโตของคนตัวเล็กตัวน้อยแต่ตั้งตนอยู่เป็นสุจริตชนประกอบสัมมาอาชีพพัฒนาฝึกฝนตนเองเห็นคนที่น้อมนำแนวพระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะอยู่อย่างพอเพียงสร้างตนให้มีความเข้มแข็งนะให้มีอาวุธเป็นให้มีปัญญาเป็นอาวุธนำพาตนเองไปสู่ความเจริญคือผมเห็นมาเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นมาโดยสม่ำเสมอคือใครก็ตามที่ได้มีโอกาสใช้เงินที่ได้มาจากการทุจริตประพฤติมิชอบการโกงกินบ้านเมืองกินสินบาทค่าสินบนเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้หรือแม้แต่ประกอบก็เรียกว่าเป็นธุรชนค้าขายของที่มันทำลายผู้คนคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีตังค์ครับแต่ความสุขใจมีน้อยความอิ่มเอมใจมีน้อยนะบางคนนี่สุขใจน้อยอิ่มใจน้อยปิติน้อยนะก็ต้องไปขนขวายครับนะต้องไปทำอะไรที่มันทำให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเพราะมันนั่งนอนอยู่บนกองเงินที่เป็นเงินบาปท่านผู้ฟังงั้นวันนี้การที่มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งออกมาชูธงว่าถ้าขจัดคอร์รัปชันได้งบประมาณแผ่นดินจะกลับเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 4-5 แสนล้านบาทท่านผู้ฟัง 4-5 แสนล้านบาทมันเยอะขนาดไหนถูกไหมครับเห็นไหมฮะแล้วถ้าเกิด 4-5 แสนล้านบาทนำกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบตรวจสอบโปร่งใสกำกับควบคุมได้ประชาชนก็นะก็อาจจะได้รับการอุดหนุนจุนเจือผลักดันให้เจริญเติบโตแข็งแรงกว่านี้บัดนี้ดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ตำแหน่งที่มีพละกำลังดังที่ทุกคนคาดหวังแล้วครับเหลืออย่างเดียวว่าทุกคนต้องแอคทีฟครับเขาเรียกว่าเป็นแอคทีฟซิติเซนเป็นพลเมืองนะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนผลักดันให้สังคมสู่ความโปร่งใสนะผมนั้นตกใจแล้วก็กลัวมากว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งนะครับพอสำนักข่าวของออสเตรเลียเปิดเผยรายละเอียดเนี่ยกลัวจะตกกระจายกันเป็นการใหญ่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งหรือไม่แล้วถ้าเกิดตรวจลึกลงไปมันจะไปเจอขบวนการขนาดใหญ่หรือไม่ท่านผู้ฟังฮะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงนะครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการครับคุณจักรวัฒน์สวัสดีครับพระบิดาจุกรูนะพี่พระบิดาจุกรูบอกช่างบังเอิญจริง เธอเป็นคนจังหวัดพะเยาจริงป่ะครับนี่ผมยังไม่ทราบข่าวนะเธอเป็นคนจังหวัดพะเยาเหรอโหฟังแล้วตกใจสินะพี่พระบิดาจุกรูพี่ต้องคอนเฟิร์มข่าวนะนี่ผมอ่านไปแล้วนะเดี๋ยวประโดนกันหมดนะคุณวันวันอัศนีบอกสวัสดีอาจารย์คุณสมโพธบอกบ้านเมืองเรามีแต่ความหายนะทุกอย่างทุกระบบจริงๆครับอาจารย์พี่สมโพธชัยวิเชียนเป็นดังนั้นเลยพี่นะคุณอรวรรณบอกชอบคอมเมนต์เรื่องคนไม่ยากจนแต่กล้าเสี่ยงหิ้วยาเสพติดค่ะนะคุณพุทธชินรสสวัสดีครับพี่เล็กสุนทรพี่โอกิยูกินะครับวันนี้ฝากไปกราบพระธาตุหลวงเขาเรียกว่าพระธาตุหลวงอยู่กลางนครเวียงจันทน์ด้วยนะครับมีความสุขนะพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับคุณอรวรรณสวัสดีครับนะนี่ก็พูดไปแล้วผมเพลียแทนนะตอนนี้คนที่มีลูกหลานในสังคมคงคิดตรงกันหมดว่าแล้วในอนาคตมันจะอยู่กันอย่างไรถ้าผู้ฟังครับอีกข่าวหนึ่งที่ก็สะเทือนโสตประสาทนะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะขณะนี้เนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอันสิทธิ์สัมพันธรักษ์ประกาศฟ้องเพจ CSILA ซึ่งเพจนี้มาเปิดเผยกรณีที่มีการนะเอ่ยอ้างถึงภริยาของท่านนะผมคิดว่าเป็นการดีครับนะการดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนผมว่าเป็นไฟบังคับครับยังไงท่านก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำไปกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนคลิปเสียงเนี่ยก็เข้าใจแล้วครับว่ามันคุยกันไปก็คุยกันมาแต่มันต้องเอาหลักฐานมาเปิดให้ดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดมาจากแรงสั่นสะเทือนเพราะความขัดแย้งภายในกระทรวงหรือไม่เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังผมเรียนไปเมื่อวานนี้ว่าการที่ราหูพลังงานมันเยอะมากเนี่ยนะครับเวลาราหูจะเดินจากกลุ่มเข้ามังกรเนี่ยเขาเรียกว่าเดินจากเกษตรไปเป็นมหาจักรราหูเกษตรนี่คือมีอำนาจในตัวนะมีอำนาจในตัวแต่ราหูมหาจักรนี่คือมีอำนาจและพลุ่งพล่านด้วยท่านผู้ฟังเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จังหวะนี้มันจะเป็นจังหวะที่ไม่รู้อะนะอย่างเมื่อวานนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะฮะท่านก็ไปจัดการเรื่องของที่ดินที่ทับลานเห็นไหมครับเป็นภาพข่าวนะท่านก็บอกว่ามีคนไปยืนซักถามท่านนู่นนี่นั่นท่านบอกถ้าคุณไม่ใช่ชาวบ้านคุณออกไปเลยแต่เสียงท่านอาจจะเขียวกว่าผมนะเพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวเสียงก็เลยเขียวหน่อยนะคุณออกไปเลยคุณเป็นนายทุนหรือเปล่าโอ้โหท่านซัดเต็มที่เลยเห็นไหมครับนี่ขนาดแค่ราหูอยู่ที่ราศีกุมเดี๋ยวพอราหูเข้ามังกรเนี่ยมันแรงกว่านี้ครับนะเพราะอำนาจกับความพลุ่งพล่านพอมันผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นแหมมันจะเรียกว่าเป็นอะไรมันจะเป็นแรงระเบิดนะฮะที่สำคัญพี่พระพิดาจุกรูให้ข้อมูลมาอีกความบังเอิญอีกเรื่องคือ AOT ขึ้นกับท่านรองผมสีขาวๆนี่มันรายการทุบโต๊ะหรือรายการอะไรนะพี่พระบิดาจุกรูนะครับอ้าวเป็นความบังเอิญฮะก็นี่แหละครับราหูมีกำลังมันคือก็คือประการนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะฮะเบรกหน้าเรามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการเบอร์โทรศัพท์ของเราครับ2763632และ2763633มาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กับผมชยุทธวันเกิดฮะเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ฟังครับแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะผมคิดว่าแฟนๆรายการของผมนะก็ติดตามความเป็นไปของโลกย้อนกลับมาดูตัวเราเองแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางอะไรบ้างท่านผู้ฟัง 2-3 วันก่อนผมยกเรื่องความฝัน16ประการของพระเจ้าพระเศนที่โกศลมาอธิบายความขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับวันนี้ก็มาพูดกันต่อสักหน่อยดีไหมฮะเพราะว่ามีแฟนรายการทวงชยุทธคุณอย่าลืมนะไม่ลืมครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่ทำให้น่าตื่นตระหนกมากกว่านั้นนะวันก่อนนี่เราไปถึงความฝันประการที่8ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลก็คือก่อน 2,500 ปีที่แล้วแล้วเมื่อพระพุทธองค์อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ในห้วงเวลาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะเมื่อครั้งตนเองนั้นเกิดความรู้สึกประหลาดกับความฝันที่เกิดขึ้นช่วงย่ำรุ่งก็เลยไปทูลถามพระพุทธองค์ในความฝันในประการที่9นี่นะครับวันนี้เป็นความฝันประการที่10พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็กราบทูลถามพระพุทธองค์นะครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นะก็คือองค์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เห็นข้าวสุกที่คนหุงในหม้อใบเดียวกันแท้ๆแต่หาสุกทั่วกันไม่เป็นเหมือนผู้หุงตรวจดูแล้วว่าไม่สุกเลยแยกกันไว้เป็น3อย่างคือข้าว1แฉะข้าว1ดิบข้าว1สุกดีนี้เป็นสุบินที่10ท่านพระพุทธองค์ตรัสเห็นอย่างไรท่านบอกว่านะผลประการนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่จะเกิดในอนาคตด้วยว่าในกาลภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ดำรงธรรมพระราชาคือผู้ปกครองนะครับเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดำรงในธรรมแล้วข้าราชการก็ดีพราหมณ์คหบดีก็ดีชาวนิคมชาวชนบทรวมถึงมนุษย์ทั้งหมดนับแต่สมณะและพราหมณ์จักพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้เทวดาทั้งหลายก็จักไม่ทรงธรรมในรัชกาลแห่งอัตธรรมมิกราชทั้งหลายก็คือผู้ปกครองที่ไม่มีธรรมในตนนะครับจักไม่ทรงธรรมในรัชกาลแห่งอัตธรรมมิกราชทั้งหลายลมทั้งหลายจักพัดไม่สม่ำเสมอก็คือเกิดพายุรุนแรงแปรปรวนนะครับพัดแรงจัดทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือนเมื่อวิมานเหล่านั้นถูกลมพัดสั่นสะเทือนฝูงเทวดาก็พากันโกรธแล้วจักไม่ให้ฝนตกถึงจะตกก็จะไม่ตกกระหน่ำทั่วแว่นแคว้นมิฉะนั้นจะไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดคือตกแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ตกเป็นหย่อมๆนะผู้ฟังครับการหว่านนะในที่ทั้งปวงจักไม่ตกกระหน่ำทั่วถึงแม้ในชนบทแม้ในบ้านแม้ในตระพังแห่งหนึ่งแม้ในตระกูลหนึ่งเหมือนกันกับในแคว้นฉะนั้นเมื่อตกตอนเหนือของตระพังก็จะไม่ตกในตอนใต้คือพูดง่ายฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและไม่ตกตามพื้นที่ที่ควรจะตกท่านผู้ฟังข้าวกล้าจักเหี่ยวแห้งข้าวตายนะครับเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่งข้าวกล้าก็จักสมบูรณ์ข้าวกล้าที่หว่านแล้วในขอบขันธสีมาของพระราชาพระองค์เดียวกันจักเป็น3สถานด้วยประการฉะนี้เหมือนข้าวสุกในหม้อเดียวกันมีผลเป็น3อย่างฉะนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุจะยังไม่มีแก่มหาบพิตรคือพูดง่ายว่านะพระราชาหรือผู้ปกครองทั้งหลายไม่ดำรงตนอยู่ในธรรมเมื่อผู้ปกครองไม่อยู่ในธรรมข้าราชการก็ไม่อยู่ในธรรมชาวบ้านชาวช่องชาวชนบทก็ไม่อยู่ในธรรมก็ทำให้เกิดความวิปริตผิดปกติของธรรมชาติวันนี้เราอยู่อย่างนั้นไหมท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับเรานี่อยู่อย่างนั้นเลยครับแล้วยิ่งมันมีข่าวทุจริตประพฤติมิชอบเบ่งบานโมโหระทึกขนาดนี้แสดงว่าปีนี้เนี่ยอภิมหาพิบัติภัยทางธรรมชาติมันจะใหญ่มากสิครับยิ่งถูกไหมฮะยิ่งเจอขบวนการสอบทุจริตข้าราชการซัดเข้าไปเงินสะพัด 4,000-5,000 ล้านเนี่ยนะครับแล้วทำให้เรายิ่งกังวลไปกว่านั้นอีกนะก็ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับ ทำไมคนที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำงานในหน่วยราชการและเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมครับเวลาใกล้จะหมดเหลือเพียง2นาทีนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยเอาพุทธธรรมนายข้อที่11มาดีไหมฮะท่านผู้ฟังครับนะก็เห็นใจจริงๆท่านอยากฟังผมเข้าใจนะครับเฮียปานพลสวัสดีครับคุณจิระโรจน์สวัสดีครับถ้าผู้ฟังที่ยังจะปรึกษาเรื่องโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยกับผมนะครับท่านก็แอดไลน์ผมไว้นะฮะเมื่อวานผมได้คุยกับคุณลุงเจริญทรัพย์คุณลุงเจริญทรัพย์เนี่ยปีนี้ท่านอายุ92เอ่ยชื่อได้เลยเพราะว่าท่านคงไม่ว่าอะไรผมละนะปรากฏว่าคุณลุงท่านนี้เคยมาเรียนโหราศาสตร์กับผมปี2541นะแล้วตอนนั้นก็นั่งคุยดูดวงกันนี่แหละท่านมีราหูกุมลัคนาเป็นเกษตรที่ราศีกุมตอนนั้นก็ท่านก็60กว่าแล้วปีนี้ท่าน90กว่าตอนนั้นท่านก็เคยเกิดความวิตกกังวลใจว่าเอ๊ะชัยยุทธชีวิตมันจะไปถึงไหนผมบอกคุณลุงครับยังไงก็90แน่นะดาวมีกำลังมากเมื่อวานคุยโทรศัพท์กันหัวเราะเอิ๊กอ่ะ92แล้วอาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วก็ที่สนุกกว่านั้นคือเป็น92ที่สัมปชัญญะสติปัญญายังดีมากเพราะยังคุยเรื่องดวงดาวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ตรวจเช็คชะตากับผมเนี่ยนะครับคุยกันยาวครับนะท่านแอดไลน์ผมไม่ได้นะครับไลน์ ID ผมคือโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับโหรา 97A ถ้าจะสอบถามเรื่องฮวงจุ้ยท่านบอกผมสักหน่อยนะครับท่านจะสร้างบ้านท่านจะปรับปรุงที่อยู่อาศัยท่านจะทำออฟฟิศท่านจะทำธุรกิจทำโรงงานไลน์ ID ของผมคือ HORAเลข9เลข7ตัว A ครับแอดมาได้แล้วส่งข้อมูลมาคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการที่อยู่กันตั้งแต่ช่วงต้นเวลาจนถึงท้ายรายการนะครับพรุ่งนี้ผมชยุทธวันเกิดกลับมาพบทุกท่านใหม่ FM 97วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกกและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสาสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสิทธรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์

0: นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
1: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์ที่จริงแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสคเขาก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสคเนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
3: ทั้งนี้ปัจจุบันอสครับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดาง สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

0: เปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
1: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
2: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก
1: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
3: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพ ร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิศาปทุมมารายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
4: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอร์รูมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที
5: ่ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: กบขเผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบข กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talkสิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทั้งนี้ทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสุนกุหลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2สวนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปแลนด์2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารินทาตุการและลัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลีจากจีน6ต่อ2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1ต่อ2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2ต่อ1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุน ในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
10: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงข้าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดีเอมารอนถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th รมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพืชศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพืชศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่09-3130-0675สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไรท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงาน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
15: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02-547-4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันค่ะวันอังคารที่30มิถุนายน2569แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดือนใหม่แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะวันอังคารที่28กรกฎาคมและวันพุธนะคะวันพุธที่29กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยต่อด้วยวันเข้าพรรษาแต่วันเข้าพรรษาเนี่ยภาคเอกชนก็ไม่ได้เป็นวันหยุดกันนะคะเราก็หยุดกันวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็วันที่29ก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นเองค่ะอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฝานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ดีเจฝาก็ฟังไลฟ์สดของทีม Oral Rice เขานะคะ ORALRICE ในบ้านสีส้มก็เลยต้องกดซื้อซะหน่อยเพราะเวลาไลฟ์สดเนี่ยราคาย่อมยาวดีจริงๆเลยเขาจะมีการไลฟ์สดช่วง 11:00 นแล้วก็ช่วง 2:00 นตอนภาคค่ำถ้าเกิดว่าแฟนในการสนใจน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในบ้านสีส้มหรือในแฟนเพจออร์ไรได้เลยนะคะเมื่อวานก็กดมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้น่าจะมาถึงบ้านนะคะคุณผู้ฟังและก็ตัวนี้เนี่ยดิฉันก็แนะนำคุณผู้ฟังนะเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมเลยดิฉันก็ใช้เป็นประจำน้องสาวสั่งซื้อไป2ขวดด้วยเหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrice OILRICE หรือโทรสอบถามได้0814914291ก็จบข่าวภาคเที่ยงก็ฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวกันต่อเลยนะคะก่อนจบข่าวภาคเที่ยงก็จะเป็นรายการทุบโต๊ะโหนด้วยดิฉันก็นั่งฟังนะคะฟังอาจารย์ชยุทธวันเกิดโอ้มีแฟนรายการถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณเพิ่มทรัพย์เนี่ยอายุ90กว่าแล้วนะยังสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นของอาจารย์ชยุทธวันเกิดอยากจะทราบจริงๆเลยนะว่าแฟนรายการ FM 97เนี่ยหลักไหนกันบ้างแล้วหลัก5หลัก6หลัก7หลัก8หลัก9อยู่กันกี่คนแล้วคะเนี่ยดีเจฟาเดี๋ยวเผลออีกสัก2ปีจะเข้าหลัก6แล้วอะโอ้ยตอนหลัก4นี่ก็รู้สึกว่าไวเหลือเกินไม่อยากเข้าหลัก4นะคะเผลอๆแป๊บเดียวหลัก5เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวจะเข้าหลัก6นะคะก็เสียดายแฟนรายการท่านนึงค่ะนะคะคุณแม่ของท่านนายแพทย์พนิจจันทราภักดีคุณแม่จริยาท่านก็จากไปในวัยใกล้จะ90นะคะคุณฟังก็เป็นไปตามวัยแหละนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพกันด้วยเมื่อสักครู่ฟังช่วงของบทความประจำวันเกี่ยวกับเรื่องวัยทองบางคนก็วัยทองก่อนวัยอันควรวัยทองนี่เป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะดิฉันฝากก็เจอมาแล้วคุณฟังเรื่องของวัยทองเนี่ยก็ต้องไปพบคุณหมอค่ะไปพบคุณหมอด้านเวลเนสนะคุณหมอก็จะจ่ายพวกวิตามินมาแล้วก็มีการตรวจกระดูกด้วยว่าพบภาวะกระดูกบางก็นี่แหละการพบภาวะกระดูกบางขนาดได้รับประทานแคลเซียมยังไปเกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วถึงขั้นขาหักเลยอัน นี้ก็เลยต้องมีการฝึกฝนกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็พยายามออกกายบริหารและที่สำคัญคือต้องลดน้ำหนักท่องเอาไว้ลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ต้องลดแบบเครียดนะนี่ก็น้ำหนักก็ค่อยๆลดมาเพราะว่ารู้แล้วว่าเรื่องของความอ้วนเนี่ยนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเวลาไปพบหมอทีไรนะคุณฟังหมอนี่ให้ลดน้ำหนักทุกครั้งเลยเราก็อย่าเพิกเฉยต่อเรื่องนี้นะคะต้องลดน้ำหนักต้องดูแลอาหารจัดสัดส่วนอาหารค่ะครึ่งหนึ่งของจานเนี่ยต้องเป็นผักนะคะแต่ว่าดิฉันบอกคุณฟังเลยว่าผักเนี่ยอยากให้รับประทานผักที่ต้มแล้วหน่อยนะแต่ว่าถ้าจะทานผักสดเนี่ยคุณฟังต้องมาล้างเองให้สะอาดเพราะว่าถ้าไปกินผักที่ไม่สะอาดเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงนะคุณฟังติดเชื้อ H. pylori เนี่ยกินยาเป็นกำๆเลยตัวเองก็เคยเกิดมาแล้วเนี่ยแหมดิฉันฝากบอกจริงๆนะยังคุยกับคุณทมนวันแฟนรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ด้วยบอกดิฉันฝากนี่ก็เป็นมาจะหลายโรคแล้วนะคะนะบ้านหมุนก็เป็นนะแล้วก็บุดวิดโอ้ไม่ได้คุยให้แฟนรายการฟังเมื่อวานจบรายการไปแล้วอ้าวบอกคุณฟังว่าจะคุยให้ฟังว่าไปตรวจสุขภาพมานะคะคุณหมอเขาจะนัดตรวจทุก4เดือนบุดวิดเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลสะสม6อ่ะน้ำตาลสะสม6คุณหมอถามคราวที่แล้วเมื่อ4เดือนที่แล้วบอกว่ากินมะยงชิดเยอะใช่ไหมบอกอ้าวคุณหมอทราบได้ยังไงคะคุณหมอบอกว่าเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาช่วงที่มะยงชิดนะคะกำลังเป็นฤดูกาลเนี่ยเจอน้ำตาลสูงทุกคนเลยกินมะยงชิดมาใช่ไหมบอกว่าใช่คุณหมอก็เลยบอกเออลดผลไม้ที่มีรสหวานหน่อยนะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้า6เนี่ยอาจจะต้องกินยาเบาหวานแล้วนะก็ไปลดดิฉันก็ตั้งใจปฏิบัติตัวค่ะคุณฟังลุ้นมากบอกเลยผลตรวจเนี่ยคือปกติก็เป็นคนที่จะต้องโชว์ผลตรวจเลือดผลอะไรนะอันนี้ไม่กล้าโชว์เลยคือกลัวมากเลยเพราะว่าผลตรวจคราวก่อนเนี่ยน้ำตาลก็สูงนะคะแล้วก็ไขมันสูงตอนนี้ก็เลยตั้งใจปฏิบัติตัวนะคะก็ลดน้ำตาลก็ไม่กินของหวานแล้วก็ผลไม้รสหวานเนี่ยไม่ทานก็จะทานพวกชมพู่ฝรั่งนะคะแล้วก็แก้วมังกรนะคุณฟังปรากฏว่าตึ้งตึ้งตึ้งตอนคุณหมอให้ดูผลลุ้นมากว่าอุ้ยน้ำตาลมันจะหกหรือเปล่าเปล่าคุณฟังลดมาได้นะคะน้ำตาลในเลือดน้ำตาลสะสมเนี่ยเดี๋ยวดูสินะเราก็มาอวดกันนะคุณฟังมาขิงกันหน่อยมีเพื่อนรุ่นพี่ไปด้วยนะคะได้ 5.8 ค่ะนะน้ำตาลสะสมนี่เขาจะเขียนเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษนะ Hbaแล้วก็ 1C result นะคะ 5.8Normal range ก็คือ 4.8 ถึง 6 ค่ะก็จะพยายามลงให้ได้อีกนะเดิมเนี่ยดิจะฝากแค่ 5.5 นะคะก็มันจะ 5.5 น่ะแล้วมันขยับขึ้นมาเป็น6ไงแล้วคุณหมอบอกไปกินมะยงชิดใช่ไหมบอกใช่ตอนนี้มันขยับลงมา 5.8 ก็ตั้งใจว่าขยับมาเป็น6นะคะแล้วก็มาเป็น 5.8 ครอบนี้ก็เลยไม่ต้องนะคะส่วนกลูโคสนะน้ำตาลเนี่ยค่าเรนจ์มันอยู่ที่70ถึง100นะคะได้99ก็แสดงว่ากินทุเรียนนะยังกินทุเรียนอยู่แต่ค่าอื่นดีหมดเลยวันนี้คุณหมอชมนะคะค่าอื่นทุกตัวเนี่ยต่ำโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ค่ะของดีเจฝาเนี่ย68เองนะคะค่ามาตรฐานอยู่ที่40ถึง149 HDL ค่ะ89นะคะอันนี้คุณหมอบอกว่าสูงดีนะคะก็คือค่ามาตรฐานต้องมากกว่า39อันนี้เป็นไขมันดีส่วนตัวไขมันเลวนะคะค่าเรนจ์อยู่ที่30ถึง129ดิจะฝ่ายอยู่ที่112ค่ะแล้วก็พวกของการทำงานของตับนะตัว SGOT ไอ้ SGOT อะไรเนี่ยนะคะก็ได้24ค่ามาตรฐาน0ถึง40 SGPT 29 0ถึง40นะคะคุณฟังแล้วก็ตัวโซเดียมนะคะเดี๋ยวโซเดียมนี่อาจจะต้องลดหน่อยนะค่ามาตรฐาน135ถึง155อยู่ที่145โพแทสเซียม 3.5 ถึง 5.5 มาตรฐานอยู่ที่ดิฉันอยู่ที่ 3.9 นะคะประมาณนี้นะโอ้คุณหมอบอกว่าดีอ่ะก็ดูแลตัวเองดีตัวที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอชี้ให้ก็คือตัวไตรกลีเซอไรด์ไม่ค่อยได้ทานเครื่องในสัตว์ไม่ค่อยได้ทานแป้งเยอะใช่ไหมบอกใช่คุณหมอตั้งใจมากเลยเพราะว่ามาเจอคุณหมอครั้งนี้อยากเอาผลตรวจเลือดดีๆมาฝากค่ะแล้วก็ตัวของปัสสาวะก็ปกตินะไม่มีค่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรสูงเกินเลยนะคะรอบนี้ปกติทุกอย่างเลยโอ้ยโล่งอกนะคะคุณผู้ฟังนะคะแฟน FC DJ ฝาก็เรามาดูแลสุขภาพกันละกันถามว่าเทคนิคทำยังไงนะคะคุณฟังก็ทำกับข้าวกินเองซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูแกงส้มนี่แหละค่ะเมนูแกงส้มและเมนูสำคัญตอนนี้นะคะคือไข่ต้มคุณฟังคือจริงๆเขามีบอก เห็นเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของไปซื้อโปรตีนไข่ขาวมากินก็ได้อย่างที่อาจารย์พนิษฐ์แนะนำนะคะอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องโปรตีนไข่ขาวดิฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอคุยจริงๆแล้วบอกถ้าคุณกินไข่ต้มได้คุณกินไข่ต้มไปไข่ต้มประหยัดกว่าตั้งเยอะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยดิฉันก็จะต้มน้ำร้อนไว้ให้มันเดือดนะคะคุณฟังแล้วก็เอาไข่ต้มลงไปนะคะสักประมาณ8นาทีค่ะเปิดเพลง2เพลงอ่ะได้เลยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำร้อนออกก่อนพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ใส่น้ำเย็นแล้วก็แกะโอ้อร่อยตอนนี้ก็เลยกินพวกไข่แดงนี่จะกินแค่วันละฟองค่ะแล้วก็ไข่กิน3ฟองนะแต่กินไข่แดงแค่ฟองเดียวแล้วก็จะบีไข่ขาวกินโอ้ได้ผลนะแล้วอิ่มท้องดีมากๆเลยนะคะก็เลยว่าฝากแฟนๆในการมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยนะคะนะคุณสกาวรัตน์เคยถามว่าผอมลงหรือยังผอมลงหน่อยนึงแล้วค่ะเพราะว่ากลัวมากกลัวมากว่าจะเป็นเบาหวานไงคะก็เลยต้องดูแลตัวเองรวมทั้งความดันด้วยความดันก็จดไปให้คุณหมอดูนะคะส่วนใหญ่ดิฉันจะเป็นความดันพุ่งเวลาอดอาหารแล้วไปโรงพยาบาลแต่ถ้าอยู่บ้านปกติไม่เป็นคุณหมอก็เลยถามว่าเวียนหัวไหมปวดหัวข้างเดียวไหมบอกไม่เป็นเลยคุณหมออยู่บ้านเนี่ยชิลมากเพราะว่าได้ทำงานที่รักอยู่บ้านแบบนี้นะคะดิฉันเวิร์กฟอร์มโฮมนะคุณฟังจัดรายการวิทยุเนี่ยตั้งแต่สถานการณ์โควิดก็เลยได้จัดรายการอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากพูดจริงๆนะเคยคิดจะไม่จัดรายการเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีความทุกข์มากกว่าได้จัดรายการนะคะยกเว้นแต่ว่าถ้ามีภารกิจจริงๆก็ต้องขออนุญาตคุณฟังอาจจะมีผู้ดำเนินรายการอื่นมาช่วยจัดรายการแทนด้วยนะคะอย่างดีเจนัทดีเจพี่อิ๋วสุภรัตน์นะคะที่อาจจะวนมาจัดให้บ้างถ้าเกิดติดภารกิจนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นการบันทึกเทปไว้ก็ดีฝากก็คิดว่าถ้าเกิดยังมีผู้สนับสนุนรายการอยู่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้และที่สำคัญก็คือแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนี่แหละค่ะที่ยังอยู่คู่กับรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะและอย่าลืมเรื่องนึงคุณฟังดีเจฝากมาจะบอกกับคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเองเนี่ยใช้สิทธิ์ข้าราชการบอกเลยสิทธิ์ข้าราชการแต่ถามจริงๆนะว่าถ้าย้อนอดีตไปได้เนี่ยอาจจะไปซื้อประกันสุขภาพเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าสิทธิ์ข้าราชการนี่ก็ต้องนั่งคอยนานมากเพราะคนไข้คุณหมอค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้นี่นะอาจจะแบ่งเงินเล่นหุ้นเนี่ยเอาไปซื้อประกันสุขภาพเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเองที่ประสบอุบัติเหตุขาหักอ่ะแล้วก็ซื้อประกันอุบัติเหตุไว้น่ะนะคะซื้อ PA ใช่ไหมคะ Personal Accident ได้อ่ะกับพี่จูค่ะนะพี่จูอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาราชเทวีนะคะถ้าใครสนใจก็นั่ง BTS พญาไทขึ้นไปชั้น2 BTS เลยถามหาพี่สาว DJ ฝ่าซื้อไว้เลยคุณฟัง 5,900 เองปีละ 5,900 นะรักษาได้ครั้งละ 100,000 เนี่ยคือคิดว่าคุ้มน่ะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไงเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณคือเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้หมดเลยซึ่งตอนนี้นะคุณฟังบอกเลยว่าโรงพยาบาลของรัฐเองเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อจะรองรับผู้ป่วยประกันผู้ป่วยประกันเอกชนนี่แหละเพราะว่าเวลาที่เราไปรักษานะคะแต่ว่าอันต้องขึ้นอยู่กับกำลังด้วยแหละบางคนก็ไม่มีกำลังจริงๆอ่ะมันก็ไม่สามารถนะคุณฟังคือเงินไม่เหลือแล้วอ่ะแค่กินพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายหนี้จ่ายอะไรไปก็ไม่มีเงินที่จะออมมาซื้อประกันแล้วอ่ะแต่ถ้าคุณมีกำลังพอนะคะคุณไปซื้อประกันไว้บ้างประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันนะคือพอมีแล้วเนี่ยมันสะดวกนะคุณฟังดิฉันฝ่าเองเนี่ยตอนที่ขาหักนะโอ้ไปรักษาที่สิริราชปิยมหาราชการุณก็เลยติดใจเลยนะคะแต่เวลาไปที่โรงพยาบาลของรัฐนี่ก็ดิฉันฝ่าใช้สิทธิ์ข้าราชการดีกว่าก็ได้นั่งคุยกับพี่ๆที่ไปรักษาด้วยกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นโยบายของภาครัฐนะคะก็เปิด16พรีเมียมคลินิกโรงพยาบาลรัฐกรมการแพทย์รับประกันสุขภาพของเอกชนเลยอันนี้ก็สำหรับคนที่เขามีกำลังแล้วก็อย่าไปคิดว่าอุ้ยเงินเสียไปมันไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเลือกดูที่เหมาะกับประกันของตัวเราเองนะคะอาจจะเป็นแผนประกันต่างๆคุ้มครองโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฟังนะคะเวลาเจอขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุไม่คาดฝันคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่เป็นหรอกนะคะแล้วก็เรียนคุณฟังวันนี้เดียฝากก็ได้ช่วยนะคะน้องนะคะเรื่องของผู้ป่วยบัตรทองนี่แหละที่ไม่ค่อยได้รับความสะดวกเรื่องใบส่งตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแคนเซอร์นะคะแคนเซอร์ anywhere เนี่ยจริงๆสามารถ

เนี่ยคำนึงถึงคนป่วยด้วยนะคะเข้าใจคนป่วยด้วยโอ้เขาทุกข์กายอยู่แล้วเนี่ยจะต้องให้เขาทุกข์ใจเที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปเพื่อขอใบส่งตัวไปถึงอีโรงพยาบาลที่จะรักษาก็ต้องไปเข้าแถวยาวเพื่อจะส่งใบส่งตัวอีกโอ้วุ่นวายจริงๆนะคะกับระบบประกันต่างๆที่อยู่ในภาครัฐนั่นเองค่ะนะก็อยากให้ท่านผู้ว่ากทม.นะคะก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปให้ผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยมาสังกัดกับสำนักงานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครด้วยดิฉันฝากก็เชียร์นะคะให้เป็นหน่วยปฐมภูมิเลยแล้วก็ถ้าคุณเกินกำลังคุณก็ส่งไปที่หน่วยทุติยภูมิได้นะคะอันนี้ถ้าคนที่ติดตามเรื่องของสปสช.อย่างดิฉันฝากเนี่ยสมัยตอนที่เป็นนักข่าววิ่งข่าวเนี่ยคุณฟังก็วิ่งข่าวกระทรวงสาธารณสุขตลอดอ่ะนะคะก็เข้าใจแล้วก็เห็นนโยบายต่างๆวันนี้โทรไปสปสช.ก็คุยเรื่องเนี่ย Cancer Anywhere ไม่ต้องมีใบส่งตัวแล้วก็ฟังไปบอกขอโทษนะคะคือทราบค่ะเพราะว่าทำข่าวมาตลอดเวลาเขาออกข่าวอะไรดิฉันก็อ่านดิฉันก็พิมพ์ข่าวให้แหละแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ใช่ไงนะเดี๋ยวทางสปสช.เขาก็เลยรับเรื่องที่จะประสานงานให้กับน้องท่านนี้นะคะแต่โหก็เรียกว่าใบส่งตัวนี่สร้างความยุ่งยากมากๆเลยทีเดียวค่ะและคุณฟางอาชีพที่มีเกียรตินะคะต้องรักษาเกียรติยศของตัวเองไว้นะคะเมื่อวานตกตะลึงกันเลยนะคะเป็นข่าวใหญ่นะเรื่องของแอร์การบินไทยอ่ะนะคะไฟที่ไปออสเตรเลียปรากฏว่าเจอยาเสพติดในกระเป๋าที่หิ้วไปคือปกติเนี่ยแอร์เขาจะได้เข้าช่องพิเศษสำหรับลูกเรืออยู่แล้วนะคะแต่ก็คงจะมีเบาะแสแล้วก็เลยทำให้ถูกจับได้อู้โทษหนักมากเลยทีเดียวค่ะปรากฏว่าเป็นการรับหิ้วนะคะรับหิ้วนะคะงานนี้เนี่ยก็ต้องติดคุกติดตารางที่ออสเตรเลียอย่างแน่นอนโทษหนักด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพะเยาเดี๋ยวตำรวจต้องตามไปถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะวันเมื่อวานนี้ก็ตามไปที่พักที่เช่าอยู่ด้วยย่านบางนาเพราะว่าต้องบินที่สุวรรณภูมิก็เลยเลือกเช่านะคะเป็นห้องเช่าเป็นเหมือนอาจจะเป็นคอนโดนะคะที่แถวแถวย่านบางนานะคะแล้วก็คงจะต้องสืบสอบไปด้วยนะคะทั้งเรื่องของญาติพี่น้องทั้งเรื่องของครอบครัวต่างๆนะคะก็อย่างไรก็ตามเรื่องของการทำอาชีพเสริมนะคืออยู่ในวัย26ปีก็อยากจะทำอาชีพเสริมแต่ระมัดระวังอย่างยิ่งและข่าวนี้ได้ประโยชน์กับเราอย่างไรคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งผลีผลามแสดงความคิดเห็นไปนะคะเรื่องของแอร์การบินไทยคนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นบางคนก็เงิบไปเหมือนกันนะคะบอกว่าน้องเขาเพิ่งมาทำครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าบางคนก็บอกว่าเป็นมีบริษัทรับหิ้วด้วยเลยนะคะคุณฟังอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปดิฉันฝากไม่คอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นเลยสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แต่ที่แน่ๆคืออาชีพแอร์เนี่ยเขามีอาชีพเสริมกับการรับหิ้วเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ประทินโฉมน้ำหอมอะไรอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะเขามีเครือข่ายมีห้องไลน์รับหิ้วของอะไรกันต่างๆด้วยนะคะเรื่องนี้มีการเตือนเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพหรือว่าคนร้ายที่ส่งเฮโรอีนข้ามชาติเนี่ยมันก็มีวิธีการเนียนๆทุกอย่างนะคะทางด้านของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีการเตือนเรื่องนี้เลยปปส.ค่ะนะคะเตือนเลยระวังนะคะเรื่องของการรับหิ้วหรือฝากของหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือรับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดนะคะงานนี้เขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วนะคะอย่าคิดว่าตัวมีเองมีอาชีพมีอภิสิทธิ์ต่างๆแล้วก็ไปขนของแบบนี้หรือบางคนคิดว่าโอ้โหรายได้ที่ได้จากตรงนี้มันคุ้มจังเลยฉันจะต้องลองเสี่ยงดูสักครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โทษนี่เรียกว่าคุณเนี่ยติดคุกแบบนานนะติดลืมเลยทีเดียวนะคะทางนี้ก็หลีกเลี่ยงนะคะคุณฟังเพราะว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยจะใช้วิธีการจ้างหรือฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศแล้วคุณก็จะต้องเป็นผู้ต้องหานะคะอัตราโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังหุ้นไบโพล่ากันต่อแล้วกันนะคะคุณฟังหลายท่านบอกแหมเสียดายนะคะบางคนบอกอุ้ยออกจากบ้านไปไม่ได้เก็บเดลต้าเมื่อวานนี้วิ่งพวดพลาดขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะรู้อะไรไม่เสียใจเท่ารู้นี้นะคะคุณฟังไม่เป็นไรนะคะหุ้นก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันนะคะวันนี้หุ้นก็ดีต่อเพราะมีแรงหนุนจากฟันโฟต่างชาตินะคะบวกมาได้ 5.46 จุดค่ะนะคะปิดที่ 1586.27
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 39,483 ล้านบาทหุ้นขึ้นก็ต้องขายบ้างนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้ดิฉันก็ขายบ้างเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะลงดอยไปแล้วเรียบร้อยนะคะอดทนมากนะคะเดี๋ยวมันคงจะไปต่อหรือเปล่าเนาะเป็นหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวนะคะล้นลามากเลยนะคะพอหุ้นขายออกนี่สบายใจสบายใจนะคะเดี๋ยวรอหุ้นตัวอื่นจะวิ่งกันต่อ

ไปนะคะอย่าง CPO ที่ดิจิฟาแนะนำนะคุณฟังก็ช่วงที่เราซื้อกันแถวๆ43 44บาทใช่ไหมคะอันนี้ก็หลายคนก็คุณเล็กก็ซื้อตามดิจิฟาไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาขอให้วิ่งแรงๆแล้วกันนะคะแฟนคลับของ FC DJ ฝาเดี๋ยวเบรกหน้าทักทายกันนะคะคุณฟังอยู่ด้วยกันที่นี่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวและอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตาม Facebook Fanpage Oro Rise กันช่วยอุดหนุนกันด้วยละกันนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารคุณโอ๊กด้วยเป็นแฟนรายการเหมือนกันนะคะดิจิฟาใช้ดีจริงๆคุณฟังนะครับเพราะว่าสินค้าในท้องตลาดที่ซื้ออยู่เนี่ยนะที่เรามีเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ค่ะแล้วตัวเองเป็นคนรักช่องปากมากพอมาเจอออร่าไรส์เนี่ยโอ้โหมีความสุขนะตื่นมาปากไม่เหม็นไม่มีกลิ่นปากแล้วก็เหงื่ออักเสบนี่หายไปเลยนะคะวันนี้ได้ประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเกี่ยวกับเรื่องบัตรทองต่างๆที่วุ่นวายกับเรื่องใบส่งตัวมากๆเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะรู้ก่อนรักษาได้ค่ะขอมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีครอบครัวที่คอยช่วยเหลือนะช่วยทำให้ผู้ป่วยนั้นสบายใจช่วยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สู้เพียงลำพังนะคะขอมอบบทเพลงนี้ให้ด้วยนะคะกำลังใจค่ะไปฟังด้วยกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
1: เป็นอย่างไรบ้างคะเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วเมื่อสักครู่คุยเรื่องสุขภาพนะคะมื้อกลางวันของคุณผู้ฟังนะคะเป็นอะไรบ้างอย่าลืมนะคะมีผักสักครึ่งนึงมีโปรตีนนะคะแล้วก็ข้าวไม่ต้องเยอะค่ะคุณผู้ฟังข้าวนี่รับประทานเข้ากล้องนะคะใครที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงๆเนี่ยต้องหันมาดูตัวเองแล้วนะคะไขมันเลวเนี่ยถ้าเยอะๆเนี่ยนะมันจะเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCDนำมาสู่โรคร้ายแรงต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองกันและกันละกันนะคะใครอยู่หลักไหนกันบ้างแล้วแหม FC ดีเจฟ้านะคะหลักไหนแล้วคุณสกาวรัตน์นี่ดีเจฟ้ารู้นะพอเป็นเพื่อนกันด้วยคุณสกาวรัตน์สวัสดีค่ะดิฉันชอบคุณสกาวรัตน์มากขอบคุณมากเลยนะคะบอกว่าสวัสดีวันอังคารดีเจฟ้าและทุกท่านคุณบ้านหอมดอกไม้มาแล้วโอ้โหคนนี้เล่นหุ้นเก่งจังเลยได้ค่ากับข้าวแล้วเนาะใช่ๆๆ ถ้าเกิดว่าตัวไหนเราขาดทุนเราคิดว่าเราไปเที่ยวยุโรปแล้วกันนะฮะโอ้ช่วงนี้ยุโรปร้อนเหลือเกินนะคะคุณฟังโอ้โหมีแบบอากาศร้อนนะคนสูงวัยของยุโรปเนี่ย65ปีขึ้นไปเนี่ยเสียชีวิตเลยจากเครื่องอากาศร้อนนะคะได้ค่ากับข้าวนะคะเอาตัวไหนไปแล้วคะเนี่ย อย่าบอกว่าเดลต้านะ นะคะขอบคุณมากมากค่ะนะแฟนๆรายการมาทักทายดีฝาดีฝาชื่นใจจริงๆนะคะแล้วก็คุณฟังที่อยากจะได้ออร่าไรส์เนี่ยไปดูในเนี่ยเขาไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ไม่เสียค่าส่งด้วยดิฉันฝากก็ได้มานะคะขวดละ379 250 ml ใช้นานบอกเลยใช้นานและใช้ดีนะตัวเองเป็นสื่อมวลชนนะถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้พิสูจน์ก่อนนะไม่เอามาคุยให้แฟนรายการฟังค่ะไม่กล้านะแต่เนี้ยติดใจเลยนะที่ครอบครัวก็ใช้กันเป็นประจำออร่าไรส์นั้นนะคะถูกวิจัยแล้วก็ค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า10ปีโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ได้แอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันก็คือโรคต่างๆในช่องปากของเรานะคะลดอาการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากด้วยเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากชนิดอื่นนะคะแล้วก็น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นั้นช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงค่ะด้วยพลังแห่งสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดนะคะมีความหอมเย็นสดชื่นจากใบมิ้นสารสกัดจากใบเสดบรรเทาอาการระคายคอแล้วก็ช่องปากยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีได้อีกด้วยก็ฝากคุณฟังไว้สำหรับตัวออร่าไรส์นะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์นะเมาส์สเปรย์นี่ก็พกพาง่ายๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยับยั้ง แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ 98% ลดอาการอักเสบของเหงือกค่าความลึกของช่องร่องฟันนี่ก็ลดลงด้วยไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่สั่งซื้อนะคะในช่องทางออนไลน์เขามีไลฟ์สดด้วยอย่างคุณสกาวรัตน์เองก็เคยสั่งซื้อแล้วเนาะคะยังบอกเลยว่าส่งไวๆนะคะหรือว่าคุณฟังคะเราก็ไปซื้อได้ที่ร้านยาก็ได้นะคะร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็กนะคะ6สาขาเช่นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็คือที่บ้านสีส้มนะคะแอดมินของเราก็ลงข้อมูลไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวถ้าอยู่โซนฝั่งทนนะคะเส้นพรานกตัดใหม่ที่จะมาทางพุทธมณฑลจะมีร้านขายยาหลายร้านเลยนะคะที่จำหน่าย Oral Rice นะคะในราคาที่ใกล้เคียงกับการซื้อในช่องทางออนไลน์ด้วยอย่างที่ร้านสิริยานะคะเขาจะมีร้าน Sigma Health นะคะอยู่ข้างๆกันเลยอ่ะจอดรถที่เดียวกันเลยคุณฟังเข้าไปได้เลยนะปกติดิฉันก็ซื้อที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เมื่อวานนี้เห็นเขาไลฟ์สดก็เลยซื้อในไลฟ์สดนะคะแล้วก็ที่ร้านเทพอาสาค่ะนะร้านคลังยาเทพอาสาก็เลยมาแล้วก็ร้านอีกร้านหนึ่งก็คือเป็นร้านขายยาที่อยากจะให้แฟนรายการถ้าผ่านนะคะเขาจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะพิลล่านะคะก็สามารถจะอุดหนุนได้นะคะดิฟักก็บอกกับทางผู้บริหารไปแล้วให้เรียบร้อยนะคะว่าเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าทุกคราที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยแฟนรายการก็จะไปช่วยอุดหนุนซื้อให้นะคะเดี๋ยวดิฟักจะพิมพ์บอกผู้บริหารว่าพี่ฟ้าซื้อตอนแรกว่าจะซื้อสั่งซื้อกับทางบริษัทเลยแต่ว่าอ้าวซื้อในช่องทางออนไลน์ดิฉันก็สะดวกดีอยู่แล้วนะคะซื้อในบ้านสีส้มเลยนะคะก็สะดวกด้วยเมื่อคืนนี้ค่ะนะคะคุณฟังที่ฟังรายการของเราเป็นประจำนะคะอยากจะทักทายดีเจฝ่าแล้วก็ให้กำลังใจกันก็อย่าลืมแวะมาทักทายให้กำลังใจกันหน่อยนะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพช่วยกดไลค์กดแชร์ทักทายเป็นกำลังใจให้กับดีเจฝ่าแล้วก็ทีมข่าวของเราที่ FM 97นี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะอ๋อคุณวิไลนะคะ คุณสกาวรัตน์จัดเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ราคามันคือซื้อแบบราคานี้นะคะก็ดิฉันบอกว่าคุ้มเลยนะคะลองดูนะอีกนี้อีกนานเพราะว่าจริงๆใช้ดีจริงๆนะอันนั้นก็เป็นโปรช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ดิฉันไม่ได้รอนะคะเอาเป็นแบบใช้เลยแหละนะคะแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะใครที่เป็นโรคเหงือกใครที่มีกลิ่นปากนะคะอย่าปล่อยให้เกิดการสะสมของคราบแบคทีเรียเพราะว่าจะนำไปสู่เหงือกอักเสบเหงือกร่นหรือว่าฟันโยกได้นะคะอันนี้แนะนำกับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ 13:35 นะคะก็เบรก2นี้ต้องขออนุญาตแฟนรายการที่ไม่ได้เล่นหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าดิจิฟักก็มี FC ที่ติดตามฟังหุ้นด้วยแล้วก็ติดตามฟังเพลงด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลข่าวหุ้นกันนะช่วงตลาดหุ้นไบโพล่ามากแต่ยังคนที่ FC ดิจิฟ่านี่หาค่ากับข้าวได้ใช่ไหมเพราะฟันโฟเข้านะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุดที่อยู่ฝ่ายเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนกล้ากลัวนะคะตัวไหนที่คุณเล่นแล้วลงมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องเก็บบ้างนะคะเพราะช่วงนี้ฟันโฟต่างชาติเข้านะคะวันนี้หุ้นบวกไปได้ 5.46 จุดค่ะปิดที่ 1583.27 มูลค่าการซื้อขาย 39,664.97 ล้านบาทดัชชีไฮได้ที่ 1585.58 โลที่ 1576 ค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1 Advance ค่ะ365บาทเพิ่มได้8บาท SCB 147.50 เพิ่มขึ้น1บาทPTT 35.50 เพิ่มขึ้น25สตางค์ Delta 325บาทนะคะวันนี้เนี่ย Delta ลงมาที่322บาทนะคะคุณฟังแล้วก็ขึ้นไปไฮที่327เมื่อวานนี้ขึ้นแรงวันนี้ก็แผ่วๆไปบ้างนะคะสำหรับตัว Delta KTB ค่ะ37.75สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ PTT EP 133บาทเพิ่มขึ้น1บาท KCE 41.50 บวก2.75AOT 63.25 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BBL ค่ะ 179.50 เพิ่มขึ้น2บาทนะคะช่วงนี้หุ้นแบงค์มาดีนะคะมาดีเหมือนก่อนช่วงโควิดเลยนะราคากลับจะไปใกล้กันแล้วนะคะกราฟ 61.25 เพิ่มขึ้น25สตางค์ BDMS 19.20 ลดลง20สตางค์ K-Bank 218 บาทเพิ่มขึ้น1บาท ตัวฮาน่าค่ะ38.75 เพิ่มขึ้น1บาท CPO 46.25 เพิ่มขึ้น25สตางค์ BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์186.50 ลดลง4.50 โฮมโปร6.55 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะหุ้นทรู12.90 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมิ้น24.80เพิ่มขึ้น10สตางค์ค่ะ CBG 47บาทเพิ่มขึ้น1.50แคลคอม9บาทนะคะวันนี้บวกมา20สตางค์ค่ะวันนี้เนี่ยตัวของตลาดหุ้นนะคะก็เป็นอานิสงส์จากฟันโฟต่างชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยไปต่อนะคุณฟังตลาดหุ้นไทยของเราไบโพล่าเรียกตลาดหุ้นไบโพล่านะคะนะคะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นดีดดีเลยนะคะหุ้นที่หนุนตลาดเป็นแอดวานซ์นะคะบรวมทั้งหุ้นของแบงก์กรุงศรีด้วยเบนะคะบวกมา 3.16% เลยหุ้นแบงก์มานะคะ PTT ค่ะบวกมา 0.71% กรุงไทยแบงก์ 1.34% แล้วก็ตัว PTTEP บวกมา 0.76% แนวโน้มภาคบ่ายนะคะ2ตัวเด่นค่ะคุณฟังของหยวนต้านะคะให้เป็นเซเป้นะเซเป้นี่ก็เป็นหุ้นเด่นช่วงนี้นะคะแล้วก็ตัวโฟร์นะคะคุณฝั่งโฟร์ด้วยนะคะวันนี้แนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์ภาคบ่ายคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ค่ะหยวนต้ามองว่าอยู่ในกรอบ 1570-1590 นะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะเห็นความผันผวนในหุ้นรายตัวได้บ้างในช่วงท้ายตลาดจากการปรับน้ำหนักเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100เริ่มวันนี้นี่29มิยอนนะคะขออภัย30มิยอนนะคะเรื่องของการปรับเรื่องของหุ้นนะคะในส่วนของปรับน้ำหนักเซ็ต50และเซ็ต100วันนี้30มิยอนนะคะช่วงท้ายตลาดอย่างไรก็ตามมองว่าวันนี้ทิศทางที่ดีก็คือเรื่องฟันโฟต่างชาติแล้วก็งบประมาณปี70นะคะที่พิจารณากันต่อเป็นวันที่2ก็มีเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปีก็จะมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะคุณฟังวันนี้หุ้นเด่นนะคะคุณฟังแล้วก็อีกตัวนึงนะคุณฟังก็คือในส่วนของเดลต้านะคะแนะนำเทรดดิ้งค่ะนะคะหยวนต้าให้ราคาเป้าหมาย333คุณฟัง333แล้วก็ตัวหุ้นนะคะ BAFS นะคะบอกกำลังขึ้นไต่ระดับทดสอบที่10บาท50สตางค์ก็เป็นหุ้นเด่นนะคะอีกตัวหนึ่งคือเซเป้ค่ะนะเซเป้เป็นหุ้นเด่นของหยวนต้าให้แนวรับ33บาทแล้วก็บอกราคาเบรกเอาท์กรอบบนมาแล้วนะคะคาดว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มจากไซด์เวย์มาเป็นขาขึ้นได้นะคะก็เซเป้33บาทแนวต้าน35ถึง36บาทสต็อปลอส32บาทนะคะก็เซเป้เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องของนิวทริชั่นดริงก์ต่างๆนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวของเซเป้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าเดี๋ยวดูบ้างวันนี้โกเบกให้อะไรนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะให้ข้อมูลนะคะโกเบกก็เชียร์เซเป้เหมือนกันคุณฟังโกเบกบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นได้แรงหนุนจากฟันโฟนะคะที่เข้ามากับเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิไปนะ 7,000 กว่าล้านนะคะแรงซื้อหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มธนาคารพลังงานและ ICT นะคะแรงขายเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลค่ะส่วนภาคบ่ายบอกว่าดัชนีปรับตัวขึ้นได้ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะหุ้นกลุ่มพาณิชย์แล้วก็พลังงานนะประเด็นเรื่องของฟันโฟกลับเข้ามานะมองกรอบดัชนีภาคบ่าย 1573-1590 หุ้นเด่นกรอบบ่ายโกเบกก็ให้ตัวเซเป้เช่นกันเหมือนหยวนต้าเลยนะคะเซเป้นะคะคุณฟังแนวรับให้30บาทนะจะย่อมาหรือเปล่าแต่ว่าแนวต้านนี่มีอัพไซด์เลยนะคะบอกส่งสัญญาณบูลลิชด้วยเซเป้ปิด 33.75 นะคะแนวรับ30บาทค่ะแนวต้าน35ถึง38บาทคัทลอสที่29บาทนะคะอีกตัวนึงค่ะก็คือตัวของ BA นะคะบางกอกแอร์เวย์ค่ะปิด18บาท50รับ18บาท20นะต้าน19บาทถึง19บาท50คัทลอส18บาทนะคะคาดว่าราคามีโอกาสทดสอบแนวต้านที่19บาทถึง19บาท50ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามคือมาตรการกระตุ้นอสังหานะคะที่มีการลดค่าโอนจดจำนองต่างๆเหลือ 0.01% ต่อกันอีกปีหนึ่งนะคะเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหุ้นเด่นกรอบบายเป็นเซเป้กับตัว BA ค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับคุณอนันต์อัศวะโพคินนะคะก็ปรับตัวร่วงลงนะคะเพราะว่าคุณอนันต์อัศวะโพคินนั้นโดนออกหมายจับในคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายนะคะนะคุณในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคุณอนันต์อัศวะโพคินก็ปรับตัวลงคุณอนันต์นี่ก็ไม่ได้ไปศาลนะคุณฟังเพราะว่า ป็นโรคไตนะเคยไปเปลี่ยนไตแล้วที่ต่างประเทศแล้วก็ปรากฏว่าไม่รับกันนะเขาเรียกว่าไตสลัดไตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่สามารถจะไปให้การได้เนื่องจากว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤตต่างๆนะตอนนี้ก็เลยเกิดแรงขายขึ้นมานะคะก็เลยเกิดผลกระทบในเชิงลบโดยเฉพาะคุณอนันต์อัศวพคินนี่ก็คือผู้บริหารของแรนด์แอนด์เฮาส์ใช่ไหมคะคุณฟังนะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 24.2% อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอนันต์นะคะคือก็เป็นโลโก้ของแรนด์แอนด์เฮาส์แหละแต่ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการมาตั้งแต่ปี60แล้วบทบาทในการบริหารปัจจุบันมีจำกัดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงนะคะข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะคะสัมภาษณ์คุณกันทไทยศรัทธาค่ะหัวหน้านักกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยลูกค้ารายย่อยและนักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดนะคะให้สัมภาษณ์กับทางกรุงเทพธุรกิจค่ะบอกว่านักลงทุนก็ตื่นนะเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับคุณอนันต์อัศวโพคินนะคะอย่างไรก็ตามบอกว่าราคาหุ้น LH นั้นปรับตัวลงแรงถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะผู้ที่มองหาหุ้นปันผลนะคะแลนด์แอนด์เฮาส์อยู่ในระดับสูงให้ประมาณ 6.7% เหมาะกับการทยอยสะสมให้คำแนะนำถือนะคะส่วนโฮมโปรก็ได้ให้คำแนะนำถือเช่นกันนะคะมองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยผูกพันกับภาคอสังหาริมทรัพย์ยอดขายบ้านและคอนโดชะลอตัวความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการตกแต่งบ้านย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วยทำให้แนวโน้มการเติบโตของกำไรยังเผชิญแรงกดดันในระยะนี้ส่วนหุ้นเด่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยกให้แก่ AP นะคะแล้วก็ปรับตัวลงน้อยกว่า Land and House ด้วยนอกจากนี้ก็มีแสนสิริแล้วก็สุภาลัยที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งมีศักยภาพในการแข่งขันนะคะคุณฟังก็คือถ้าเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นการจดจำนองเนี่ยตัวของอสังหาก็จะมานะคะอย่างไรก็ตามกลยุทธการลงทุนนะคะบอกให้เลือกลงทุนรายบริษัทมากกว่าลงทุนทั้งกลุ่มนะคะส่วนแลนด์เฮาส์เหมาะกับคนที่ต้องการหุ้นปันผลนะคะส่วน AP เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มพื้นฐานแข็งแกร่งส่วนแสนสิริแล้วก็สุภาลัยเหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนในบริษัทอสังหาที่มีขนาดใหญ่ศักยภาพเติบโตแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวของคุณอนันต์อัศวโพคินที่เจอออกหมายจับนะคะนะคุณฝั่งคุณอนันต์เนี่ยลาออกจากทุกตำแหน่งไปแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่นักลงทุนก็วิตกกังวลค่ะนะคะคุณฝั่งส่วนวันนี้นะคะคุณฝั่งตัวของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็บอกว่าเซตภาคบ่ายวันนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่1575-1590ได้นะคะตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่แล้วก็เลือกหุ้นกลุ่มที่มีปันผลละกันนะคะแล้วก็แนะนำให้ดูหุ้นแบงค์ที่ราคายังแลกกาดให้เป็นตัว BBL Advance แล้วก็ Gulf นะคะคุณฟังนะช่วงนี้คนก็ดักซื้อนะคะตัวที่เด่นนะตัวนี้เป็นตัว KCE กับ HANA ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งตัว Advance เนี่ยคนก็ดักซื้อเพื่อเงินปันผลนั่นเองนะส่วนทางด้านฟิลิปให้ตัวมิสเตอร์ DIY ค่ะว่ามิสเตอร์ DIY นะคะเซเป้นี่เป็นหุ้นเด่นของหยวนต้ากับโกเบกนะคะแล้วก็ตัวของฟอร์ดเป็นหุ้นเด่นของหยวนต้ากับตัวของกรุงศรีด้วยนะคะฟอร์ดนี่ให้แนวรับ15.50 บาทแนวต้าน16.40 บาทแล้วก็คัดลอส15.20 บาทค่ะ13:46 นกับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะขายค่าขายไปแล้วได้ค่ากับข้าวนะดีใจด้วยกับแฟนรายการทุกคนเลยทีเดียวเราก็จะมีตัวเด่นตัวถนัดกันนะคะคุณฟังส่วนใหญ่ดีจะฝากก็ชอบเล่นหุ้นบิ๊กแคปนะคุณฟังตอนนี้ไม่เล่นหุ้นเล็กเลยนะคะคุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณแจ็คณัฐพัฒน์สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันเช่นเคยเบรกนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรซ์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมาย การันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
1: 13:48 นค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะวันนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมติคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% เพื่อกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยแล้วนะคะคุณฟังก็กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์กันนะคะหลังจากซบเซานะคะแล้วก็ลดภาระประชาชนที่ต้องการไปโอนแล้วก็จำนองด้วยค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และก็มือ2บรรเทาภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต่อออกไปอีก1ปีค่ะคุณผู้ฟังนะก็ประชาชนที่ต้องการซื้อนะจดจำนองต่างๆก็จะได้ประโยชน์ลดภาระนะคะรัฐบาลก็สานต่อมาตรการนี้ต่อไปอีก1ปีด้วยกันนะคะเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อาศัยเป็นของตนเองและแน่นอนค่ะนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1แล้วก็มือ2สร้างความมั่นคงให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะแต่ก็ต้องเป็นการลดค่าโอนจดจำนองบ้านไม่เกิน7ล้านบาทนะคะคุณฟังไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ต่างๆหรือที่ดินแล้วก็ห้องชุดด้วยนะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน7ล้านบาทนั่นเองนะคะมาตรการนี้ก็คาดว่าจะช่วยเกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะในมูลค่าราว 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ 35,814.81 ล้านบาทค่ะและก็ส่งผลให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับไม่มีมาตรการนะคะแล้วก็เป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและก็ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดเลยนะคะก็เป็นการลดค่าธรรมเนียมโอนจำนองเหลือ 0.01% กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะก็จะทำให้ยอด GDP นั้นเติบโตด้วยค่ะเดี๋ยวหุ้นอสังหาก็ได้กระดี้กระด้ากันจากข่าวนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังโอ้โหเมื่อวานนี้หุ้นแรงแรงใช่ไหมคะปิดตลาดเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นกว่า35จุดแต่วันนี้ก็แผ่วลงนะคะคุณวีรวัฒน์วีโรจน์โพคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International นะคะก็กล่าวกับทางข่าวหุ้นนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวแคบชะลอความร้อนแรงหลังจากวันนี้พุ่งขึ้นกว่า35จุดโดยตลาดรอตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะคะและก็จับตาสถานการณ์ การตะวันออกกลางที่มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านซึ่งจัดการประชุมในวันนี้ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นใหญ่เลยที่อิงกับ Domestic Play ค่ะเป็นการเวียนกลุ่มเล่นนะไม่ว่าจะเป็น Advance Gulf KTB ค่ะรวมถึงมีแรงเก็งกำไรในหุ้นเล็กที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center แล้วก็กลุ่มเครื่องดื่มที่ได้รับผลดีจากอากาศร้อนผลกระทบจาก El Niño นะคะคุณฟังช่วงบ่ายคาดว่าจะแกว่งตัวคล้ายช่วงเช้าคือแกว่งตัวแคบนะคะแล้วก็มีการผันผวนจากการปรับพอร์ตด้วยเดี๋ยวพอหุ้นในกลุ่มดิสนีย์เซต50แล้วก็เซต100นะคะและคาดว่าวันนี้ตลาดน่าจะประคองบวกไปได้ให้แนวรับหลักที่1560แนวต้าน1590แล้วก็1600ค่ะคุณฟังส่วนทางด้านของคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งของ ASL นะคะเปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะดิฟาก็ขออนุญาตนำมาจากข่าวหุ้น .com นะคะให้แก่นักลงทุนนะคะบอกว่าหุ้นที่ ASL แนะนำนะคะบอกว่าเป็นตัว BJC ค่ะนะเบอร์รี่ยูเกอร์ค่ะแล้วก็แนวรับ 13.90 แนวต้าน 15.50 ถึง 15.60 นะคะอ่ะตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นแรงนะคะกราฟนะคะแนวรับ60บาทค่ะแนวต้าน62ถึง64บาทนะตัวนี้แบบดิเซฟ่าก็ตอนรับก่อนนู้นแถว39บาทรับไว้แล้วนะยังไม่กล้าขายเลยคุณฟัง คุยกับแฟนรายการท่านหนึ่งบอกโอ้ยคุณเก็บเอาไว้เถอะนะอันนั้นแบบว่าซื้อน้อยไปหน่อยคุณฟังบางทีแบบทุ่งนรกก็กล้ากลัวๆนะคะส่วนตัวนี้ BDMS นี่ก็คุณสุเชษก็แนะนำเหมือนกันนะคะเราแนะนำกันแถว17บาท80ถึง18บาทกันไปแล้วนะคะวันนี้ให้แนวรับ19บาทแนวต้านนะคะ BDMS นะคะ 20.40 ค่ะส่วน TFG แนวรับ 9.50 ค่ะแนวต้าน10บาทถึง 10.50 ส่วน Echo แนวรับ115ถึง116แนวต้าน124ถึง125บาทนะคะส่วน SCB นะ SCBX นะคะก็จริงๆราคาเขาขึ้นมาแรงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณสุเชษฐ์สุขแท้ให้แนวต้านอยู่ที่150บาทแนวรับ145บาทส่วน Advance ก็ขึ้นมาแรงๆนะคะแนวรับ354ถึง360บาทแนวต้าน365บาทขณะที่ True ถ้าขึ้น13บาทได้มีโอกาสขึ้นต่อนะส่วน Delta เนี่ยได้แรงกดดันจากเรื่องของการปรับลดน้ำหนักน่าจะคลี่คลายขึ้นนะคะพื้นฐานระยะยาวยังดีแต่หุ้นมีความผันผวนนักลงทุนรายย่อยต้องบริหารพอร์ตอย่างระมัดระวังไม่ต้องกระจุกนะคะมีแฟนรายการท่านหนึ่งเล่นตัวนี้ตัวเดียวเลยนะแต่ก็สะสมไว้กำไรไว้ตั้งแต่ตอนแถวๆต่ำร้อยแล้วนะคะก็เล่นได้สบายใจสบายใจนะคะดีกว่าเล่นหุ้นใหญ่คุณฟังนะเล่นหุ้นโรงพยาบาลกับหุ้นค้าปลีกเรียนคุณฟังเลยละกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยตัวของFord นี่หลายตัวแนะนำนะคะคุณฟังแล้วก็ตัว Mr. DIY ด้วยนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าฟิลิปนี่แนะนำเป็น Mr. DIY นะบอกว่าจะถูกเข้าคำนวณในดัชนี Set 50แล้วก็ Set 100นะคะขายสินค้าราคาถูกนะ Mr. DIY ค่ะ13:55 นาทีนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นหุ้นนะคะแล้วก็อยากจะออมต่างๆฝากไว้เลยค่ะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขวัญใจของคนทุกระดับนะคุณฟานดิฟานี่มีเงินฝากแล้วก็ฝากสลักออมทรัพย์ทกสไว้นะบอกว่าไม่ต้องลุ้นนะว่าเงินต้นจะหายแล้วก็เราก็มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะคุณฟังทั้งนี้เนี่ยเวลาฝากแล้วนะคะเขาจะมีโครงการต่างๆที่ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องวุ่นมากกับการจะไปหาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทกส.เนี่ยเขาปิดรับฝากเงินฝากโครงการเงินฝากกองทุนทวีสุขสำหรับลูกค้ารายใหม่ส่วนลูกค้ารายเดิมเนี่ยยังที่มีบัญชีเงินฝากยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการและได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะทกสนี่ก็ฉลอง60ปีไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณฟังลองดูถ้าใครสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นสลากออมทรัพย์นะคะหรือว่าคุณฟังอยากจะทำประกันนะประกันให้กับคนที่เรารักเวลาที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณฟังเข้าไปที่ทกสได้เลยมีโอ้โหเพียบเลยอ่ะคุณฟังสามารถจะหาข้อมูลได้นะคะมีเรื่องของประกันรถนะประกันชีวิตนะคะแล้วก็เราสามารถจะเลือกได้ตามความต้องการของเราก็ขอเข้าไปขอคำแนะนำนะคะจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามพูดคุยก็ได้นะคะคุณฟังทกส.เนี่ยเขาพร้อมที่จะให้คุณฟังได้รับความรู้เลยนะคะ โทรได้เลยนะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมทั้งมีเรื่องของการรับสมัครงานด้วยนะใครอยากจะสมัครงานก็025586555นะถ้าคอลเซ็นเตอร์ก็025550555นะคะใครอยากให้ลูกหลานทำงานเป็นนิติกรนะคะเขาเปิดรับสมัครนะวันนี้วันสุดท้ายด้วย30มิถุนายนท่านใดที่สนใจก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของธกส.ได้ธกส. BAAC Thailandแล้วก็เรื่องจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะคะธกส.นี่เขามีประกันโจรกรรมจักรยานยนต์ด้วยบางทีไปจอดไว้รถหายไปอู้ร้องไห้น้ำตาไหลพรากพรากเลยทีเดียวนะคะซื้อประกันไว้อุ่นใจกว่าคุณฝั่งค่าเบี้ยเริ่มต้น810.41 บาทได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคันอุ้ยคุ้มนะคุณฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็ราคาไม่เกินนี้อยู่แล้วนะคะก็คุ้มครองรถหายจากการถูกขโมยนะคะแล้วก็รถเสียหายจากอุบัติเหตุรวมถึงไฟไหม้ด้วยถ้าสนใจไปเลยค่ะคุณฝั่งบอกว่าอยากจะประกันถูกขโมยรถจักรยานยนต์นะคะคุณอยากได้ประกันอันไหนคุณเข้าไปได้ที่ธกส.มีทุกอย่างเลยมีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตด้วยนะคะให้ไว้ลูกหลานอุ่นใจค่ะนะคะก็ดิฉันฝากก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเรานะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่13 นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันฝากลาคุณฟังนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ข้อ
1: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยเกิดเหตุโป๊ะเรือล่มในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายและสูญหาย1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อเวลา12:22ที่ผ่านมาศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลรายงานว่าเกิดเหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้ท่าเรือฝั่งตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเบื้องต้นมีผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีก1รายโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างระดมกำลังค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุขณะที่สาเหตุของการเกิดเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีจะดำเนินการสอบสวนและติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่อไปรัฐบาลพนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ผลิตและจำหน่ายสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อป้องกันอันตรายให้กับประชาชนพร้อมยึดของกลางกว่า50 ล้านบาท
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเจาะจงกลุ่มลูกค้าสายนักการโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มนายอนุวัฒน์อายุ39 ปีและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดรวมถึงวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50 ล้านบาทการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายจากการโฆษณาชวนเชื่อและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์จับกุมแอดมินเว็บพนันช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบมีเงินหมุนเวียนกว่า70 ล้านบาทต่อเดือน
0: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำกำลังตำรวจไซเบอร์เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนางสาวทัศนาไม่มีนามสกุลอายุ27ปีเชื้อชาติเมียนมาและนางสาวซิลซาหน่วยอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้ใช้บ้านหลังดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ชื่อลาสเวกัส LV177 โดยนางสาวทัศนาและนางสาวนิวซาหน่วยจะมีหน้าที่ในการตอบแชทบริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์โดยค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทจากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวน70ล้านบาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารเงินสด 35,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนหลายสิบลำที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในกรุงมอสโกนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกของรัสเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนหลายสิบลำที่มุ่งหน้าโจมตีเป้าหมายในกรุงมอสโกเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เศษซากโดรนของยูเครนตกลงมาทั้งนี้ยูเครนยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกด้วยโดรนระยะไกลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่รัสเซียนำมาสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยอมรับว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนเชื้อเพลิงหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียถูกโดรนของยูเครนโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: เอกสารดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมายนะคะแต่จะช่วยให้ไทยมีบทบาทในเวทีภูมิภาคแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับนานาประเทศค่ะข่าวต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลค่ะในอำเภอวังจันทร์คือวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพรงตาเอี่ยมรวมประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองฉบับนี้จะเป็นกรอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมสาธารณูปโภคพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนให้เป็นระบบสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดระยองและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะทั้งนี้ครม.มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำและการบังคับใช้ผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งที่สำคัญอีก2ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวน1รายค่ะได้แก่นางสาวกำไลอ่างแก้วดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการนักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิสำนักงานกพ.สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะ1ตำแหน่งด้วยกันค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนายวัชรากรเลิศด้วยลาภดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
11: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนหรือ Ukraine Mine Action Conference ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมณในวันที่22-23ตุลาคมณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีญี่ปุ่นและยูเครนเป็นเจ้าภาพร่วมภายใต้ข้อการเร่งรัดเพื่อการฟื้นฟูประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดคำมั่นทางการเมืองของประเทศต่างๆสำหรับประโยชน์และผลกระทบการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมได้แก่1 การร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะสอดคล้องกับจุดยืนและบทบาทของไทยด้านการเก็บกู้ทุนระเบิด 2. สนับสนุนหลักมนุษยธรรมและรักษาความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 3. เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่มีการดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญา APMBC 4. การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะเกื้อหนุนการดำเนินการของประเทศไทยในการต่อร้องเรียนกรณีกัมพูชาละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา APMBC จากการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในดินแดนไทยโดยฝ่ายไทยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชารับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำและการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของแม่บทรัฐบาลควรกำหนดให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ2. รัฐบาลควรพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปานอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางวิธีการในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาให้ชัดเจนเช่นระยะเวลาในการทบทวนแผนแม่บทที่เหมาะสมโดยให้มีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ขอบคุณค่ะ
12: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเสนอและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งร่างแผนการดังกล่าวนะคะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผนการปฏิบัตินี้นะคะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยมีศักยภาพมีทักษะรอบด้านเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาสังคมทุกมิติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินี้เป็นไปอย่างจริงจังสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยมีการนำรายงานและประเมินผลอย่างเข้มงวดเป็นประจำทุกปีค่ะทั้งนี้นะคะในจะมีการประเมินในระยะครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผนค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและยกระดับมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายงานซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานทั้งหมด14หน่วยงานพบว่าในปี2566นะคะประเทศไทยเกิดความรุนแรงในครอบครัวกว่า 24,000 เหตุการณ์ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 10-20 ปีค่ะขณะที่การทำร้ายร่างกายยังคงเป็นรูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุดค่ะและส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยค่ะรัฐบาลตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนจึงจำเป็นต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีค่ะในระยะต่อไปนะคะกระทรวงพม.จะเดินหน้ายกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบค่ะโดยผลักดันการจัดทำข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันช่วยให้การติดตามสถานการณ์การกำหนดนโยบายและการให้ความช่วยเหลือมีความแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจะ จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบางด้วยและผลักดันให้มีการเรียนรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและลดวงจรความรุนแรงในระยะยาวค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกครั้งที่8ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแรงงานโลกค่ะสาระสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้คือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและถูกกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานตลอดจนกระบวนการทำงานตั้งแต่ก่อนเดินทางการจัดหางานการทำงานในประเทศปลาย

0: นะคะยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแรงงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมและการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานหญิงแรงงานเยาวชนและแรงงานในรูปแบบใหม่ค่ะทั้งนี้การเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าวจะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานของไทยในระดับภูมิภาคและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองและพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานโลกอย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ไม่ทราบว่ามีข้อสักถามในประเด็นไหนของมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะวันนี้ยังไม่มีค่ะเรื่องอะไรนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงค่ะถ้าไม่มีข้อคำถามแล้วจบการแถลงข่าวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในวันนี้นะครับมีมติครม.ที่น่าสนใจอาทิครม.เห็นชอบขยายอายุมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01จากปกติที่ 2% นะครับและลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปกติที่ 1% นะครับโดยสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้โดยจะให้มีผลออกไปอีก1ปีนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567นะครับคือเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการตามมติเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ซึ่งทางสมช.จึงได้มีการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะครับนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP นะครับสมัยที่9ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารในการประชุม ESCAP สมัยที่9ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้นะครับนอกจากนี้มติครม.ที่น่าสนใจก็คือครม.ได้มีการเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองพ.ศ.นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมอยู่ด้วยกัน4ตำบลด้วยกันมีเนื้อที่394ตารางเมตรนะครับเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในบริเวณชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศครับได้เสนอการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนปีคริสตศักราช2025นะครับซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยเสนอให้พิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วยครับส่วนเรื่องถัดมาครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้เสนอแนะให้กับรัฐบาลนะครับได้ดำเนินการแก้ไขการทุจริตกรณีสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้มีแผนแม่บทที่ชัดเจนนะครับเพื่อต่อยอดในการพัฒนาสนามบินต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่ง เรื่องถัดมาครับในประเด็นถัดมาที่มีการแถลงในวันนี้ก็คือรัฐบาลได้เสนอการพั

พัฒนาแผนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งก็คือแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาประเทศในทุกมิตินะครับโดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้มีการปรับแก้ไขนะครับเรื่องของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยการให้มีการโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับให้ลดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวซึ่งได้นำเสนอในมติของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของกระทรวงแรงงานครับซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่8นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวภาคปกตินะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยมีทีมบรรยายวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นและผมธราวุฒิวิชัยดิตต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์สั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับเข้าสู่ Focus Thailand ค่ะในช่วง Healthy Aging นะคะเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ทุกวันอังคารนะคะเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้และแน่นอนนะคะเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาสู่พื้นฐานเลยค่ะของการมีชีวิตของเราทุกคนเลยนึกออกไหมคะว่าพื้นฐานของการมีชีวิตของเราคืออะไรคือถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราตายทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังคืออาจจะไม่ได้ทันทีทันใดแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะคะอันนี้แล้วแต่ความแข็งแรงสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะคุณผู้ฟังกลั้นหายใจได้นานที่สุดกี่นาทีบางคนบอกว่าไม่ถึงนาทีละจ้ะแค่หลักวินาทีเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะคะดิฉันกำลังพูดถึงการหายใจค่ะมันเป็นปัจจัยพื้นฐานมากๆที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะขาดอากาศหายใจได้เลยคุณภาพการหายใจที่ไม่ดีก็ส่งผลกับสุขภาพของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วการหายใจเนี่ยมันสำคัญกับร่างกายเรายังไงแล้วเราสามารถจะฝึกการหายใจนะคะให้มันดีต่อสุขภาพได้ยังไงบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องเบสิกมากๆคุณผู้ฟังแต่บางทีเราไม่ได้ฝึกเนาะพอไม่ได้ฝึกอ่ะร่างกายก็ไม่สามารถจะได้รับออกซิเจนอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะอวัยวะต่างๆในร่างกายก็เลยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรและที่สำคัญนะคะการหายใจที่ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยช่วยชะลอวัยได้ด้วยนะคะช่วยให้ผิวหน้าผิวตาของเราผิวพรรณของเราเนี่ยมันเต่งตึงอ่อนกว่าวัยได้ด้วยนะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันสามารถจะส่งไปสูบฉีดหล่อเลี้ยงทุกๆอวัยวะได้เลยแล้วผิวหนังเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะถ้าออกซิเจนเราดีผิวพรรณเราเนี่ยก็ผ่องใสไปด้วยนะคะดิฉันเชิญดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์ค่ะคณะบดีคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมาคุยเรื่องการหายใจเพื่อชะลอวัยเอาไว้ในช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะวันนี้นำเสียงมาฝากกันด้วยขอเชิญไปรับฟังค่ะอาจารย์อยากจะมาชวนพวกเราให้ลองมาฝึกการหายใจกันหน่อยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราทำตลอดเวลาเลยนะคะอาจารย์ทำไมเราต้องฝึกการหายใจด้วยอะคะ
2: เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้การหายใจเนี่ยธรรมชาติมอบให้เรานะสิ่งเป็นธรรมเขาเรียกเป็นทักษะพื้นฐานของการมีชีวิตเลย
1: แต่เราพบว่าออกมาดูโลกใบนี้อีกใช่ไหมเราฝึกหายใจตั้งแต่ในท้องแม่แหละ
2: ใช่เราก็หายใจด้วยตัวเองได้จริงๆก็วันที่เราออกมาจากท้องคุณแม่นะครับวันที่ถูกตัดสายลบเมื่อหลายปุ๊บเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เรามีชีวิตที่เริ่มต้นการใช้หายใจตัวเองแต่ประเด็นของผมที่เจอก็คือจากประสบการณ์ของการเป็นนักกายภาพบำบัดแล้วพบว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งคือหายใจได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นนะครับทำให้เราต้องเสียพลังงานไปกับการใช้ในการหายใจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายไปกว่านั้นซึ่งเราสามารถเซฟพลังงานของเราได้แต่ก็เราใช้ประสิทธิภาพการหายใจที่อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเพราะหนึ่งด้วยความเคยชินด้วยเขาเรียกว่าบางทีด้วยโครงสร้างเราเองบางคนมีลักษณะที่เป็นไหลห่อมากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีลักษณะที่แบบการหายใจแบบอีกแบบนึงเป็นแบบนั้นหรือบางคนถ้าผู้หญิงบางคนสมมติว่าถ้าโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอาจจะต้องใส่เสื้อชั้นในที่บางทีรัดเกินไปหรือแน่นเกินการขยายตัวของโซอกก็อาจจะหายไปก็ทำให้ประสิทธิภาพของการหายใจนั้นลดลงพอหายใจที่มันแย่ลงปุ๊บสิ่งที่ตามมาโดยพื้นฐานเลยครับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายต้องการออกซิเจนเป็นแหล่งพลังงานฉะนั้นเราได้ออกซิเจนจากการหายใจเท่านั้นถ้าหายใจไม่ดีแสดงว่าเซลล์ในร่างกายก็จะหายได้ออกซิเจนน้อยลง
1: อาจารย์อธิบายหน่อยว่าคือความสำคัญของลมหายใจเนาะเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราเอาอะไรเข้าไปแล้วออกซิเจนอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปออกซิเจนมันไปกับลมหายใจของเรายังไงบ้างคะ
2: จริงๆแล้วเวลาเราเข้าไปเป็นอากาศใช่ไหมครับในอากาศเราก็มีออกซิเจนมีไนโตรเจนในออกซิเจนประมาณสัก 20% นะครับเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยอากาศที่เข้าผ่านทางช่องทางหายใจของเราเนี่ยเข้าไปจนถึงเข้าไปในปอดพอในปอดมันจะเข้าไปยังถุงลมเล็กๆพอถุงลมเล็กๆมันจะมีเส้นเลือดดำ เส้นเลือดดำที่ห่อหุ้มถุงลมไว้ตรงนั้นแหละครับออกซิเจนมันจะเจอความแตกต่างระหว่างปริมาณออกซิเจนระหว่างถุงไอ้ตรงถุงลมเรากับตรงหลอดเลือดดำที่มาจากกล้ามเนื้อมาจากอะไรต่างๆแล้วที่ออกซิเจนมันไม่มีแล้วเนี่ยออกซิเจนมันก็จะถ่ายเข้าไปใหม่ไปยังหลอดเลือดอันนั้นแล้วหลอดเลือดก็จะกลายเป็นเลือดแดงไปเลี้ยงแล้วก็ส่งต่อไปยังเซลล์ต่างๆเนี่ยครับ
3: ซึ่งอวัยวะที่ทำหน้าที่นี้ก็คือปอดของเรานั่นเองใช่ไหมคะอาจารย
2: ์เป็นพลังงานของร่างกาย
3: เป็นพลังงานของร่างกายในช่วงโควิด19นะคะที่เราเจอปัญหากันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เชื้อไวรัสลงปอดก็จะทำให้ปอดนะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญในการฟอกออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายของเราทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเจอสภาพว่าผู้ป่วยที่เชื้อไวรัสลงปอดจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวหายใจเองไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเขาจะจมน้ำบนบก
2: ใช่ถูกต้องเลยอันนั้นเป็นผมว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นชัดเจนเลยคือจมน้ำบนบกนี่เลยครับค
3: ือ
2: เอาออกซิเจนเข้าไปแต่คุณประสิทธิภาพของปอดหรือว่าตัวปอดนั้นมันไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแก๊สได้แล้วนะครับมันจะก็ทำให้เราหายใจเข้าไปแต่ปอดมันออกซิเจนก็ไม่สามารถเข้าไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เราจึงมีภาวะล้มเหลวของอวัยวะต่างๆแล้วก็เสียชีวิตตามมา
3: ค่ะนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นกับช่วงโควิด19เนาะแล้วทำให้พวกเราทุกคนก็กลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลปอดของเรามากขึ้นให้ความสำคัญกับลมหายใจของเรามากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยจริงๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการหายใจเนี่ยนะครับหรือว่าแม้เรื่องของการหายใจดูเหมือนง่ายๆแล้วแต่จริงการหายใจเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าการควบคุมแกนกลางของลำตัวด้วยให้เราแข็งแรงมากขึ้นด้วยถ้ากล้ามเนื้อในการหายใจเราแข็งแรงเขาเรียกคอกล้ามเนื้อที่แกนกลางของร่างกายเราก็จะแข็งแรงพอกล้ามเนื้อแกนกลางร่างกายเราจะแข็งแรงปึ้งนะครับเราก็จะลดอาการเรื่องของการปวดหลังนะครับอาการเรื่องของมีปัญหาเรื่องของอวัยวะภายในก็จะน้อยลงแล้วก็เคลื่อนไหวได้แขนขาอะไรก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยครับจริงมันมีแต่ข้อดีของการฝึกการหายใจ
3: ใช่ไหมถ้าเราหายใจได้ดีเนี่ยโอ้โหร่างกายของเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่การหายใจซึ่งไม่ต้องจ่ายอะไรเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่มีต้นทุนเลยเราแค่ทำหน้าที่หายใจให้ดีแค่นั้นแหละร่างกายก็จะแข็งแรงได้นะคะ
2: ใช่แหละแต่ว่าพอคุณวันนิดเดียวว่าถ้าสังเกตเลยคอสที่เกี่ยวข้องกับการเอ็กซ์ไซส์การออกกำลังกายหรือว่าการดูแลจิตใจหรือว่าการฝึกสมาธิหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวข้องเรื่องกายจิตอะไรต่างๆเนี่ยทุกคลาสมักจะเริ่มต้นจากกับเข้ามาสู่เรื่องของการทำ
3: หายใจ
2: การหายใจก่อนนั่นเลยฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของชีวิตนะ
3: ค่ะนี่มีคุณสหายยศนะคะแชทเข้ามาบอกว่า32ฟังได้ไหมยังไม่ถึง45 คุณสหายยศคุณนะต้องมาฟังเพราะว่าคุณเป็นเทรนเนอร์คุณจะต้องแบบเอาไปอธิบายนะคนที่เข้ามาฝึกออกกำลังกายอย่างถูกต้องปลอดภัยนะคะทีนี้ เราเห็นความสำคัญของร่างกายแหละแต่เวลาเราคุยกับนักกายภาพนะคะคุณผู้ชมนักกายภาพจะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเราก่อนใช่ไหมเพื่อใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อที่จะรู้ว่าแต่ละคนเขามีคุณภาพของร่างกายยังไงมีแบบทดสอบ

0: ขากำลังต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติทั้งที่อาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ภาวะที่ต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติแต่เขาต้องใช้เวิร์กหรือเขาใช้การทำงานของกล้ามเนื้อมากกว่าปกติก็แสดงว่านั่นเขาอาจจะมีความผิดปกติของระบบหายใจของเขาก็ได้แล้วส่วน
1: เช่นเขาอาจถ้าเขาไม่ได้วิ่งมาเหนื่อยๆเขาไม่ได้ทำอะไรหอบๆมาแล้วอยู่ๆเขาต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เพื่อที่จะช่วยการหายใจเนี่ยแสดงว่าร่างกายเขาต้องมีอะไรผิดปกติแล้ว
0: เราเขาเรียกว่าคอมเพนเซตนะฮะเหมือนร่างกายมันเปลี่ยนวิธีรูปแบบของการหายใจแบบเดิมๆมาใช้วิธีการรูปแบบการหายใจแบบใหม่เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะคืออัดวันเนี่ยมีเรื่องนึงที่มันสงสัยคาใจวันนานะมันสอบถามอาจารย์เลยก็ดีเวลาเราไปฝึกออกกำลังกายนะคะแล้วเราก็จะพบว่าศาสตร์บางศาสตร์จะให้เราหายใจด้วยทรงอกหายใจแบบให้ทรงอกขึ้นทรงอกลงกับอีกบางศาสตร์จะให้เราหายใจด้วยท้องเวลาหายใจให้ท้องพองท้องแฟบจริงๆสองอวัยวะเนี่ยเวลาหายใจอะประสิทธิภาพมันต่างกันยังไงคะอาจารย์หายใจด้วยทรงอกกับหายใจด้วยหน้าท้อง
0: ใช่เลยครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องหลักทั่วๆไปของการหายใจแบ่งเป็น2ส่วนอย่างที่คุณหวันว่าเลยก็คือการหายใจด้วยท้องอย่างที่ว่านะครับกับการหายใจด้วยช่องอกอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการหายใจที่ดีใช้พลังงานน้อยแล้วก็ได้ปริมาณออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้เยอะคือมีอากาศเข้าไปได้เยอะคือต้องหายใจด้วยท้องนะครับต้องหายใจด้วยท้องการหายใจด้วยทรงอกเนี่ยมันเป็นภาวะเขาเรียกว่าภาวะชดเชยบางอย่างที่เราต้องเวิร์กโหลดบางอย่างเพิ่มขึ้นคือแค่ท้องอาจจะไม่พอต้องเอาทรงอกเข้ามาช่วยด้วยหรือว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่คือท้องอาจจะมีปัญหาบางอย่างเช่นผู้หญิงบางคนอาจจะใส่สเตย์อย่างเงี้ยนะครับบัดหน้าท้องมากใช้ท้องออกไม่ได
1: ้
0: ท้องใช้ท้องไม่ได้ก็มาใช้ทรงอกแทนฉะนั้นถ้าการหายใจที่ดีและถูกต้องก็ควรจะเขาเรียกว่าการหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อกระบังลมนะครับก็คือการหายใจส่วนของท้องกระบังเวลาหายใจเข้าพุงควรจะเป็นยังไงครับคุณวันถ้าถูกต้อง
1: พุงจะต้องพองออก
0: ใช่พุงจะต้องพองออกนะครับถ้าใครหายใจเข้าแล้วพุงแฟบก็แสดงว่าผิดละเราไปใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการหายใจละไม่ใช่กล้ามเนื้อกระบังลมถ้ากล้ามเนื้อกระบังลมเวลามันหดตัวมันจะต้องกดต่ำลงไปพุงเราก็จะต้องเป่งออกมาข้างนอกมากขึ้นบางคนก็คลิปลูกนะครับรักษาภาพโพส
1: ไม่กล้าหายใจแรง
0: ไม่กล้าหายใจแรงไม่ใช่ก็หายใจโดยใช้นิดๆแล้วก็ยกทรงแทนมันจะแบบนั้นมันจะมีความแบบนั้นมากขึ้น
1: ทีนี้วันสังเกตนะคะอาจารย์เวลาคนเราอายุมากขึ้นเนาะ40ขึ้นไป45 50เนี่ยจะเริ่มมีหน้าท้องมากขึ้นไขมันมันจะเริ่มมาสะสมเนี่ยถ้าเรามียิ่งมีหน้าท้องมากนะคะพุงยื่นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราหายใจได้ยากขึ้นด้วยไหมอะคะ
0: จริงๆที่หายใจได้ยากขึ้นไม่ได้อยู่ที่พุงนะครับมันอยู่ที
1: ่
0: ส่วนอื่นเช่นอยู่ที่ทรวงอกหรืออะไรต่างๆเพราะว่าถ้ายืนมันอยู่ที่โพสิชันด้วยอยู่ที่ท่าด้วยกันถ้ายืนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าคนอ้วนแล้วมีไขมันสะสมอยู่เยอะมากๆแล้วนอนหงายงั้นฉะนั้นก้อนไขมันทั้งก้อนมันจะกดพุงเราม
1: ันจะกด
0: กดพุงเรามันจะกลายเป็นแรงต้านต่อไอ้กระบังลมในการหายใจของเราอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อจำกัดได้แล้วเรียกกลุ่มนี้ก็เหมือนกับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า restrictive อะคือคนที่หายใจจากการที่มีการจำกัดของการขยายของทรวงอกหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอย่างเงี้ยนะคนพวกนี้ก็หายคือท้องคือซี่โครงมันจะแข็งเป็นถังเบียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: แล้วมันจะมีผลยังไงคะ
0: ถ้าซี่โครงที่หายใจไม่ดีเช่นคนไข้ที่เป็นรู้จักคนไข้ที่เป็น COPD ไหมครับที่เป็นสูบบุหรี่เรื้อรังตอนนี้เราอาจจะเจอคนกลุ่มนี้น้อยละคนที่สมัยก่อนเนี่ยถ้ามีคนที่สูบบุหรี่เรื้อรังโหเราจะเห็นว่าทรวงอกเขาเนี่ยปกติเราก็จะมีรู้สึกว่าร่างกายเราจะแบนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วปรากฏมันเป็นถังเบียร์มันจะเป็นกลมๆแบบเนี้ยมันถือว่าตรงนี้หน้าอกจะนูนขึ้นมามากกว่าปกติจะเป็นถังเบียร์พวกนี้แต่การขยายตัวไม่ดีเลยมันก็เป็นแข็งๆอย่างนั้นเลยครับผมแล้วการปอดมันก็จะสูญเสียสเปซในการขยายไปก็ทำให้หายใจไม่ดี
1: ทีนี้ถ้าเราหายใจอาจารย์อยากจะให้เทคนิคเรายังไงบ้างคะในการที่จะแบบหายใจเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกับกล้ามเนื้อด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
0: จริงๆเริ่มต้นก็ต้องหายใจให้ถูกวิธีก่อนต้องรู้ว่าหายใจที่ถูกวิธีคืออะไรอันที่หนึ่งที่ผมบอกแล้วคือหายใจด้วยกระบังลมคือหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกท้องแฟบนะครับฉะนั้นผมคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะตามไปด้วยเลยก็ได้นะครับทั่วไปง่ายนิดเดียวแล้วครับเอามือข้างนึงนะครับระวังที่ทรวงอกของเรานี้ระวังที่ทรวงอกอีกมืออีกข้างนึงระวังที่ท้องของเรานะครับพอดีอาจจะมองไม่เห็นท้องเสร็จแล้วเราก็ให้เราค่อย

0: หายใจเข้าทางจมูกนะครับโดยที่หายใจเข้าจมูกโดยที่อกเนี่ยไม่ขยับนะครับแล้วให้ท้องป่องหายใจเข้าท้องป่อง
1: ตัวทรงอกไม่ขยับด้วยนะคะ
0: ทรงอกไม่ขยับครับทรงอกต้องนิ่งครับแล้วหายใจเข้าให้ท้องป่องเลยตอนนี้ถ้าอยู่คนเดียวเราไม่ต้องคลิปลุกมากนะครับไม่ต้องรักษาอิมเมจหรือภาพพจน์มากปล่อยให้มันป่องเต็มที่เลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหลังตรงก่อนนะครับนั่งหลังตรงนะ
1: ค
0: ่ะหายใจเข้าพุงป่องได้ไหมครับ
1: ได้พอได้อยู่พอได้อยู่ค่ะ
0: โดยที่ทรงอกมือที่เราอยู่ข้างบนนี้ต้องไม่เคลื่อนไหวนะเราต้องจับ
1: ใช่มือข้างบนจะนิ่งมือข้างบนจะนิ่ง
0: ถูกต้องหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกท้องแฟบลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมครับ
1: ได้อาจารย์คะพอเราเริ่มฝึกหายใจอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะการหายใจของบางคนนะที่เขาแบบหายใจแบบกระแทกอ่ะคือบางคนจะพอไม่ได้ฝึกหายใจใช่ไหมคะแทนที่จะหายใจยาวๆสูดเข้าไปเนี่ยมันสังเกตว่าบางคนอ่ะพอตั้งใจหายใจปุ๊บอ่ะจะหายใจกระแทกใช่ไหมคะเออใช่ใช่
0: เหมือนกำลังจะหายใจเตรียมตัวไปดำน้ำอย่างเงี้ยลุกหน่อยงั้นใช่ไหมฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดไว้ว่างั้นถ้าจะทำให้เขาหายใจไม่กระแทกแล้วก็มีเวลาในการค่อยๆหายใจเข้าไปเราจะกำหนดให้เขาว่าหายใจเข้าสักประมาณ 2-3 วินาทีเราอาจจะนับก็ได้ครับนับในใจนับ1 2 3แล้วก็ออก
1: แล้วก็
0: ออกให้ยาวพยายามออกให้ยาวกว่าเข้าหน่อยนึงโดยส่วนธรรมชาตินะครับอาจจะออกสัก4วินาทีหรือ5วินาทีบางคนยาวไปถึง6วินาทีก็ได้ออกให้เยอะเลยออกให้เยอะ
1: คุณผู้ชมเคยทำแบบนี้ไหมคะคุณผู้ชมใครเคยได้หายใจเข้า3วิออก4วิไหมอ่ะวันไม่เคยฝึกไม่เคยจับเวลาเนาะคือถ้าใครไม่มีนาฬิกานะคะวันสอนเทคนิคการนับอาจารย์ลองดูว่าถูกไหมนะคะ
0: คือ
1: ถ้าแบบไม่ได้มีนาฬิกาอะไรนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าเกิดอยากจะฝึกที่บ้านนะคะเวลาฝึกการหายใจเนาะฝึกการหายใจเนาะถ้าสมมติ1วินาทีเราอาจจะนับเป็น1 1 2 2แบบนี้ได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ๆๆยังไงก็ได้ครับ
1: ได้เนาะ1 1 2 2 3 3 4 4มันก็จะประมาณ4วินาที
0: ได้ครับได้อย่างนั้นก็ได้ครับนะแล้วทหารก็จะนับเป็น 1,001 1,002 1,003 อะไรเงี้ยได้แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดซีเรียสมากนะครับผมคิดว่าให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราสุขสบายๆก่อนอย่างกระชากโดยหลักการของมันหลักการของเขาคือเริ่มต้นจากสมมติถ้าเราทำแบบนี้ได้ก่อนนะครับก็คือเริ่มต้นจากการที่หายใจเข้าให้พุงป่องหายใจออกท้องแฟบโดยที่ทรงอกไม่ขยับก่อนอย่างนี้ได้ก่อนนะครับดีขึ้นพัฒนาขึ้นก็คือหายใจเข้าให้ยาวขึ้นให้ยาวขึ้นนะฮะไปถึง4วินาทีได้ยิ่งดีนะครับ4วินาทีได้ยิ่งดีแล้วก็
1: จำเป็นไหมคะว่าตอนเข้าต้องเข้าจมูกออกปากหรือจะเข้าออกทางไหนก็ได
0: ้ทางไหนก็ได้จริงๆนะครับแต่เข้าจมูกก็ดีครับเข้าจมูกก่อนแล้วกันนะครับ
1: แต่อย่าไปออกทางข้างล่างเป็นใช้ได้เอาให้มันอยู่ข้างบน
0: ผมเป็นบ่อยครับ
1: ให้ม
0: ัน
1: อยู่ทางจมูกทางปากอะไรอย่างเงี้ยพอได้
0: เอาเข้าจมูกนะครับเข้าจมูกไปสักสี่วิแล้วก็ออกแล้วก็ค่อยออกผ่อนออกนะครับผมพยายามเชียร์ให้ออกให้นานกว่าเข้านะครับอาจจะ6วิก็ได้ให้นานกว่าเข้าประมาณ6วิไปก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าลึกแล้วออกน้อยแสดงว่ามันมีอากาศคั่งอยู่ในปอดเยอะอากาศใหม่ก็เข้าไปไม่ได้นึกถึงออกไหมครับเราใส่น้ำไปแล้วเราเทน้ำออกน้อยน้ำใหม่มันก็เข้าได้น้อยดังนั้นเราก็ต้องใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ต้องพยายามเทออกให้หมดก็โดยการผ่อนออกให้หมดเราถึงเวลาครั้งหน้าเราจะเติมอากาศเราจะได้เติมอากาศใหม่เข้าไปได้มากขึ้น
1: เราไม่เคยสนใจเรื่องว่าอากาศเก่ามันค้างอยู่ข้างในปอดนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: มันค้างด้วย
1: ซึ่งมันก็จะทำให้อากาศของใหม่มันเข้าไปไม่ได้อากาศออกซิเจนมันก็จะเข้าไปไม่เต็มที่อีกใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องใช่เลยถึงแม้เราจะหายใจนานขึ้นแต่ปรากฏว่าออกซิเจนเราก็ได้คุณภาพของออกซิเจนไปถึงอาจจะได้น้อยลงอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ
1: พยายามออกให้มากกว่าเข้าไว้นะคุณผู้ชมท่องไว้ออกให้นานกว่าเข้า
0: ออกไปมาอันนี้เสร็จสเต็ปที่1 นะครับเช็คก่อนว่าหายใจเข้าถูกออกมั้ยอันที่2เราคอนโทรลเรื่องเวลามากขึ้นหายใจเข้านะครับถ้ายังไม่ได้ถึง4ก็อาจจะ2ก่อนก็ได้เข้า2นะครับออกสัก4อะไรอย่างเงี้ยหรือออก2ก็ได้2แล้วค่อยๆเพิ่มเป็น3แล้วค่อยๆเพิ่มเป็น4นะครับต่อไปเราแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมพัฒนาไปอีกขั้นนึงหายใจเข้าออกไปนะครับเข้าจมูกนะครับเข้าจมูกเหมือนเดิมนะครับเข้าจมูกพุงป่องอกไม่ขยับ4วินาที เสร็จแล้วกั้นไว้2วินาทีกั้นไว้2วินาทีแล้วค่อยๆเป่าออกช้าๆให้ได้6วินาทีจนหมด
1: โอ้ยต้องใช้สมาธิมากเลยอะค่ะ
0: เขาถึงเอาการหายใจเป็นการฝึกสมาธิไงครับ
1: ใช่มันต้องใช้สมาธิมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้เราก็จะหยุดคิดอย่างอื่นไปเราก็จะมาสมาธิกับลมหายใจของเราเนาะ
0: งั้นชีวิตเขาบอกแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่แค่1ฟุตเท่านั้นครับคือการหายใจเข้าหายใจออกหลวงปู่ติสนัทหันก็บอกว่าyou stay now ชีวิตเราก็อยู่แค่นี้ครับกลับมาอยู่กับปัจจุบัน
1: มาสู่บ้านที่แท้จริงหลวงปู่ติสนัทหันจะบอกว่าบ้านที่แท้จริงของเราคือลมหายใจนะคะถ้าเรากลับมาสู่บ้านที่แท้จริงได้เราก็จะเกิดความสงบสุขในจิตใจของเราเนาะนี่เป็นปรัชญานะแต่จริงๆแล้วคือเอาแค่เรื่องลมหายใจอ่ะโอ้มันทั้งเรื่องร่างกายมันทั้งเรื่องจิตใจมันทั้งเรื่องการทำสมาธิใช่ไหมคะเราควรจะฝึกแบบต่อวันเนี่ยนานแค่ไหนคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วนะครับถ้าเราสามารถมีเวลาได้นะครับผมยังเชื่อว่าผมยังเชื่อทุกย่างก้าวที่เราทำที่เราเดินเราสามารถกดกำหนดการหายใจของเราไปก็ได้มันจะทำให้เราชีวิตเราเนี่ยสื่อในสมองเราได้เว้นวรรคจากการที่เราต้องอยู่ในภาวะเครียดหรือภาวะที่กังวลอะไรมากมายฮะอีกเหมือนกันประโยชน์ของการฝึกหายใจนอกจากจะเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันมาช่วยบำบัดเรื่องความเครียดเราได้อีกเหมือนกันนั้นก็ใช้การหายใจมาใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะความกังวลวิตกกังวลเครียดหรือเป็นพวกจิตเขาเรียกอะไรมีความ
1: มีพันต่าง
0: ๆอย่างเงี้ย
1: วิตกกังวลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: กลับมาอยู่กับลมหายใจ
1: เท่านี้เลยนะคะท่านผู้ชมท่านนี้เท่านี้เลยนะคะอาจารย์แค่หายใจเข้าออก
0: นี่เป็นปรัชญาอยู่แค่นี้ครับ
1: เออแต่ว่าเราต้องเป็นการหายใจที่มีคุณภาพเนาะหายใจเข้าให้นานและออกให้นานกว่า
0: ใช
1: ่ๆแล้วก็ใช้กระบังลมใช้หน้าท้องของเราในการหายใจ
0: หน้าท้องของเรานะครับอันนี้ผมมีคำถามได้ยินคำถามมาเยอะว่าแล้วมันไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับได้ไหมนะครับหลายคนก็แนะนำนะครับว่าเราสามารถทำวิธีการนี้ตอนที่เรานอนได้นะครับเราจะทำให้ตอนเรานอนถ้าเรานอนแล้วก็มือเหมือนอย่างดีเหมือนกันเลยถ้าเรายังรู้สึกว่าหลังเราแอนหรือเราตึงกันไปเราสามารถนอนหงายแล้วก็หาหมอนรองใต้เข่าเพื่อเป็นการหย่อนกล้ามเนื้อหลังหย่อนกล้ามเนื้อสะโพกเราบางอย่างมันจะทำให้เราหายใจได้ง่ายขึ้นแล้วเราทำแบบนี้ครับผมสักประมาณสัก5รอบแล้วก็พักแบบปกตินะครับแล้วค่อยทำใหม่อีกสัก5รอบก็ได้มันจะทำให้คุณภาพการนอนของเราได้ดีขึ้นแล้วก็เราจะได้ออกซิเจนที่ดีในก่อนนอนก่อนนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: วันได้ทำการพิสูจน์มาแล้วอาจารย์โดยการมีเจ้าสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ทวอชเนี่ย
0: สมาร์ทวอช
1: เป็นเครื่องทดสอบเวลาเขาจะจับคล้ายๆกับคุณภาพการนอนเราได้ใช่ไหมคุณภาพการนอนว่าเราหลับลึกหลับตื่นหลับฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้สมาร์ทวอชแทบจะทุกยี่ห้อเขาทำได้แล้วคนที่อายุ40 50 60เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการนอนเยอะมากเลยก็หลับตื่นๆหลับไม่สนิทอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะวันได้ทำการทดสอบโดยการฝึกหายใจก่อนนอนแบบที่อาจารย์วรชาติแนะนำมาหาคุณผู้ฟังก็มีผลที่ออกมาจากการตรวจวัดเนาะของอุปกรณ์เนี่ยว่ามันทำให้เราอะหลับได้ลึกมากขึ้นมันเหมือนกับคือก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะวันนั้นเราไม่เครียดด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราฝึกหายใจแบบเนี้ยมันจะทำให้เราลดความเครียดก่อนนอนได้ดีมากเลยนะคะมันสังเกตได้
0: ใช่เลยครับผมก็ทำแบบนี้ก่อนนอนเหมือนกัน
1: คลายเครียดใช่ไหมคะมันจะคลายเครียดได
0: ้มันเหมือนกับเราถ้าไปคอมพิวเตอร์มันได้ดีบั๊กอะฮะมันได้ลบไอ้ข้อมูลที่มันเป็นบั๊กเอาไว้ออกไปมันจะได้มันจะเหลือแต่แก่นสำคัญ
2: นั่นเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะที่ได้คุยกับอาจารย์วรชาตินะคะว่าถ้าเราหายใจได้ถูกต้องเนี่ยโอ้โหมันมีความหมายมีผลกับร่างกายของเราทุกส่วนทุกอวัยวะเลยนะคะแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเรามาฝึกกันการหายใจที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาให้เทคนิคด้วยนะคะว่าแล้วการหายใจแบบมีประสิทธิภาพนะคะมันจะช่วยเรายังไงและฝึกแล้วเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างอันนี้สำคัญมากเลยนะคะคือบางทีเราฝึกปุ๊บแล้วเราไม่รู้ว่าการฝึกที่ดีมันจะต้องเลเวลไหนนะคือบางคนเนี่ยอย่างเช่นการออกกำลังกายเนาะอยากออกกำลังกายมากเลยแต่บางทีทำมากไปเนี่ยร่างกายก็เสียหายได้เหมือนกันการหายใจก็เหมือนกันค่ะ เราได้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเราต้องไปเรียนรู้ว่าเราทำแค่ไหนอย่างไรนะคะถึงจะปลอดภัยและดีกับร่างกายที่สุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
1: เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของ Focus Thailand ในช่วง Healthy Aging วันนี้เราชวนคุณผู้ฟังมาฝึกการหายใจกันนะคะกับดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์คณบดีคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะตะกี้นี้อาจารย์ให้เทคนิคไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้มาฟังข้อควรระวังกันบ้างว่าเอ้ยเราควรจะระวังอะไรถ้าเราจะฝึกการหายใจเพื่อเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ
2: แต่ว่าเวลาเราฝึกหายใจแบบนี้มันจะทำให้เราลดความเครียดก่อนนอนได้ดีมากเลยนะคะมันสังเกตตัวเอง
3: ใช่เลยครับผมก็ทำแบบนี้
2: ก็จะ
3: ก่อนนอน
2: คลายเครียดใช่ไหมคะมันจะคลายเครียดได้
3: มันเหมือนกับเราถ้าไปคอมพิวเตอร์มันได้ดีบั๊กอะฮะมันได้ลบไอ้ข้อมูลที่มันเป็นบั๊กเอาไว้ออกไปมันจะได้มันจะเหลือแต่แก่นสำคัญที่เราคิดว่าในชีวิตเราต้องมีอะไรแต่ผมมีข้อเขาเรียกว่าข้อเตือนไว้นิดหน่อยนะครับการที่เราหายใจแบบนี้เราจะหายใจค่อนข้างลึกคือเราจะอัดออกซิเจนเข้าไปลึกแล้วก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากนะครับผมไม่แนะนำให้ทำแบบนี้ติดกันเกิน 6-7 ครั้ง
2: ต่อง
3: ั้นควรจะทำแค่ประมาณ5ครั้งแล้วก็กลับมาสู่โหมดของการหายใจแบบปกติของเรา
2: ใช่
3: ปกติของเราที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่า
2: วันกำลังรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะการฝึกหายใจแบบนี้มันเหมือนการทำดีท็อกซ์ไหมคะอาจารย์
3: อ้าวใช่แน่นอนครับแน่นอนดีท็อกระดับเซลล์อะครับผมมันเป็นเซลล์ดีท็อกซิเคชันดีท็อกระดับเซลล์เราทำให้เซลล์
2: ก็คือมันล้างพิษในเซลล์ของร่างกายได้ผ่านลมหายใจของเราซึ่งไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคุณผู้ชมใช่ไหมคะ
3: มันมีคีย์อยู่ที่หนึ่งว่าเราจะดีท็อกได้มากหรือน้อยช่วงที่เราหายใจเข้าแล้วเรากั้นหายใจ2วินาทีนี่แหละครับแล้วตามด้วยที่เราค่อยๆผ่อนลมหายใจช้าๆออกไปเรื่อยๆช้าๆช้าๆทางปากอะฮะออกทางปากเรียกเพิร์สลิปอะทางปากช้าๆไปอีก6วินาที7วินาที8วินาทีเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เราจะไม่มีการกั้นหายใจอันนี้มีงานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นอย่าแค่เข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วบางทีมันยังไม่ทันได้แลกเท่าไหร่เลยออกอะเอากลับแล้วเหรอนึกออกไหมครับเหมือนเราไปถึงบ้านเข้าประตูเสร็จเรายังไม่เพื่อนบ้านยังไม่เปิดประตูเลยเราออกไปแล้วฉะนั้นเรารอสักหน่อยหนึ่งโดยการกั้นหายใจเคาะไปแล้วเพื่อนเปิดประตูแล้วเราค่อยเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆออกช้าๆจะได้มีเวลาในการล่ำลากันอะไรก่อนไปนะครับ
2: ถ้าเราดีท็อกซ์แบบนี้อย่าทำเกิน6ใช่ไหม
3: อย่าทำเกินนะฮะจริงๆผมแนะนำว่าทำแค่5ครั้งแล้วกัน
2: ทำแค่ห้าครั้ง
3: ทำมากเกินไปมันจะมีปัญหาคือเรามีเขาเรียกไฮเปอร์เวนติเลชันคือเรามีออกซิเจนมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับออกซิเจนได้ออกซิเจนมากเกินไปร่างกายจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ต้องทำอะไรและการหายใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่รีเซปเตอร์ตัวหนึ่งเรียกว่าเคมอรีเซปเตอร์ฮะคือมันจับระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราได้เข้าไปถ้าเราไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปหรือมีน้อยกว่าที่เซนเซอร์มันตั้งไว้มันจะชัตดาวน์เราครับมันจะทำให้เราเป็นลมหน้ามืดไปมันจะเป็นลมหน้ามืดไป
2: เพราะอันนี้อาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะที่อธิบายเพราะว่ามันเคยมีภาวะแบบนี้มันเคยมีภาวะอาจจะมากเกินไปเหมือนฝึกการหายใจแบบเนี้ยฝึกหายใจลึกๆนานๆยาวๆแล้วปรากฏว่าตัวเองหน้ามืด
3: ไปเลย
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่คุณวันเคยเห็นคนที่เครียดมากๆแล้วไฮเปอร์เวนติเลตเก่งไหมแล้วหายใจแล้วก็ไปเห็นคุณหมอหรือว่าคนที่มีความรู้จริงเขาจะเอาถุงกระดาษมาครอบ
2: มาครอบใช่
3: ครอบไว้เพื่อให้เขาหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใหม่เพราะว่าเขาไม่ให้เกิดไม่ให้กลัวว่ามันจะมีไฮเปอร์เวนติเลตและมีภาวะเขาเรียกว่าขาดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าออกซิเจนมากเกินไปเขาจะยิ่งอะไรกลายเป็นลมหรือหมดสติ
2: เป็นลมหมดสติได้นะคะซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้กับคนที่สะอึกเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์การเอาถุงมาครอบแล้วให้เอาหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอ่ะไอ้อันนี้มันทำกับตัวเอง
3: อ
2: ันนี้มันเข้ากับตัวเองมันหายจริงมันหายจริงมันเหมือนแบบมันเติมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอ่ะสักพักเราจะหายสะอึกมันไม่รู้ว่ามันเป็นหลักการเดียวกันหรือเปล่าเนาะก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนร่างกายเราอ่ะเขามีระบบเซนเซอร์ในการรักษาระดับของออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวเองใช่ไหมคะ
3: จริงๆสะอึกมันเป็นกลไกอันนึงของร่างกายที่มันเรียกว่าการหดตัวการทำงานของกำบังลมไม่สัมพันธ์กับการกับระบบประสาทบางอย่างทำให้เราขึ้นมาเขาบอกวิธีการแก้ก็คือให้เราทำอย่างนี้แหละครับทำ การหายใจเขาเรียก diaphragmatic breathing exercise แต่ทำแบบลึกให้นานขึ้นให้นานหายใจเข้าให้นานขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่จะ4อาจจะเป็น8วินาทีเลยแล้วก็ค่อยๆออกอย่างๆมันจะทำให้เป็นการปรับจูนการทำงานของตัวกล้ามเนื้อกระบังลมได้ดีขึ้นนี่อธิบายในเชิงทางการแพทย์นะครับส่วนที่คุณวันนี้อันนี้ผมไม่ทราบ
2: มันถุงพลาสติกแต่อาจจะไม่ได้เพราะว่าตอนที่วันเอาถุงพลาสติกมาครอบแล้วก็หายใจอ่ะคือวันหายใจนานขึ้นด้วยหายใจยาวขึ้นด้วยใช่คอนโทรลการหายใจด้วยแล้วมันอาจจะเป็นไม่รู้ว่ามันไปตรงกับหลักการที่อาจารย์บอกหรือเปล่าก็คือยิ่งพอเราคอนโทรลการหายใจให้ลึกให้นานมันก็เลยทำให้การสะอึกระบบประสาทต่างๆมันกลับมาทำงานเป็นปกติได้อันนี้ถามนอกเรื่องเฉยๆแต่ว่าอาจารย์มาทบทวนหน่อยวันรู้สึกว่ามีคนสนใจเรื่องนี้เยอะก็คือเรื่องของการฝึกการหายใจของตัวเองนะคะเพื่อที่จะทั้งดีท็อกซ์เซลล์ต่างๆในร่างกายแล้วก็เป็นการทำให้ร่างกายกลับมาเรียกว่าฟื้นการดูแลตัวเองด้วยออกซิเจนในร่างกายด้วยอ่ะตะกี้บททดสอบที่1เอามือวางตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ปรับรูปแบบการหายใจที่ถูกต้องก่อนนะครับอันที่1มือ1วางที่ทรงอกไว้เพื่อเป็นตัวจับสัญญาณว่าเราจะไม่หายใจโดยใช้ทรงอกอีกมือนึงที่เหลือวางที่พุงไว้เพื่อเป็นตัวบอกว่าการหายใจเข้าของเรานั้นเกิดขึ้นที่ท้องนะครับฉะนั้นหายใจเข้านะครับประมาณสัก4วินาทีให้พุงป่อง
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็ค้างไว้สัก2วินาทีเสร็จแล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆให้ยาวจนถึง6วินาทีโดยที่พุงแฟบลงไปขณะที่เราหายใจเข้าออกนั้นทรวงอกเราต้องไม่ขยับนี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับวิธีการอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะครับ
2: แ
3: ล้วก
2: ็
3: ใช่แล้วก็สุดท้ายต้องนั่งหลังตรงก่อนนะครับต้องนั่งหลังตรงไว้หน่อยก็ดีนะครับอย่านั่งหลังเขาจะสังเกตว่าถ้าเราหายใจแบบนี้เราจะใช้เวลาในการหายใจหนึ่งรอบนานเท่าไหร่ครับคุณวัน
2: หลายวินาทีมากเลยค่ะเดี๋ยว
3: หลายวินาทีอย่างน้อย
2: เกือบ10
3: วินาทีเกือบ10วินาทีฉะนั้นเราจะหายใจ1นาทีเราจะหายใจประมาณ10ครั้งถึง12ครั้งนั่นเองซึ่งถ้าเราหายใจเค้าเรียกว่าจำนวนนาทีต่อการหายใจยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเราจะมีคุณภาพดีแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากขึ้นมีคนเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับว่าสัตว์ที่อายุยืนในโลกนี้คืออะไรรู้มั้ยคุณวันรู้อยู่แล้วเชื่อถามเด็ก
2: ๆสัตว์ที่มีอายุยืนในโลกนี้ล่ะ
3: เวลาคุณเวลาเข้าไปปล
2: ่
3: อยเต่าใช่ไหมเขาปล่อยเต่าเต่ามันจะอายุยืนใช่ไหมอ
2: ายุยืนใช
3: ่มีคนพูดเยอะมากครับว่าเต่าเนี่ยเต่าคุณวันทราบไหมครับว่าเต่าเนี่ยหายใจเข้าออกหนึ่งรอบใช้เวลากี่วินาทีอย่างเราเนี่ยคิดใช้เวลาประมาณสัก5วินาที
2: ตัวเองยังไม่รู้เลยอ่ะเต่าได้ยังไง
3: ขออภัย
2: ตัวเองยังไม่รู้เลยหายใจกี่วินาที
3: 45วินาทีถึง50
2: เต่าเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่
2: โ
3: หเอามึงได้อายุยืน
2: ว้าว
3: แต่จริงๆมันมีเรื่องอื่นนะครับแต่เขาพยายามอุปมาให้เห็นว่าถ้าร่างกายสามารถที่จะจัดการหรือบริหารออกซิเจนได้ดีเซลล์ในร่างกายก็จะมีกระบวนการในการได้รับพลังงานจากออกซิเจนได้ดีของเสียจากออกซิเจนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์มันจะถูกขับถ่ายออกไปได้ดีฉะนั้นร่างกายมันไม่นิดของการหายใจที่ถี่ๆมากๆนะครับเราเต่านี่อายุเป็น100ปีก็ประมาณ45นาทีคุณวันมีอายุเกิน80ปีก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5ถึง6วินาทีอะไรก็ว่าไปแมวคุณวันเป็นทาสแมวไหม
2: ก็เป็นบ้างเป็นบ้างเป็นบ้าง
3: แมวมีอายุประมาณสัก10ปีหรือประมาณนี้ใช่ไหมหายใจของเขาประมาณ1วินาทีกว่าๆหรือ2วินาทีเท่านั้นเอง
2: สั้นมาก
3: สั้นมากใช่แมว
2: สั้นมาก
3: หายใจสั้นติดๆมากเลยใช่ไหมคนอัตราการเต้นไออัตราการหายใจมันก็อาจจะพอบอกถึงได้ว่าช่วงอายุไขของสิ่งมีชีวิตชิดนั้นจะมากหรือจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นะคะวันนี้เราก็ได้บทแบบฝึกหัดนะคะในการหายใจฝึกหายใจนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างนะคะให้อวัยวะข้างในเขาได้ทำงานเนอะให้ปอดได้ทำงานนะคะให้เขาได้สามารถสร้างออกซิเจนนะคะส่งต่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราทั้งหมดต้องการออกซิเจนใช่ไหมคะอาจารย์ทุกส่วนของร่างกายต้องการออกซิเจนนะคะ
3: โดยเฉพาะสมองครับ 20% ของการเราทั้งหมดเนี่ย 20% มันไปที่สมอง งั้นเลือดไปที่สมองเยอะฉะนั้นสมองต้องการ 20% อยากไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทต่างๆหายใจพื้นฐานการหายใจให้ดีมีเวลาเมื่อไหร่ลองทำทุกเวลาทุกปัจจุบันขณะไม่อยากจะไม่ต้องทำตลอดเวลา24ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับมีเวลาทำได้ตลอด
2: สัก5ลมหายใจก็พอใช่ไหมอาจารย์ตอน1ครั้งเนี่ย
3: ตอน1ชุดหนึ่งเซต
2: ทำ5ลมหายใจนะคะนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ทำสัก1ชุดนะคะ5ลมหายใจแล้วสักเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทำนะคะลองช่วยส่งผลมาหน่อยเราสองคนก็อยากรู้นะอาจารย์เนาะว่าชีวิตของท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมเอาแค่เรื่องของการฝึกการหายใจนะคะแค่ครั้งละ5ลมหายใจทุกครั้งที่เรานึกขึ้นได้มีเวลาไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยนะคะกินเวลาไม่เกิน2นาทีเท่านั้นต่อ1บททดสอบของเรานะคะแล้วลองดูกันว่าทำไปสักเดือนนึงคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยังไงบ้างวันเชื่อว่าทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างน้อยเราก็จะมีสติมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วอาจจะถ้ามากขึ้นกว่านั้นอาจจะนอนหลับได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้สุขภาพกล้ามเนื้อต่างๆแข็งแรงขึ้นอันนี้ไม่ได้แบบพูดโดยที่ไม่ได้ทำกับตัวเองนะเพราะว่าคืออย่างวันเนี้ยเวลาวันไปเล่นเวทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกายอะไรเงี้ยสังเกตได้เลยว่าคนที่สอนเราจะให้เรากลับมาคอนโทรลลมหายใจใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือพื้นฐานของการใช้ร่างกายเนาะการฝึกคอนโทรลลมหายใจตัวเองให้ได้เนี่ยค่ะ
3: คุณวันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะผมรู้ว่าวิชาชีพกายภาพบำบัดของผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะหน้าไม่ค่อยแก่นะครับถึงแม้อายุเยอะแล้วแต่หน้าไม่ค่อยแก
2: ่
3: เพราะว่าหายใจถูกวิธี
2: หายใจดีหายใจดีแล้ววันนั้นได้เทคนิคการยกของหนักๆก็มาจากนักกายภาพนะจ๊ะ
3: ใช่ครับ
2: เออเวลาแบบถ้าเราอยากจะยกของหนักให้มีแรงยกมากขึ้นแล้วก็ให้ไม่บาดเจ็บด้วยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยนักกายภาพเขามีเทคนิคอะไรที่แบบล้ำลึกอ่ะ คุณผู้ชมรู้ไหม เวลาเราอยากจะยกของหนักๆอ่ะเราอยากจะยกของหนักๆด้วยแขนด้วยมือของเราเนี้ยจริงๆแล้วเราจะต้องไปออกกำลังที่ส่วนไหนของร่างกายเราไม่เฉลยดีไหมอาจารย
3: ์ได้
2: เรายังไม่เฉลยเราให้คุณผู้ชม
3: ลองหน้าแล้วก็มาคุยเรื่องนี้ก็ได้นะครับ
2: เ
3: รื่องบอดี้แมค
2: เราให้คุณผู้ชมลองส่งคำตอบมาหน่อยว่าจริงๆถ้าเราอยากจะมีแรงยกของหนักๆให้มากขึ้นเราต้องไปใช้กำลังในอวัยวะส่วนไหนของร่างกายใบให้เลยว่าไม่ใช่มือแขนนี่ใบให้ว่าไม่ใช่มือใช้แขนนะคะแต่จะเป็นอวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าค่อยมาตอบกันมีคำถามมาค่ะอาจารย์คะบอกว่าจากคุณอุนะคะถามว่าเรื่องการหายใจอะค่ะตอนนี้เราต้องใส่หน้ากากเนาะเราต้องใส่หน้ากากแล้วก็รักษาระยะห่างกับคนอื่นๆด้วยไอ้การใส่หน้ากากเวลาต้องออกนอกบ้านจะหายใจยังไงให้มันดีต่อสุขภาพมันเจอปัญหานี้เยอะมากเลยนะเพื่อนบางคนบอกว่าหายใจใต้หน้ากากอ่ะจะพานป่วยเอาบางคนเป็นไซนัสอักเสบก็มีไงค่ะอาจารย
3: ์ครับผมคิดว่าเราอาจจะเวลาสมมติกรณีแบบนี้จริงๆนะครับถ้าเป็นไปได้เลยผมก็อยากจะเชียร์ว่าเราก็คงอยู่ในสถานที่ที่ดีก่อนนะครับคงอาจจะไม่ใช่อยู่ในที่มีคนอื่นแออัดกันมากเราก็ต้องคิดดูว่าอากาศที่เราดีควรจะมีอะไรถ้าเราอยู่บ้านเราก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่บ้านเราที่คิดว่าเราน่าจะปลอดภัยพอสมควรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าโควิดข้างบ้านเป็นแล้วเราถอดหน้ากากแล้วเราจะเป็นโควิดด้วยโควิดมันอาจจะไม่ได้แพร่กระจาย
2: ได้ง่าย
3: หร
2: ือ
3: ว
2: ่
3: าติดมันได้ไกลขนาดนั้นนะครับเราสามารถใช้ได้งั้นฉะนั้นผมคิดว่าในภาวะโควิดเราอาจจะต้องมีพื้นที่ในห้องของเราที่ทำโดยเฉพาะที่ผมเชียร์เลยนะครับก็คือก่อนนอนนี่แหละครับที่เราสามารถทำได้ดีทำได้เลยส่วนการหายใจใต้หน้ากากเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมันก็ยังไม่มีงานวิจัยที่บอกว่าชัดเจนว่าหายใจใต้หน้ากากแล้วทำให้เราป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาทีเดียวแต่ก็มันก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าในเชิงของความรู้สึกหรือในเชิงของเขาเรียกว่าความรู้สึกครับมันจะทำให้เราสึกว่ามันไม่ค่อยได้อะไรเต็มที่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอากาศจากส่วนอื่นเข้าไปอยู่ดีครับผมแต่ถ้าผมเชื่อผมคิดว่าเริ่มต้นจากที่บ้านหรือที่เราอยู่ในจานที่ดีอากาศปลอดภ
2: ัยนะคะแล้วก็ลองหายใจให้เต็มปอดชดเชยใช่ไหมชดเชยการหายใจนอกบ้านที่ต้องหายใจภายใต้หน้ากากซึ่งบางครั้งอ่ะการหายใจภายใต้หน้ากากที่อยู่นอกบ้านมันไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพของลมหายใจที่เข้ามาไหมคะอาจารย์มันอาจจะมาจากความเครียดด้วยเนาะคือความวิตกกังวลว่าเราต้องหายใจภายใต้หน้ากากแล้วเราก็เครียด นะคะเวลาที่เราต้องหายใจผ่านสิ่งกีดขวางนะคะพอเราเครียดปุ๊บมันก็จะทำให้เราหายใจไม่ยาวพอ
3: ใช่ใช่
2: ด้วยไหมคะ
3: ใช่เลยเพราะว่าโควิดนี่แหละครับยิ่งสนับสนุนใหญ่เลยว่าเราต้องกลับมาดูแลเรื่องการหายใจของเราเมื่อไหร่ที่เรามีพื้นที่มีโอกาสต้องรีบฉกฉวยสถานที่นั้นอากาศตอนนั้นในการหายใจ
2: ค่ะมีคำถามจากคุณโน้ตด้วยค่ะบอกว่าอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องหาวทำไมร่างกายต้องหาว
3: ร่างกายหาวเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังขาดออกซิเจน
2: ไม่ใช่ง่วงเหรอคะไม่ใช่ง่วงนอนเหรอคะ
3: มันก็อาจจะมีง่วงก็อาจจะเป็นเรื่องนึงนะครับมีส่วนของเรื่องนึงแต่มาถึงว่าในภาวะปกติที่สมมติถ้าเราไม่ง่วงนะครับเราผมไม่ได้พูดถึงว่าตอนนี้ง่วงง่วงก็เป็นเงี้ยไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้ง่วงอ่ะแต่เราพบว่าเราไม่หาวบ่อยเราหาวบ่อยเราอยู่ในบางทีผมเข้าใจว่าถ้าบางคนขับรถนานๆ นะครับขับรถนานๆอาจจะมีความรู้สึกง่วงส่วนหนึ่งแต่การที่ขับรถอยู่ในนั้นในอากาศที่มันไม่ค่อยหมุนเวียนโดยเฉพาะรถที่มีซีลที่ค่อนข้างดีแน่นหนานะครับรถยุโรปอะไรเงี้ยจะหาวบ่อยมากเลยเพราะว่าเราขาดออกซิเจนมาสตัวเป็นตัวบอกว่าเรากำลังขาดออกซิเจนการหาวเนี่ยมันเป็นการที่เราเหมือนกับเราฮักอ่ะเรากำลังงับพยายามจะ
2: งับอากาศอยู่
3: เยอะๆเป็นปฏิกิริยาร่างกายมันเป็นตัวนึงที่บอกขอบคุณสำหรับคำถามนี้จริงๆคำถามนี้ดีนะครับไม่เห็นเลยว่าเรากำลังแสดงว่าเราต้องกลับมาเรื่องของการดูแลเรื่องการใช้ประสิทธิภาพของการหายใจของเราตอนนั้นละนะครับ
2: ไม่ใช่ว่าไปนอนใช่ไหมอาจารย์ทำอะไรที่หาว
3: คือทั้งง่วงก็หาวก็อีก
2: ทั้งง่วงก็ไปนอนเถอะ
3: ง่วงก็ไปนอน
2: ถ้าง่วงก็ไปนอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ง่วงแต่หาวบ่อยนะคะมันอาจจะแปลว่าสมองเรากำลังต้องการออกซิเจน
3: การง่วงก็เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นผลลัพธ์อันนึงจากการที่ร่างกายเริ่มขาดออกซิเจนเหมือนกันนะครับ
2: อ๋อเหรอฮะ
3: ร่างกายที่ขาดออกซิเจนเหมือนกันเพราะร่างกายมันต้องการให้เราเลสลดการใช้เมตาบอลิซึมลดการใช้ออกซิเจนในร่างกายเรามันก็เลยทำให้เราง่วงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มี
2: โอ้จริงๆร่างกายเขาก็มีสัญญาณวิธีการส่งสัญญาณบอกเราหลายๆแบบเนาะอาจารย์ถ้าคือถ
3: ้
2: าร่างกายขาดออกซิเจนก็เราจะเริ่มง่วงและเราจะเริ่มหาวใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนการบอกว่าเราต้องพักแล้ว
3: ใช่ครับ
2: สมองต้องการออกซิเจนแล้วถ้าเราอยากจะให้สมองได้ออกซิเจนดีๆเราก็มาฝึกการหายใจโอ้
3: ใช่ครับ
2: การหายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีต้นทุนและทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันด้วยนะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะทุกคนสามารถหายใจได้ภายใต้จมูกของตัวเองนี่
3: การหายใจจึงเป็นอากาศที่เราใช้หายใจมันเป็นสัญลักษณ์ของแสดงถึงความเท่าเทียม
2: นะคะ
3: แต่อย่าบอกว่าอยู่เชียงใหม่กับอยู่เชียงใหม่ที่มี PM 2.5 อีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนนี่จะเกิด PM 2.5 ก็อยู
2: ่
3: อันดามันอะไรแล้วบอกว่าอากาศเท่าเทียมกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะผมว่า
2: อาจจะไม่ใช่ใช่
3: ในพื้นที่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันคนจนคนรวยคนที่มีมากกว่าเยอะกว่า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่หายใจด้วยอากาศเดียวกันนั่นดีครับ
2: นะเราหายใจด้วยใช่เราหายใจด้วยอากาศเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยรักษาอากาศที่เราหายใจร่วมกันใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ครับใช่ครับ
2: นะสมมติวันอยู่ใกล้ๆอาจารย์เนาะวันผ่อนลมหายใจออกมาวันก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าอาจารย์อยู่ใกล้ๆอาจารย์สูดลมหายใจต่อไปอาจารย์ก็จะได้ลมหายใจของวันนะที่มันเป็นของเสียออกจากร่างกายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราทุกคนหายใจร่วมกันนะคะนี่คือหลักการว่าทำไมเราจึงต้องรักษาระยะห่างในช่วงโควิดใช่ไหมคะอาจารย
3: ์
2: เพราะลมหายใจออกของเราอาจจะนำเชื้อโรคไปสู่อีกคนหนึ่งที่เขากำลังหายใจเข้าด้วยนะคะคือในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าเราจะถอดบทเรียนเนาะโควิดเนี่ยมาสอนเราเรื่องลมหายใจอะไรบ้างในมุมมองของอาจารย
3: ์
2: ถ้าในมองยากไปไหม
3: ยากยากยากยากถ้ามองในเชิงทางการแพทย์หรือจะมองในเชิงมิติทางด้านสังคมนะผมว่ามันมีคำตอบบางอย่างที่ร่วมกันได้บางอย่างอย่างเช่นในเชิงของสังคมอย่างที่บอกว่าลมหายใจที่เราหายใจมันเป็นตัวแทนของความเท่าเทียมนั้นคุณจะจนหรือคุณจะรวยขนาดนั้นคุณมีสิทธิ์ติดโควิดได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ระวังตัวที่ดีมันจะทำให้เราเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับในเชิงของทางการแพทย์เนี่ยมันเวลาโควิด โควิดหรือแม้แต่โรคซานะครับจริงซามันก็จะเป็นโควิดก็เป็นผลพวงของการพัฒนาของซามาเหมือนกันมันไปทำลายเรื่องของปอดเหมือนกันงั้นการรักษาทางการแพทย์ส่วนใหญ่คือกลับไปที่ดูเรื่องของการหายใจและสิ่งหนึ่งที่เราที่ผมทำเองทำโฮมไอโซเลชันเองหรือว่าเวลาไปดูคนไข้โควิดที่บ้านนะครับที่เราเวลามีนักศึกษาไปลงพื้นที่ด้วยกันเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำเลยคือเราประเมินการหายใจเราวัดประสิทธิภาพการหายใจแล้วเราก็ใช้เครื่องนี้ฮะที่เป็นตัวบอก
2: เรื่องของฟอสออกซิเจนใช่ไหม
3: ฮะออกซิเจนแซดที่เกิดขึ้นในการหายใจฉะนั้นการหายใจมันเป็นตัวเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตที่เราเกิดขึ้นมากับตัวหนึ่งที่เป็นตัวบอกว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่หรือควรมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ได้อีกเหมือนกันมันเป็นทั้งเป็นตัวบอกถึงความเท่าเทียมกันแล้วมันก็ตัวบอกถึงว่าเราเองเนี่ยจะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างไรกับออกซิเจนที่เราจะใช้ที่เราจะได้กับมันมาเมื่อมันมีแล้วแล้วเราจะได้อย่างไรในทางการแพทย์ก็ต้องพยายามทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเคลียร์เรื่องปอดให้ได้มากที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับ
2: นะคะกลับมาดูแลปอดของเรานะคะอวัยวะที่จริงๆเขาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงเนี้ยในทรงอกของเราใช่ไหมคะปอดของเรามันขนาดประมาณไหนนะอาจารย
3: ์ก็มองอย่างง่ายๆเลยครับคิดถึงซี่โครงเราอะครับผมใครซี่โครงเล็กซี่โครงใหญ่ก็อยู่ในรอบอยู่ในช่วงซี่โครงเราหมดเลย
2: นะสปอร์ตเขาจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะ
3: ปอดและหัวใจเราถึงสำคัญมากๆตรงที่ว่ามันถึงมีเกาะฮะเกาะคือซี่โครงเราเป็นเกาะ
2: ใช่
3: ลำไส้เรากระเพาะเราม้ามเราอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีอะไรมาคุมเลยเพราะมันยังไม่สำคัญเท่ากับปอดที่มี
2: ปอดและหัวใจ
3: เป็นเกาะและหัวใจ
2: นะคะเพราะฉะนั้นรักษาอวัยวะนะคะที่อยู่ในทรวงอกของเราไว้นั่นคือสัญญาณการมีชีวิตของเรานะคะทั้งหัวใจและปอดเนาะที่ต้องส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะเกือบลืมมีคำถามที่ฝากไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วท่านผู้ชมที่ฝากมาทางอินบ็อกซ์นะคะจากที่เราคุยกันครั้งที่แล้วคุยกันเรื่องกล้ามเนื้อเนาะอาจารย
3: ์ครับ
2: แล้วบอกว่าอายุขึ้นเลข4กล้ามเนื้อที่เคยมีมันจะหายไปแล้วมันจะกลายเป็นไขมันมาแทนเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะมีการสลายตัวตลอดเวลาท่านเจ้าของคำถามนี้อายุ4บวกแล้วนะเป็นผู้หญิงอายุ4บวกบอกว่าตอนนี้แหละกำลังเจอปัญหานี้เลยกล้ามเนื้อแขนน่องขาก้นหายหมดเลยจะมีคำแนะนำไหมคะจะทำยังไงดีปัญหาเดียวกันเลยอ่ะ
3: จริงๆต้องถ้าในหลักการเช่นถ้าจะแนะนำได้ถูกเนี่ยมันต้องตรวจในเรื่อง body composition อะไรบางอย่างก่อนว่าที่มันหายไปมันหายไปจริงไหมหรือว่ามันขนาดมันใหญ่ขึ้นแต่แรงมันน้อยลงที่มันใหญ่ขึ้นมันมาจากเรื่องของไขมันที่มันมาแทนนะครับแต่ยังนี้ทั้งนั้นยังไงสำคัญมากๆคืออายุ40บวกแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงลงฉะนั้นต้องสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อทั้งหมดหรือว่าการทำให้ขนาดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือว่าบอดี้บิวเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าออกกำลังกายเฉพาะส่วนแล้วจะทำให้เฉพาะส่วนนี้ดีเนี่ยไหมครับสมมุติว่าเราอยากให้ก้นเราสวยเราออกกำลังกายก้นอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าทั้งน่องเราโป่งใหญ่โตหมดแล้วจะกลายเป็นป๊อปอายอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูตลกมากๆฉะนั้นเวลาทำมันควรจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่าลืมว่าหนึ่งต้องมีคาร์ดิโอทั้งตัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าสตริงออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนขาทั้งหมดด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเขาโฟกัสถามเรื่องของก้นเรื่องของต้นขาเรื่องของน่องผมคิดว่าท่าหนึ่งที่ดีมากๆคือการทำเขาเรียกว่าสควอชนะคะยืนแล้วก็ย่อลงขึ้นย่อลงขึ้นอย่างเงี้ย
2: เหมือนกำลังจะหย่อนก้นนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหม
3: ใช่ก็เหมือนทำท่าหย่อนก้นลงนะฮะแต่อย่าหย่อนเกินอย่าเยอะอย่าหย่อนต่ำกว่าเข่าแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาถึงเข่าแล้วขึ้นไปใหม่นะครับนี่คือถ้าเนี่ยเป็นเบสิกแบบง่ายๆเลยที่คิดว่าสามารถช่วยทำให้กล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อน่องนั้นแข็งแรงขึ้นได้ครับ
2: ค่ะมีความเห็นมาด้วยนะคะจากคุณโน้ตบอกว่าให้ทำ total body training นี่
3: นั่นแหละครับ total body training นั่นแหละครับ
2: ก็คือออกกำลังกายกล้ามเนื้อ
3: ทั้ง
2: ร่างกายไม่ใช่เฉพาะส่วนนะคะต้องทำทุกส่วนของร่างกายนะคะโดยเฉพาะคนที่ขึ้นอายุเลข4นี่แหละยิ่งจำเป็นเลยใช่ไหมคะป้องกันอุบัติเหตุด้วย
3: ใช่ครับแล้วอายุมากขึ้นเนี่ยเรื่องฮอร์โมนบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยร่างกายมันจะสะสมไขมันได้เร็วมากมากเลย
2: หายใจก็อ้วนแล้วค่ะรุ่นเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะหายใจเฉยๆก็อ้วนแล้วอ่ะเออลำบากอ่ะลำบาก
3: ฮะอย่างท่านที่แนะนำผมว่าถูกแล้วครับเป็น total body training ทั้งหมดเลยนะครับผมคิดว่าสำคัญ
2: ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคของการหายใจนะคะที่วันนี้นำเอาเสียงที่ได้พูดคุยกับดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์คณบดีคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตมาฝากคุณผู้ฟังนะคะใน Healthy Aging นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงที่ดิฉันคุยกับอาจารย์เอาไว้ในช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับการกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะในวันนี้ที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครนี่ย่ำแย่นะคะยังไงก็อยากให้พวกเรากลับมาให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการหายใจเพราะมันมีผลจริงๆกับชีวิตของเราและมีผลระยะยาวมากๆเลยนะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับโฟกัสไทยแลนด์ในวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะดิฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้เนี่ยปกติจะคุยเรื่องหนังสือแต่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวบ้างตามรอยวัฒนธรรมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่น่าสนใจนะดิฉันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาพูดคุยกันเดี๋ยววันศุกร์นี้เราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้จะรับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที
10: ่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้เราคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับโอ้โหมีประสบการณ์หลากหลายในชีวิตมากๆนะครับในเรียกว่าโอ้ทั้งระดับระดับต้นระดับกลางระดับปลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็มีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังมั้งกันบ้างนะครับขอต้อนรับคุณชัยอินทัศน์พี่พัฒน์วรกุลเป็นวันที่2ครับสวัสดีครับคุณชัยครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอสครับ
1: พี่ชัยนะครับวันนี้ต้องยกให้เป็นเทศกาลชัยอินทัศน์เลยนะครับ
2: ครับ
1: ครับวันนี้เราขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องชีวิตการเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าบางกอกทูเดย์นะครับเป็นสื่อนะครับกับนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆนะก็ต้องย่อมเรียกว่าเป็นเดินทางไปด้วยกันนะครับองค์กรประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือหอโรงแรมของคุณชัยนะครับเป็นโรงแรมอิมพีเรียลเนาะที่เรารู้จักกันนะเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ได้จอยกันนะครับอยากจะทราบถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์โรงแรมเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
2: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจบอนุปริญญาจากสวนสนันทานะครับตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อวิทยาลัยครูแล้วแต่เป็นสาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์สวนสนันทานะครับในสาขาสื่อสารและโฆษณาครับซึ่งหลังจากจบม.6ที่เทพศิรินทร์แล้วเนี่ยไปเอนทรานซ์ไม่ติดแต่ติดที่สวนสนันทาตรงนี้แทนนะครับก็มาเรียนอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านบันเทิงหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ซีเรียสไม่เป็นวิชาการมากเกินไปครับก็พอติดแล้วเนี่ยก็เรียนอยู่2ปีเป็นจบระดับอนุปริญญาซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางสวนสนันทายังไม่ได้เปิดปริญญาตรีแต่มาเปิดตอนที่ผมจบปี2พอดีจบไปปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเปิดปริญญาตรีนิเทศศาสตร์พอดีในช่วงนั้นแต่ช่วงนั้นเนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยก่อนจบเนี่ยมีการฝึกงานผมฝึกงานอยู่ที่นิตยสารพฤษภานะครับในส่วนของช่างภาพแล้วก็บรรณาธิการกองบรรณาธิการนะครับพอจบจากฝึกงานปุ๊บเนี่ย3เดือนจบปุ๊บได้งานที่นิตยสารเฮลโลนะครับถ้าใครที่ทันยุค80ยุค90เนี่ยจะเห็นว่านิตยสารวัยรุ่นฉบับหนึ่งที่ชื่อเฮลโลเนี่ยเป็นนิตยสารแฟชั่นที่ดังมากแล้วก็ดาราในแบบนางแบบเนี่ยต้องขึ้นปกนี้มาตลอดนะครับก็ดีใจมากที่ได้งานที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นงานแรกเลยเริ่มต้นงานแรกด้วยการเป็นช่างภาพนิตยสาร
1: เฮลโลแต่บอสเห็นว่าดีคุณชายก็ภาพเก่าๆที่คุณชายถือกล้องถ่ายรูป
2: ใช่ครับ
1: มาโพสลงนะครับอ๋อมาจากสายสื่อมวลชนเหมือนกันนี่เลยนี
2: ่ใช่ครับมาจากสายสื่อมวลชนครับก็เป็นช่างภาพที่นิตยสารเฮลโลแล้วก็เป็นได้โอ้โหอยากเข้ามาเพราะว่าชอบหนังสือเล่มนี้แล้วเคยอ่านเคยดูแล้วใฝ่ฝันอยากทำงานที่นี
1: ่
2: พอเข้าไปทำงานได้3เดือน
1: ใครแนะนำคุณชายใครแนะนำเข้าไปทำ
2: ไปมีเพื่อนไปฝึกงานที่นั่นครับแล้วเพื่อนก็ทำงานไม่ได้แล้วก็เขาต้องการรับคนพอดีก็เลยแนะนำให้ผมไปสมัครดูก็สมัครแล้วติดได้ครับทีนี้ทำงานอยู่ได้แค่3เดือนเองครับปิดครับนิตยสารปิดเพราะว่าทางคือมารู้ที่หลังว่าเขาก็บอกว่าเขาขาดทุนสะสมมานานแล้วก็ทางเจ้าของไม่อยากทำต่อแล้วอะไรเงี้ยก็ปิดพอปิดปุ๊บเนี่ยทางนิตยสารพฤษภาที่ตอนนั้นเนี่ยคุณนิเวศกันไทยราชเป็นบก.บห.
1: อยู่โอ้นักเขียนชื่อดังเลยคุณนิเวศ
2: ใช่ครับครับก็ฝึกงานคุณนิเวศด้วยแล้วก็พี่น้องพิมพันธ์บินฮาซันที่เป็นกองบรรณาธิการหัวหน้ากองบรรณาธิการนะครับก็ใช่ก็เรียกกลับมาทำงานที่พฤษภาเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงที่เราฝึกงานเราก็ตื่นรู้มันดีนะครับก็กลับมาทำหน้าที่ช่างภาพเหมือนเดิมนะครับก็เป็นช่างภาพอยู่ได้สักพักหนึ่งครับด้วยความที่เราเขียนเรื่องได้ด้วยเขาก็มองว่าเด็กคนนี้สามารถเขียนเป็นกองบรรณาธิการได้ก็ปรับจากช่างภาพมาเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็เป็นกองบรรณาธิการที่สามารถถ่ายภาพเองได้นะครับก็เป็นจุดแข็ง
1: เป็นทูอินวันเลย
2: ไม่ครับเป็นจุดแข็งครับเพราะว่าวันไหนที่ช่างภาพไม่ว่างเราก็สามารถไปทำหน้าที่คนเดียวได้เลยถ่ายรูปด้วยสัมภาษณ์ด้วยหรืออะไรต่างด้วยไปทำข่าวได้ด้วยครับก็ทำอยู่ที่นั่น6เดือนครับ
1: โทษทีครับ
2: เดาว่า ปิดไหมฮะยังไม่ปิดครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ไปทําที่นั่นเนี่ยเคยมีไปทําข่าวให้กับทางเครือโรงแรม Imperial ตอนนั้นมีการประกวดมิสซัมเมอร์นะครับที่สมุยเราถูกกองบรรณาธิการส่งไปทําข่าวก็ด้วยความที่ถ่ายรูปได้เขียนเรื่องได้แล้วก็ไปก็แอคทีฟก็ถูกแอสไซน์หลายอย่างเลยครับทําคอลัมน์ด้วยทําข่าวแฟชั่นด้วยทําโอทําหลายเรื่องปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมครับก็บก.ไปด้วยแต่บก.เขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่วิ่งของเราที่ต้องทําก็ไปอยู่ในสายตาของ PR ครับของเครืออินทีเรียลคือพี่เล็กสมเกียรติโมลาลายซึ่ง
1: อ๋อพี่เ
2: ท
1: ล
2: ่า
1: ็
2: น
1: ก
2: ใช
1: น่
2: ่
1: ารัก
2: ท่าม น
1: ากเลย
2: ใช่ครับพี่เล็กเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์โรงแรมด้วยในตอนช่วงหลังนะครับก็พี่เล็กเนี่ยเห็นแล้วแกก็ชอบแกก็บอกว่าชวนมาทํางานโรงแรมชวนมาคุยที่โรงแรมแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าสนใจทํางานไหมเป็น PR โรงแรมซึ่งเราก็มองว่าเออแปลกดีเพราะว่าจากที่เราเคยเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนเนี่ย PR ต้องคอยมาเทคแคร์เดี๋ยวเราต้องไปเทคแคร์นักข่าวบ้างไปเป็น PR บ้างซึ่งเปลี่ยนสายงานกลับกันดูก็ดีครับเพราะว่ารายได้อะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นหมดครับก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็มาทําครับก็มาทําอยู่ที่โรงแรมอิมพีเรียลทาราและโรงแรมอิมพาราตอนนั้นใช้ชื่อนี้นะครับเป็นเครือโรงแรมอิมพีเรียลของคุณอากรทุนตระกูลครับสมัยนั้น
1: แล้วบอกก็เคยไปเยี่ยมโรงแรมแล้ว
2: ใช่
1: อาหาร
2: ส
1: อ
2: ม
1: ร่
2: ั
1: อ
2: ย
1: ย
2: น
1: ม
2: ั้น
1: า
2: เนี
1: ก
2: ่ย
1: อาหารอร่อยมากโดยเฉพาะข้าวต้ม
2: สมัยนั้นที่ขึ้นชื่อคือข้าวต้มลาบดึกครับที่ห้องสปอตไลท์โรงแรมอิมพาราแล้วขึ้นชื่ออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำนะครับหลายๆคนที่โด่งดังในช่วงนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวคุณแอนอังคณาทิมดีตัวดารินกอร์สกุลหรือหลายๆคนที่โด่งดังในช่วงนั้นเนี่ยเคยมาเดินแฟชั่นที่นี่หมดเลยครับเป็นที่รู้จักแล้วก็คนก็จะมาทานข้าวต้มด้วยแล้วก็ดูแฟชั่นโชว์รอบดึกด้วยครับก็เป็นโรงแรมที่ดังมากเลย
1: โอ้อร่อยอร่อยมากบ๊อบไปหลาย
2: ใ
1: ร
2: ช
1: อ
2: ่
1: บแล้ว
2: คร
1: ค
2: ั
1: ุ
2: บ
1: ณชายต้องขอบคุณคุณชายด้วยแหละที่เชิญบ๊อบไปทุกครั้งเลยเนาะ
2: ครับก็ทําอยู่ที่นี่ครับเป็นในฐานะประชารักประชาสัมพันธ์ดูสองโรงแรมคือดูโรงแรมทาราและโรงแรมอินทาราสองโรงแรมนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเรามีพีอาร์ทั้งหมดเนี่ย5 คนนะครับพี่เล็กเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการแล้วก็จะมีพี่ผู้หญิงสองอีก3 ท่านแล้วก็มีผมเป็นน้องเล็กนะครับทั้งหมดเนี่ย5 คนเพราะพี่เล็กบอกว่าอยากได้ผู้ชายมาเพิ่มเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงไม่งั้นเนี่ยก็จะมีเป็นทีมพีอาร์ที่มีแบบผู้หญิงอย่างเดียวก็อยากได้มาเบรกบ้างก็ช่วงนั้นเนี่ยได้มาทํางานอยู่ที่นี่นะครับจนเมื่อพีอาร์รุ่นพี่คนในนั้นเนี่ยไปทํางานที่ได้งานใหม่ที่ตั้งหัวเสงธนบุรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเปิดนะครับครบรอบ30 ปีแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวตึกใหม่แล้วก็สาขาใหม่ที่ถนนสิรินธรซึ่งเป็นสาขาใหญ่เลยก็ชวนว่าไปทํางานด้วยกันไหมอะไรต่างก็เลยสนใจไปทำพีอาร์เหมือนกันไปเป็นพีอาร์ห้างครับจากพีอาร์โรงแรมโดดไปทำพีอาร์ห้างแล้วก็เป็นข้อดีครับเพราะตอนที่ทําอยู่นิตยสารทำอยู่ที่ตั้งหัวเสงเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำนิตยสารของตั้งหัวเสงด้วยแล้วก็ตอนหลังก็ได้เป็นบรรณาธิการของนิตยสารชื่อ TM ครับซึ่งถ้าใครที่เคยเป็นลูกค้าของตั้งหัวเสงเนี่ยจะเคยเห็นตัวนิตยสารตัวนี้ส่งไปให้แล้วยอดพิมพ์สูงมากครับยอดพิมพ์100,000 เล่ม
1: โอ้ฮะ
2: ต่อเดือน100,000จริงๆไม่ได้เคลมครับเพราะว่าเขามียอดสมาชิกอยู่ทั้งหมด300,000นะครับแล้วเขาจะพิมพ์100,000เพื่อที่จะเอายอดสูงสุดคนที่ช็อปสูงสุด100,000 คนแรกแล้วส่งมาให้ที่บ้านครับ
1: อื
2: ครับ
1: มคุณชายถามย้อนกลับไปนิดนึงครับถ้าถามย้อนกลับไประหว่างต้นทุนนะระหว่างการเป็นนักข่าวไปนักข่าวแล้วไปเป็น PR โดยเฉพาะ PR โรงแรมกับการเป็น PR โรงแรมแล้วย้อนกลับไปเป็นนักข่าวเนี่ยอันไหนต้นทุนจะดีกว่ากันนะ
2: จริงๆแล้วผมว่ามันเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนี่
1: อ
2: ค
1: ื
2: ื
1: ม
2: อคือใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าดีเทลหรือว่าข้อได้เปรียบจริงๆเนี่ยข้อได้เปรียบการเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยดีกว่านิดหนึ่งตรงที่ว่าเราจะรู้ว่านักข่าวต้องการอะไรนะครับแล้วก็พอเรามาเป็น PR ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาอยากได้อะไร
1: โอ
2: เพรา
1: ้
2: ะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องอ้าปากขอเลยครับเราเตรียมไว้ให้ได้หมด
1: โอ้ยรวมทั้งภาพด้วยคุณชายภ
2: ใช
1: า
2: ่
1: พ
2: ครับ
1: ข่าวมาพร้อมกันเพราะคุณชายเป็นช่างภาพ
2: จ
1: ด้ว
2: ำ
1: ย
2: ได้ใช่ใช่
1: เอ
2: เร
1: อ
2: าจ
1: และ ะแต่ภาพสวยนะ
2: ส่งให
1: ท
2: ุ้
1: ก
2: ได้
1: ภา
2: เ
1: พ
2: ล
1: นี่
2: ย
1: แบบถูกใจนักข่าวแหละเวลาส่งข่าวมันแต่สมัยนั้นพวกเราส่งข่าวกันนี่เป็นอันนั้นอยู่นะคุณชายเนาะ
2: ยังเป็
1: เป
2: นอ
1: ็
2: นาล
1: น
2: ็อกอยู่ครับ
1: อัดเป็นโพ
2: ใช
1: สต
2: ่
1: ์การ์ดอ
2: ย
1: อ
2: ัก งเ
1: ม
2: ป็
1: าน
2: กล้องยังเป็นกล้องถ่ายรูป
1: ถ้าเป็น
2: เอส
1: แล้
2: อ
1: ว
2: าร
1: ก็
2: ์อาร์นะ
1: เรา
2: คร
1: จ
2: ั
1: ะ
2: บ
1: ลงข่าวเราต้องไปสแกนภาพ
2: ถูกต้องครับแล้วมีการส่งแฝกข่าว
1: อ
2: นะ
1: ่
2: ครั
1: า
2: บเป็น
1: ส่
2: ย
1: ง
2: ุค
1: แฟ
2: อนา
1: ล
2: ล็อกครับครับ

0: ว่าพีอาร์ก็จะบ่นเหมือนกันนะว่าส่งแฟกให้นักข่าวนี่แบบโอ้โหแฟกสัญญาณแฟกไม่ค่อยว่าง
1: ใช่
0: เพราะแต่ทุกสำนักส่งไปกันหมดเลยนะ
1: ทุกคนก็จะชนเข้ามาในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะชนกันตีกันนะครับก็คลาสสิกดีนะครับเพราะว่าพอกลับมานั่งนึกเนี่ยโอ้ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบใช้กระดาษเยอะมากแล้วก็เป็นยุคที่มันคลาสสิกอ่ะแล้วมันก็คงไม่กลับมาละตร
0: แต
1: ง
0: ่
1: น
0: เ
1: ั
0: น
1: ้
0: ี่
1: น
0: ย
1: เพียงแต่ว่า
0: ไหนๆคุณชายพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะถามเลยว่าเสน่ห์ของงานประชาสัมพันธ์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้คืออะไรบ้างอ่ะ
1: เสน่ห์ของงานประชาสัมพันธ์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของมันอยู่ที่การทำงานตรงนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมออกมาจากแค่แนวคิดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างสมัยที่ทํางานโรงแรมนะครับนอกจากตัวงานประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแล้วเนี่ยเราต้องทําช่วยเขาครีเอทในเรื่องของการจัดเทศกาลต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่มันก็คือแนวทางของ PR เหมือนกัน
0: โอ้ยโด
1: น
0: ย
1: ะ
0: เฉ
1: ครั
0: พ
1: บ
0: าะอาหาร
1: ใช่ครับโดยเฉพาะอาหารที่จะเพิ่มยอดขายหรือสร้างเทศกาลให้คนรู้จักโรงแรมอย่างที่ทาราอิมพาร่าในยุคหลังตอนนั้นเมื่อกี้อย่างอธิบายไม่หมดพอไปทํานิตยสารไปอยู่ห้างแล้วเนี่ยตอนหลังกลับมาอยู่ที่ทาราอิมพาร่าใหม่ครับเพราะว่าพี่เล็กสมเกียรตินะซึ่งดูแลทาราอิมพาร่าอยู่เนี่ยในสมัยที่เป็นของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีแล้วเนี่ยพี่เล็กจะย้ายไปทำคอร์ปอเรทคือไปดูส่วนกลางอยู่ที่ควีนส์พาร์ค
0: อยู่ด้ว
1: พ
0: ย
1: ี่
0: กั
1: เล
0: น
1: ็กก็
0: ป
1: ต้
0: ่
1: อง
0: ะ
1: หาใช่ต้องหาคนมาแทนแกเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์แกก็นึกถึงผมฮะก็ชวนผมกลับมาทําตรงนี้ก็เลยได้กลับมาทําที่ทาราอิมพาร่ารอบสองนะครับซึ่งอยู่มาอีก10 กว่าปีจนโรงแรมปิดนะครับครับนะครับท
0: ไอ
1: ี
0: ้
1: นี
0: ปั
1: ้
0: จจุ
1: ก
0: บ
1: ล
0: ั
1: ัน บ
0: นี
1: ม
0: ้
1: า
0: เขาเป็นอะไรอ่ะปรับ
1: ปั
0: ใ
1: จ
0: หม
1: จ
0: ุ่
1: บัน
0: ะ
1: เป็นฮิลตันครับเป็นฮิลตันกับเป็นดับเบิลทีครับ
0: อ๋อแต่เห็นว่ามีช่วงหลังละช่วงอะไรที่มีรวมอะไรรวมศิษย์เก่าใช่ไหมครับหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายไปแล้วเพราะเห็นคุณชัยโพสต์ลงอยู่มีไหม
1: มีครับมีเพราะว่าในกลุ่มของเครนพิเรียลจะมีต้องบอกว่ามีแยกกันสองส่วนครับส่วนที่เป็นสมัยคุณอากรก็จะมีพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มรุ่นเก่าเลยตั้งแต่สมัยคุณอากรอย่างพี่สุภลักษณ์นะครับตันตาพิชาติถ้าใครอยู่ในยุคนั้นจะรู้จักว่าพี่สุภลักษณ์เนี่ยเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดังมากแล้วก็
0: ใช่
1: เป็นนักประชาสัมพันธ์ของเครือโรงแรมอิมพีเรียลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีตรงนั้นนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเลยที่เราจะเข้าไปร่วมด้วยนะครับส่วนกลุ่มเล็กๆย่อยๆในส่วนของสมัยคุณเจริญก็จะมีนัดรวมกันบ้างครับแต่ก็ไม่เหนียวแน่นเท่ากลุ่มนั้นนะกลุ่มสมัยคุณอากรนี่ค่อนข้างเหนียวแน่นเลยทีเดียวครับครับท
0: แ
1: ี
0: ต่
1: นี
0: เ
1: ้
0: ห็
1: ก
0: น
1: ลับมาที่ครับผม
0: อ่านต่อ
1: กลับมาที่เมื่อกี้คุณบ๊อบถามว่าเสน่ห์ของงานประชาสัมพันธ์คืออะไรในส่วนของตัวนั้นนอกจากการที่เราต้องนําเสนอข่าวให้มันดูน่าสนใจแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีส่วนเข้าไปช่วยคิดตัวโครงการต่างๆตัวโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอาหารไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของทางโรงแรมเนี่ยเราก็จะมีคิดตลอดนะครับอย่างของที่ทาราอิมพาร่าเนี่ยสมัยครั้งหลังที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยกลับมาทําเนี่ยเขาค่อนข้างให้อิสระในการคิดมากด้วยความที่เราเป็นผู้จัดการฝ่ายด้วยนะครับก็เต็มที่เลยครับตอนนั้นเนี่ยโชคดีที่โรงแรมเนี่ยจะมีบุคลากรท่านหนึ่งที่คือแม่เจี๊ยบคือคุณทรงพรสถิตไทยแม่เจี๊ยบ
0: ดัน
1: ี
0: ง
1: ่กระ
0: ม
1: เติ
0: า
1: บ
0: กอาหา
1: ใ
0: ร
1: ช่
0: ไทย
1: ครับกระเติบโตมาจากวังเทวเวศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เป็นสไตล์ชาววังเนี่ยก็จะรู้หมดนะครับก็ตอนที่กลับมาก็มาคุยกันมีการรีบกันหาข้อมูลกันว่าจะทำเทศกาลอะไรจนเกิดเทศกาลหนึ่งที่ผมว่าคนที่เป็นแฟนทาราอิมพาร่าเนี่ยจำได้ก็คือเทศกาลอาหารเมี่ยงครับเมี่ยงไทยครับซึ่งตอนนั้นแม่เจี๊ยบรวบรวมเมี่ยงของไทยเนี่ยมา50 กว่าชนิดจากตำราเก่าจากสูตรดั้งเดิมชาววังอะไรของแกเยอะแยะเลยฮะทำออกมาแล้วเราก็จัดยิ่งใหญ่มากตอนนั้นน
0: บ
1: ะ
0: อ
1: ค
0: ก
1: รับ
0: ไป
1: เ
0: แ
1: ป
0: ล
1: ็น
0: ้ว
1: เทศกาล
0: บอ
1: เ
0: ก
1: มี
0: ไป
1: ่ยง
0: ร่วมทำข่าวแล้วเค
1: ค
0: ย
1: รับ
0: จำได้อยู่
1: เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักเมี่ยงต่างๆที่คุณบ๊อบเคยได้ยินเนาะเมี่ยงระแหงเราไม่เคยได้ยินเลยเนาะเมี่ยงระแหงเมี่ยงชื่อแปลกๆเยอะเลยครับซึ่งเรารวบรวมมาแต่ก็เสียดายครับว่าช่วงหลังเนี่ยไม่มีใครทําต่อนะครับหรือแม้แต่พวกกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเช่นของเราเนี่ยเป็นโรงแรมที่เราจะทําเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอย่างเช่นการเอาหลอดกาแฟเก่าที่ใช้แล้วในโรงแรมเนี่ยมาทําเป็นต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เลยอยู่กลางล็อบบี้เลยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีข่าวมาทําข่าวเยอะมากเพราะว่ามันทําจากหลอดรีไซเคิลครับแล้วมันสวยพอมันโดนไฟข้างในปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแท่งแก้วเลยฮะมันเรืองแสงออกมาทั้งที่เราคิดมาแล้วว่าเอาหลอดมาร้อยมาใส่มาแขวนขึ้นมาเป็นต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เนี่ยทําออกมาแล้วก็เป็นที่ฮือฮาอันนี้คือกิมมิคคือเสน่ห์ของงานประชาสัมพันธ์ที่เราต้องคอยคิดหรือทําอะไรแปลกๆหรือแม้แต่การนำอย่างตอนนั้นเนี่ยของกทมเองเขาเคยขอความร่วมมือมาว่าให้ไปออกงานแล้วก็ ไปจัดงานที่

0: ที่ของกทม.เราก็จัดคิดอันนี้เราช่วยกันคิดนะครับคิดเอาของเหลือใช้ต่างๆเนี่ยมาทําเป็นชุดรีไซเคิล
1: อื
0: จาก
1: ม
0: วัสดุมาใช้เอามาทําแล้วไปเดินแฟชั่นโดยที่เราพนักงานเราเองเนี่ยไปเดิน
1: ผู้ด
0: ก็
1: ำ
0: ฮื
1: น
0: อฮ
1: ะ
0: าครับครับอันนี้ก็ลงสื่อพิมพ์ทุกฉบับใช้เศษวัสดุหมดเลยแล้วก็หนังสือพิมพ์เลยอะไร
1: อ
0: เ
1: ุ
0: อ
1: ้ย
0: ทุกอย่าง
1: อุ้ยภ
0: ค
1: าร พ
0: ับ
1: มาเลยนะภาพลอยมาเลยนะภาพจ
0: ดัง
1: ำได้
0: ม
1: อยู่
0: า
1: ภ
0: ก
1: าพแฟชั่นนะมอบไปทำข่าวอยู่
0: ใช่ครับหนังสือพิมพ์ลงเต็มหน้าเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักจนตอนหลังเนี่ยพี่เล็กมาเป็นผู้เป็นนายกสมาคม PR โรงแรมก็บอกให้ผมช่วยคิดโปรเจกต์ทำ The Fashion Show ซึ่งตอนนั้นพี่บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีเนี่ยแกเพิ่งจะได้นางสาวไทยปีนั้นพอดีแล้วก็รับเชิญมาเดินฟินาเล่ด้วยแล้วใช
1: ปี
0: ่
1: สี่
0: แล้
1: ส
0: ว
1: า
0: ผ
1: ม
0: ม
1: ต
0: เป
1: ่อ
0: ็น
1: ครับ
0: คิด
1: คุณ
0: ช
1: ชา
0: ุ
1: ย
0: ด
1: ก็
0: ห
1: ร
0: ม
1: ู้
0: ดเล
1: คุ
0: ย
1: ณชายก็เดินด้วยนี่
0: ใช่
1: จ
0: คร
1: ำ
0: ั
1: ไ
0: บ
1: ด้อยู่
0: ใช่ครับก็คือคิดชุดหมดเลยว่าเป็นชุดเอาธาตุต่างๆในโลกดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุไม้แล้วก็ธาตุทองมาเดินคุณบุ๋มเดินธาตุทองครับก็เป็นธาตุต่างๆโดยที่ใช้วัสดุหรือใช้เหมือนกันมาทําเป็นชุดมาผูกมาเย็บกันตรงเย็บสดกันตรงนั้นเลยครับ
1: คุณชายพูดถึงพี่บุ๋มนักสาวไทยเนี่ยพอจำได้ว่ามีพี่เอสสุภรานันท์พันจุจิตเป็นพีอาร์ของวิลคินปาร์คด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นรองสามปี2531
0: ป
1: รุ
0: ี
1: ่นพี่ปุ๋ย
0: พี่
1: ถ
0: ป
1: ุ้ า
0: ๋ย
1: จำไม่ผิ
0: ใ
1: ด
0: ช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: มาเป็นอยู่เนาะอ๋อมัน
0: ใช
1: ยั
0: ่
1: งได้
0: ครั
1: เ
0: บ
1: จอ
0: ใช่
1: พี่ปุ๋ยพี่เอสอยู่
0: พี่เอสก็ได้มาเรียนแบบด้วย
1: อ๋อง
0: านนั้นใช่ครับ
1: เออพูดถึงความประทับใจในงานโรงแรมนะที่คุณชายตลอดที่คุณชายทำมาเนี่ยเป็นไงประทับใจยังไงบ้างอะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยประทับใจเยอะเลยนะครับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่คิดแต่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คืองานหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยไอ้ครั้งที่ยังเป็นของคุณเจริญนะครับช่วงที่มาทํางานครั้งแรกเนี่ยมันจะมีงานประกวดภาพเขียนของเด็กๆชื่อหัวข้อให้ชีวิตใหม่กับธรรมชาติซึ่งงานนั้นเป็นงานที่พระองค์พานะครับซึ่งท่านยังตอนนั้นยังเป็นทรงพระเยาว์อยู่นะครับท่านมาเป
1: โอ
0: ิ
1: ้
0: ดงานเองนะครับแล้วปีนั้นเนี่ยจําได้ว่าเชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาด้วยแล้วมิสไทยแลนด์เวิลด์คือคุณอิสริยะอภิชัย
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับ
1: มาพี่เล1991
0: ใช่ใช่มาเป็นเหมือนเป็นทูตสิ่งแวดล้อมนะครับในปีนั้นที่ก็จัดงานใหญ่ครับแล้วก็ฮือฮามากเหมือนกัน
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: รับยังจําชุดราตรีสีเขียวของพี่เลได้เลย
1: อ๋อ
0: ครับที่สั่งมา
1: พ
0: คร
1: ู
0: ับ
1: ดได้แต่จำได้ว่ามีโมเมนต์อยู่โมเมนต์หนึ่งที่คุณชายเคยแวบแอบไปประกวดคุณชายอะไรไฟใต้น้ำแล้วคุณชายได้รางวัลชนะเลิศชนะเชฟ
0: โอ้
1: อะไรที่ปลอมตัวไปยังไงครับเล่
0: อั
1: าน
0: นี
1: น
0: ้
1: ิดนึง
0: อันนี้จริงๆเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะเหมือนเป็ดเนาะรู้แล้วก็ทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยตอนนั้นเนี่ยของสมาคมแม่บ้านที่เขาจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจริงๆแล้วเป็นงานใหญ่กว่านั้นครับคืองานอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดแล้วก็ในส่วนซับงานซับข้างในคือสมาคมแม่บ้านเนี่ยเขาจะมีจัดประกวดดอกไม้ประกวดจัดดอกไม้ซึ่งเราก็ชวนนะครับชวนฝ่ายดอกไม้ของเราไปประกวดแล้วฝ่ายดอกไม้เราก็ลงไปหนึ่งที่ก็คือลงของทาราของเราเนี่ยลงในน้ำอิมพาลาเพราะว่ามันมี2 อันก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวพี่ประกวดด้วยดีกว่าอยากลองสนุกดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปประกวดปุ๊บเนี่ยเราก็ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันคือการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหารนะครับซึ่งเราเขามองว่าดอกไม้บนโต๊ะอาหารมันไม่ต้องยิ่งใหญ่เยอะมากอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่พอเสร็จแล้วยกออกง่ายแล้วก็เลยคิดคอนเซ็ปต์เอาพวกผักผลไม้เนี่ยมาใช้แล้วก็ทำกิมมิกให้มันน่าสนใจก็คือให้มันเหมือนจุดไฟจุดตัวเทียนเนี่ยอยู่ใต้น้ําโดยใช้แก้วเลยอีกสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยที่เอาเทียนใส่ลงไปได้แล้วก็เหมือนกับเทียนเนี่ยมันจุดอยู่ใต้น้ําเลยครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบใส่คอนเซ็ปต์ไปว่าตัวไฟใต้น้ําเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับผักผลไม้ไทยที่จุดติดก็จริงแต่คนมักไม่ค่อยเห็นความสําคัญเหมือนไฟใต้น้ําอ่ะพอลงไปอยู่ใต้น้ําปุ๊บเดี๋ยวก็ดับคือคนไม่ค่อยเห็นความสําคัญของผักผลไม้ไทยคนจะเห็นความสําคัญแต่พวกผักผลไม้นอกแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเอาผักผลไม้ไทยหมดเลยนะครับมาจัดซึ่งด้วยคอนเซ็ปต์มันด้วยครับแล้วก็ตัวรูปแบบออกมาก็ดูน่าจะเข้าตากรรมการครับได้ที่หนึ่งซึ่งยังจําได้อยู่เลยว่าหลายๆโรงแรมใหญ่ๆที่เขาเคยได้ที่หนึ่งเลยต่างเขาวิ่งมาดูไอ้คนนี้ใครอ่ะคือไม่ใช่คนจัดดอกไม้ของโรงแรมนี่น
1: ป
0: ะ
1: ลอ
0: เพ
1: ม
0: ราะว่
1: ต
0: า
1: ัว
0: มันไม่คุ้นใช่
1: อืม
0: ครับ
1: ก็
0: ก็
1: ถื
0: ถ
1: อ
0: ื
1: ว
0: อ
1: ่
0: ว
1: า
0: ่าฟลุกครับขำ
1: เพราะก็จำได้บ๊อบยังเห็นบ๊อบจำภาพนั้นอยู่ที่คุณชัยถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ดูอ่ะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วอัดภาพจำได้อัดภาพมาด้วยมั้ง
0: ใช่
1: ตอนนั้นช่
0: อ
1: ว
0: าจ
1: ง
0: จะ
1: แบบ
0: ด้วยตอนนั้นยังใช้ภาพถ่ายอยู่เลยครับต้
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ง
1: ่
0: อัดภาพถ่ายหลายๆภ
1: อ
0: า
1: ื
0: พแล้วก็
1: ม
0: เขียนคำบรรยายภาพเขียนข่าวส่งไปให้สื่อ
1: นะใช่คุณชาย1 นาทีสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรคนรุ่นใหม่ครับที่สนใจด้านงานประชาสัมพันธ์โรงแรมอ่ะ
0: ครับก็จะบอกว่างานประชาสัมพันธ์โรงแรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเหมือนกันเนาะเพราะว่า จากรูปแบบที่เราเคยเป็นระบบอนาล็อกเนี่ยซึ่งผมไม่ทันนะตอนที่กลับมาเป็นระบบออนไลน์แล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเยอะแต่ผมเชื่อว่าเสน่ห์แล้วก็ความเข้มข้นของตัวการทำงานตรงนั้นเนี่ยมันไม่แตกต่างจากยุคนั้นหรอกครับอยากให้น้องๆที่มองเห็นค่าตรงนี้เนี่ยลองกลับมาให้ความสนใจตรงนี้เพราะว่างานประชาสัมพันธ์เหมือนว่าคนอยากให้ความสำคัญน้อยลงคนจะไปใช้พวกงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหรืออะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็เหมือนจะดรอปไปอยากให้กลับมาให้ความสำคัญครับเพราะว่างานประชาสัมพันธ์ก็ยังมีความสำคัญกับองค์กรมากแม้ว่าฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่เหมือนอยู่หลังบ้านเขาเรียกว่าเหมือนอยู่ข้างหลังนะฮะแต่คอยซัพพอร์ตคอยทำให้ตัวงานประสบความสำเร็จแต่ก็สำคัญจริงๆอยากให้น้องรุ่นใหม่เนี่ยที่ยังอยากทำงานประชาสัมพันธ์โรงแรมเนี่ยมองเห็นค่าตรงนี้แล้วกลับมาทำตรงนี้เยอะๆครับ
1: อืมครับเบ้าก็เชื่อว่าแต่ละทุกงานนะมันมีคุณค่าในตัวของมันเองครับแล้วแต่ขึ้
0: ไ
1: น
0: ม่
1: อยู่
0: คว ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บ
1: เราจะค้นหาคุณค่านั้นได้อย่างไรแล้วเราจะทําให้อยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนและนําไปต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนรุ่นหลังด้วยนะครับก็รายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์ได้ใหม่นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้บับกับคุณชัยต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: ร
1: ช
0: ั
1: าย
0: บ
1: สวัสดีค
0: คร รับ
1: ั
0: สวัส
1: บ
0: ดีครับ
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น30มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: ช่วงรอบวันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าติดตามเรื่องทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นปปช.เผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกตินายพอพานนี่เข้าไปกันถึงไหนแล้วแต่ปปช.ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อนะคุณธนพงศ
5: ์ครับ
6: อยู่ระหว่างสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้น TOR จ้างสอบยังไม่ยุติว่าล็อกสเปคเร่งสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยจะมีจริงหรือไม่แต่พิพัฒน์ยืนยันว่าไม่มีหนึ่งนอที่พูดถึงกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารประเทศมีแต่นอหนูที่เป็นนายกรัฐมนตรีคดี44สส.ก้าวไกลทั้งที่เป็นอดีตและเป็นปัจจุบันตกลงนัดศาลนัดไต่สวนคดีจริยธรรมร้ายแรงวันที่25สิงหานะครับ25สิงหาเรื่องของสก.ที่พรรคประชาชนได้มา22คนก็แน่นอนว่าก็จะได้เป็นประธานสภาพรรคประชาชนเขาเตรียมส่งสก.ภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อลงชิงเก้าอี้ประธานสภากทม.เรื่องป่าทับลานสุชาติเคลียร์สองปมร้อนป่าทับลานลั่นฟันกลุ่มทุบกลุ่มทุนฮุบพื้นที่โต้ข่าวบิดเบือนเซ็นยกที่สร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโนดเรื่องของแลนบริดจ์พิพัฒน์จ่อพบม็อบคาแลนบริดจ์หลังนายกสายตรงให้เจรจาสิ่งใดรับได้สิ่งใดรับไม่ได้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
5: เรื่องแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยที่ถูกจับที่ออสเตรเลียเลขาปปส.บอกว่าแอร์คนนี้ครับได้ค่าจ้างแสนถูกเลยครับแค่ 8,800 บาทเองครับในการขนเฮโรอีนนี่นะครับ
6: โอ
5: ้เรื่องของคุณอนันต์อัศวโพคินที่ว่าถูกออกหมายจับเนี่ยอธิบดี DSI ยอมรับว่าขอศาลออกหมายจับอนันต์หนึ่งในกลุ่มคดีฟอกเงินวัดธรรมกายตั้งแต่เดือนมีนาคมครับหลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้สั่งฟ้องวันนี้เกิดเหตุโป๊ะเรือล่มครับตรงกันข้ามสุขสวัสดิ์84สมุทรปราการมีผู้บาดเจ็บ2รายแล้วก็สูญหายอีก1รายตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอยู่แล้วก็เรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่มีคนไปขอให้ถอนประกันเนี่ยศาลยกคำร้องนะครับไม่ถอนประกันครับแต่ว่ามีคำสั่งคือไม่ให้ทนายตั้มเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ออกสื่อเพราะจะเกิดความเสียหายกับเรื่องของคดีครับคุณจิบัง
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
2: กัสโก มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: วันนี้มีข่าวมาจากกกท.ปปช.ว่าคุณพัฒนพงษ์จันเพชรกูลจันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาปปช.บอกว่าขั้นตอนการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่สำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนให้ปปช.ชุดใหญ่นะตั้งคณะกรรมการไต่สวนยังไม่ได้พิจารณาทันทีนะต้องตั้งกรรมการไต่สวนคุณพัฒนพงษ์บอกว่าหลังได้มีการเรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนก็จะมีการพิจารณาในส่วนของรายละเอียดพิจารณาเนื้อหากำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าเรื่องนี้ปปช.ได้มีการดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการแจ้งข้อความแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งวิธีการไต่สวนแตกต่างจากการทำงานของพนักงานสืบสวนแต่ระยะเวลา120วันเช่นเดียวกันขณะนี้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดการเปรียบเทียบบัญชีได้ดำเนินการไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วแล้วได้ดำเนินการไต่สวนพยานบุคคลเมื่อวานได้มีประสานขอข้อมูลจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสอบปากคำพยานประกอบเกือบจะหมดแล้วยืนยันว่าในส่วนของพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปปช.ได้สอบปากคำไว้หมดแล้วขออย่ากังวลไม่รู้สอบใครถึงไหนบ้างนะแต่บอกว่าสอบไว้หมดแล้วจริงหรือเปล่า
5: ครับ
6: แล้วก็บอกขออย่ากังวลส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างส่วนการจัดสอบราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายจะต้องเรียกมาสอบทั้งหมดไหมคุณพัฒนพงษ์บอกขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครอยู่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างโดยรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้พนักงานไต่สวนก็จะมีการนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในเนื้อหาซึ่งรายละเอียดใน TOR จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อยุติว่าเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่าแต่จะต้องสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีหน่วยงานเชี่ยวชาญมาช่วยปปช.โดยเลขาปปช.ได้มอบให้มาให้มีการสรุปสำนวนอย่างรวดเร็วนี่เขาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องล็อกสเปคหรือเปล่ามันล็อกสเปคยังไงก็วิธีการก็รู้อยู่แล้ว ล็อกสเปกนี่อาจจะหมายถึงว่าที่คัดเลือกอธิการบดีมาทำน่าจะเป็นส่วนนั้นแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนซื้อคนขายข้อสอบเนี่ยแก้ข้อสอบเนี่ยอันนั้นไม่ต้องล็อกสเปกอ่ะเขาล่อกันเป็นรายคนเลยทีนี้ถ้าฟังตามนี้ว่า 1. คณะกรรมการไต่สวนต้องไต่สวนเบื้องต้นแล้วเสนอปปช.เพื่อให้ปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนให้เป็นเรื่องอีกราวอีกทีนึงนี่ในขั้นตอนกปช.นะขณะที่สำนวนทั้งในส่วนของการแก้ไขกระดาษคำตอบและการเขียน TOR สอบไปในทางล็อกสเปกเป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจจะมีหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งทีมไต่สวนซึ่งจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมปปช.ให้พิจารณาในคราวเดียวกันแต่งานด้านสืบสวนโดยเลขาปปช.ได้มอบหมายให้ดูแลด้านอิเล็กทรอนิกส์และประสานกับปปง.มาร่วมพิจารณาหากถึงขั้นแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนแสดงให้เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอรวมถึงพยานวัตถุและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนจะไปถึงใครบ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานคือฟังดูแล้วเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์กันเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจว่ามีหลักฐานเพียงพอไหมนะคุณประพงศ์
5: ครับ
6: ทีนี้ระยะเวลาในการไต่สวนได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นใช้เวลา 3-6 เดือนซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเร็วนี่ 3-6 เดือนนี่เร็วแล้วนะสำหรับปปช.เพราะส่วนใหญ่เขาเป็นปีขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วในกรณีเช่นนี้เมื่อมีการไต่สวนและเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาก็จะเข้าสู่กระบวนการปกติของปปช.จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าจะชี้มูลหรือไม่ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าคดีนี้จะเจอต่อหรือเปล่าคุณพัฒนาพงศ์บอกว่าปปช.ทำคดีการเมืองมาโดยตลอดส่วนพยานหลักฐานไปจุดไหนก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานขณะนี้ปปช.ต้องระมัดระวังข้อมูลเนื่องจากประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเปิดดูข่าวสารได้ขอให้เกิดความมั่นใจว่าปปช.ทำงานเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนอย่างแน่นอนหากคนใดจะชี้ช่องให้ข้อมูลก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เพราะปปช.จัดเก็บเป็นความลับและเมื่อเจอพยานหลักฐานก็จะมีการแถลงข่าวให้ทราบเป็นระยะอันนี้ก็ต้องรอดูไปถึงปปช.อย่างที่บอกว่ามันช้าจนคนลืมนี่เฉพาะในการไต่สวนเบื้องต้นเนี่ยเพื่อเสนอปปช.ว่าควรจะตั้งใครเป็นกรรมการไต่สวนหรือเปล่าเนี่ยใช้เวลา 3-6 เดือนแล้วอาจจะไม่เสร็จด้วยนะ
5: ครับ
6: แต่ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจประชาชนว่าประชาชนเขาก็อยากรู้ก็ให้แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะอย่างน้อยไอ้ขั้นตอนใช้เวลาในการพิจารณาสอบสวนนานว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่ชี้มูลความผิดไอ้ตรงนั้นเข้าใจเป็นด่านใหญ่ด่านสำคัญปปช.ชุดใหญ่เขาจะพิจารณากันพิจารณาจากกรรมการไต่สวนข้างล่างนี่แหละคณะเหมือนกับว่าเป็นคณะอนุกรรมการน่ะปปช.นี่ชุดใหญ่แต่อย่างน้อยเนี่ยควรจะมีการแถลงเบื้องต้นก่อนว่าใครบ้างที่อยู่ในข่ายตกเป็นผู้ต้องหาแล้วจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนไม่รู้บอกได้หรือเปล่านะ
5: ครับ
6: หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของปปช.โดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งสำคัญเป็นคนใหญ่คนโตว่าอย่างนั้นเถอะอันเนี้ยนานไม่กว่าจะได้รู้ถึงยังไม่พิจารณาว่าจะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลแต่อย่างน้อยคนได้รู้ก่อนว่าอ้าวคนนี้ถูกสงสัยคนนี้ถูกสงสัยคนจะได้หายอึดอัดไปรอบหนึ่งก่อนส่วนจะพิจารณาผิดหรือไม่ผิดจะชี้มูลฟ้องหรือไม่ชี้มูลฟ้องนั่นรอกันอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรรอได้เ พราะเรารู้ว่าปปช.เนี่ยทำงานเร็วไม่ได้หรอกเขาต้องละเอียดรอบคอบข้าราชการมีน้อยแต่ว่าคดีมันเยอะปีนี้ปีเดียวที่ปีเดียวเนี่ยก็เป็นหมื่นคดีแล้วของเก่าค้างอยู่หมื่นกว่ารวมแล้ว 20,000 กว่าคดีทั้งละคดีเล็กคดีน้อยเราก็ไม่รู้ว่าปปช.เขาจะจัดอันดับหรือว่าไปเรียงอันดับตามใครมาก่อนมาหลังใครมาก่อนสอบก่อนใครมาหลังสอบหลังหรือว่าเลือกเอาคดีที่เห็นว่าประชาชนสนใจและเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเสียหายมากมายเอาขึ้นมาก่อนเราไม่รู้ว่าหลักการเขาเป็นยังไงไม่รู้ว่าหลักการเป็นยังไง
5: คุณสุภาพ
6: แต่ถ้าถาม
5: ฮ
6: ะ
5: คุณสุภาพสงสัยไหมว่าทำไมเขาไม่เอาตัวผู้ชายที่ชื่อกิตกับผู้หญิงที่ชื่อส้มทำไมเขาไม่รีบไปหาตัวสองคนนี้มาก่อน
6: เขาหาอยู่ก็หาไม่เจอไงคนที่ต้องการรู้ต้องการควานหาอยู่ก็คุณทรงศักดิ์ไงเพราะไปเอ่ยชื่อเขานี
5: ่ครับ
6: อิดกระส้มเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเพจแบบนี้ส่งมาจากต่างประเทศหรือในประเทศมันโลกทั้งโลกเนี่ยมันระบบแบบนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคุณสุรพงศ์
5: ครับ
6: มันไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนมีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้แต่อย่างที่ว่าถ้าได้ตัวกิจกระส้มมาก็จะเป็นตัวจิ๊กซอที่จะเค้นออกมาว่ารายละเอียดเป็นยังไงเขาก็พยายามกันอยู่แต่มันไม่ง่ายแต่ที่น่าสงสัยมากกว่าก็คือใครอ่ะพิชิตอ่ะ
5: พิชิต
6: ตามหลักแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะไปจับที่ปากเกร็ดคืนนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆคลำตัวพิชิตกับเมียให้รู้ก่อนล็อกเป้าไว้ก่อนแล้วบุกเข้าไปจับที่เมืองนนท์ที่ปากเกร็ดเนี่ยกับจับพิชิตเนี่ยมันต้องพร้อมกันไว้ตัวไม่ทันมันจะได้โดนจับมาได้ทั้งพิชิตและคนทำนี่ได้แต่คนทำแต่พิชิตกับเมียตัวที่เป็นตัวจิ๊กซอสำคัญเนี่ยหายจ้อยคนก็ต้องห่วงว่านี่มันเป็นการตัดตอนหรือเปล่าเปิดช่องให้พิชิตหนีไปก่อนเพื่อจะได้ไม่มาซัดทอดหรือว่าถูกฆ่าตายไปแล้วเราก็ไม่รู้เพราะพิชิตเนี่ยเป็นตัวจิ๊กซอที่สำคัญส่วนคนที่อยู่ในคลิปเก็บกับส้มเนี่ยหนึ่งไม่รู้ตัวตนมีจริงไหมสองไม่รู้สิ่งที่เขาพูดมันเท็จมันจริงแค่ไหนบางทีก็เท็จปนจริงจริงปนเท็จฟังดูแล้วเสมือนจริงแต่ว่าไม่ได้จริงทั้งหมดเราก็ไม่รู้แต่พิชิตเนี่ยตัวสำคัญเลยล่ะแต่ว่าก็ปล่อยให้หลุดมือไปได้ไม่วางแผนในการที่จะล็อกตัวนี่เราอยู่กับข่าวแบบนี้มานานเรารู้นี่ว่าเวลาเขาจะล็อกตัวเนี่ยพุบพับพุบพับกี่จังหวัดจับพร้อมกันหมดวางแผนกันอยู่ที่ไหนบางที7-8จุดนะคุณธราพงศ์เคยเจอไหมล่ะจับพร้อมกันทีเดียวส่งสัญญาณพลึบหนีไม่ทันทีนี้ตัวนายพิชิตเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะดูเหมือนว่าถูกซัดทอดว่าเป็นคนในระดับรับเงินรับทองรับแล้วส่งให้ใครอะไรยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่คนอยากรู
5: ้ไอ้เจ้าของบ้า นที่เมืองนนท์เนี่ยที่เปิดบ้านเปิดบริษัทให้ไอ้คนมาแก้ข้อสอบนี่นะครับอันนี้ก็ไม่เจอตัวแล้วเหมือนกัน
6: ที่ว่าเป็นคุณเตอร์เขาบอกเป็นบ้านคุณพิชิตเนี่ยให้ใครอยู่ก็ไม่รู้เป็นหลังของคุณพิชิตเขาแต่ใครอยู่ในบ้านหรือแจ้งเป็นเจ้าของบ้านเราไม่รู้แต่รู้กันเป็นนัยยะก็คือว่าบ้านคุณพิชิตอันนี้ก็งวดเข้ามาแล้วล่ะถ้าดูอย่างนี้นะแต่สำคัญว่าจะไปถึงไหนเพราะว่าสิ่งที่คนอยากรู้เขาก็อยากรู้ตรงนี้ส่วนที่ถามกันมาเรื่อง ว่าเขาจะยกเลิกการสอบทั้งหมดอันนี้มันผ่านไปแล้วว่าไม่ใช่ไปยกเลิกการสอบทั้งหมดไม่ได
7: ้ครับ
6: ยกเลิกการสอบเนี่ยทำได้ในกรณีข้อสอบรั่วเราไม่รู้ว่าข้อสอบที่รั่วเนี่ยไปถึงไหนแล้วใครบ้างที่สอบได้อ่านข้อสอบอ่านคำตอบเพราะคำตอบมันรั่วฉะนั้นยกเลิกให้หมดถูกแต่เนี่ยมีคนจ่ายเงินเพื่อให้เขาได้เป็นจ่ายกันเป็นหลายคนฉะนั้นมันต้องไปหาข้อมูลให้ได้ว่าคนไหนที่จ่ายก็ต้องหยิบคนนั้นออกมาให้รับราชการไม่ได้คนที่เขาไม่จ่ายไม่เกี่ยวก็ให้เขารับหน้าที่ไปคนที่จ่ายเงินได้เนี่ยต่อให้ตัดชุดแล้วนะบรรจุแล้วนะก็ต้องเอาออกมาอันนี้หลักการเป็นอย่างนี
7: ้ครับ
6: ฉะนั้นที่นายกพูดเร็วไปหน่อยวันแรกว่าจะมีการยกเลิกไม่ถูกต้องหลักการยกเลิกคือข้อสอบรั่วเพราะมันไม่รู้เรื่องไปถึงใครเราไม่รู้ว่าคนที่สอบได้เนี่ยได้อ่านคำตอบในข้อสอบก่อนหรือเปล่าทีนี้เมื่อกี้ก็เห็นนายพิพัฒน์พูดถึงอะไรอ่ะที่ภูเก็ตอ่ะปลัดเหรอม
7: ี
6: ข่าวมาไหม
7: ปลัดจังหวัดคือของปลัดจังหวัดนี่มีสองส่วนครับคุณสุภาพหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละอันที่สองก็มีเรื่องเกี่ยวกับการไอออกโฉนดที่ดินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันมีสองส่วนของปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่เกี่ยวกับกรณีข้อสอบนี่ก็รับเงินรับทองเข้ามาเหมือนกันนะครับตอนนั้นอันนี้เขากำลังดำเนินการอยู่ทีนี้ผมมาที่กรณีของรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีหน่อยครับวันนี้ให้ทนายครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับส้มและก็กิจกับอีกรายหนึ่งก็คือผู้เผยแพร่คลิปบังแจ็คทั้งหมดใน3คนครับที่พาดพิงรองนายกทรงศักดิ์เกี่ยวกับการทุจริตคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นนี่นะครับทนายที่รับมอบอำนาจจากรองนายกทรงศักดิ์ชื่อทิวาการกระสังครับบอกว่ารองทรงศักดิ์เนี่ยทราบว่ามีการเผยแพร่คลิปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2568แล้วตอนนั้นยังไม่มีการเอ่ยชื่อของรองนายกทรงศักดิ์ในคลิประบุเพียงว่ารัฐมนตรีช่วยให้โควต้ามา 1,500 คนเรียกรับคนละ 350,000 ตอนนั้นอยู่ในระหว่างของเขากำลังเตรียมที่จะจัดซื้อจัดจ้างหามหาวิทยาลัยมาเป็นผู้จัดสอบซึ่งมีผู้เสนอราคามา2มหาวิทยาลัยก็คือศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์รองทรงศักดิ์ก็ได้เอาเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่มาของการเชิญหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตมาลงนามใน MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการสอบในครั้งนี้แล้วก็มาเกิดการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบเมื่อไม่นานที่ผ่านมาซึ่งคลิปเสียงฉบับเต็มในเพจของบางแจ็คมีการเอ่ยชื่อของรองนายกทรงศักดิ์อย่างชัดเจนถึงเป็นที่มาของการไปแจ้งความดำเนินคดีครับทนายที่ว่าบอกว่าคลิปดังกล่าวมีเจตนาทำลายกระบวนการประมูลเพราะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มไม่ได้รับประโยชน์แล้วยังสร้างความเสียหายต่อรองนายกทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดทั้งที่รองนายกทรงศักดิ์ไม่รู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองคนมาก่อนถ้าไม่มีเจตนาดิสเครดิตทางการเมืองก็ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่คลิปที่ว่านี้ต่อสาธารณะครับ
6: ตกลงว่าที่เป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยมีสองคนคือรองนายกทรงศักดิ์กับปลัดกระทรวงอันสิทธิ
7: ์ครับ
6: ของปลัดกระทรวงอันสิทธิ์นั่นใช้
7: เรื่องภรรยา
6: ข้าราชการเลย
7: ครับ
6: ฝ่ายนิติกรเนี่ยให้ไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะกล่าวหาภรรยา ของคุณทรงศักดิ์นั้นโดนเองของคุณอันสิทธิ์ภรรยาโดนฉะนั้นคุณอันสิทธิ์ผมว่าแกเดือดร้อนมากกว่าเนี่ยแกต้องเอาจริงเอาจังมากกว่า
7: ครับ
6: โดนเองก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไปโดนภรรยาเนี่ยเรื่องใหญ
7: ่ครับ
6: เออ
7: มีคนไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ว่าเรื่องนี้จะต้องให้ DSI ที่ท่านกำกับดูแลนี่นะครับรับเป็นคดีพิเศษไหมคำตอบของรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเอาก็ตอนนี้ปปช.เขาทำอยู่ก็ต้องให้ปปช.รับผิดชอบไปก่อนครับคุณจิบาส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.อันนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันเพราะว่าท่านกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอยู่นี่นะครับคุณเจ้าชนันวงศ์สวัสดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวเนี่ยได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับปปช.ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณจบา
6: ครับ
7: อ่ะเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
11: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
17: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
19: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
12: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
20: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัทรเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักกุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
21: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงษ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมผจญองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: อ้าวเชิญคุณนราพงศ
6: ์วันนี้วุฒิสภาได้ผ่านร่างกฎหมายที่เราเรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมแต่ชื่อจริงๆเขาก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับคุณสุภาพเนื้อหาสาระที่สำคัญเนี่ยก็คือ 1. เพิ่มคำปารภแก้ไขในรายมาตราจำนวน4มาตราแล้วก็แก้ไขบัญชีแนบท้ายโดยในการพิจารณาวาระ2เรียงลำดับมาตราก็คือสว.ข้างมากนะครับได้ลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการไปแก้ไขมารวมถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ทำให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการยุติการดำเนินคดีที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้เพิ่มวรรค2ที่กำหนดไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา112ด้วยนะครับการพิจารณาของบัญชีแนบท้ายที่กรรมาธิการไปปรับปรุงเนื้อหามาเนี่ยก็ได้มีการอภิปรายในสภาพอสมควรแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้นะครับร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับสว.เห็นชอบในวาระ3ให้มีการแก้ไขจากฉบับที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรก็จำเป็นต้องส่งให้ทางสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับสิ่งที่สว.ได้ไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ไหมนะครับก็ผ่านวุฒิสภาไปเรียบร้อยครับร่างกฎหมายฉบับนี้เราเรียกกันง่ายๆว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะครับครับ
7: แต่ว่าคำว่านิรโทษกรรมเนี่ยมันแสลงเพราะว่าคนไปคิดว่าไปนิรโทษกรรมนักการเมืองทุจริตแต่ก่อนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณ
6: ครับ
7: ตอนนี้คุณทักษิณพ้นโทษไปหมดแล้วเหลือแต่คดี112อ่ะที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์นอกนั้นก็ปุดทองแล้วหมดแล้วก็พอคุณทักษิณหมดก็พุ่งเป้าไปที่คุณยิ่งลักษณ์ว่าอย่านิรโทษกรรมให้คุณยิ่งลักษณ์ก็จะได้ด้วยเลยทำนองนี้นะแต่นี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาคิดกันมาว่าถ้าการเมืองยังขัดแย้งแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันอยู่อย่างนี้มันติดลมมาตั้งนานแล้วฉันควรจะเลิกแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันเสียทีหนึ่งวิธีการที่จะทำให้คน ไม่ชิงชังกันก็คือต้องมีความยุติธรรมถ้าไม่ยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดมันไม่มีทางที่จะเกิดความสามัคคีปลองดองกันได้หรอกเขาก็คิดว่าพุ่งเป้าไปที่สมัครสมานสามัคคีปลองดองเนี่ยเป็นเหตุผลใหญ่ไม่ใช่นิรโทษกรรมให้ใครออกมาจากคุกไม่ให้ใครพ้นโทษไอ้นั่นเป็นผลพลอยได้แต่ว่าความมุ่งหวังก็คือให้มันมีความยุติธรรมให้มันมีเสมอความเสมอภาคเขาถึงเปลี่ยนชื่อไปเป็นพ.ร.บ.อะไรเสริมสร้างสันติสุขเนี่ย
8: ครับ
7: แต่ก็เรียกกันง่ายๆว่านั่นแหละพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนี่แหละคุณธนาพงศ
8: ์ครับ
7: อันนี้ก็คาราคาสั่งมานานแล้วนะ
8: ครับ
7: ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ละคาราคาสั่งกันมาทีนี้ก็เก็บตกเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ว่าสกหน่อยคนที่จะเป็นประธานเนี่ยก็น่าที่จะเป็นคนในซีกของในสัดส่วนของพ
8: ร
7: ร
8: ค
7: ประชาชนเพราะเขามีตั้ง22คนถึงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ไม่เกินครึ่งแต่ว่าเขาก็สามารถรวมคนที่จะเป็นประธานได้ง่ายกว่าแล้วตามหลักโดยมารยาทเนี่ยกลุ่มหรือพรรคที่ได้มามากที่สุดก็ควรจะนั่งเก้าอี้ประธานสภากทม.หรือประธานสภาสก.อยู่แล้วคราวนี้ข่าวเข้ามาว่าเขาจะหมายถึงว่าพรรคประชาชนจะให้คุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นประธานสก.คุณภัทรพรนี่เป็นสก.เขตบางซื่อกับคุณธราพงศ
8: ์อายุยังไม่มาก
7: อายุยังไม่มาก
8: ยังสาวอยู่
7: ผมเห็นป้ายยังสาวๆอยู่
8: ใช่ครับ
7: แต่อย่างว่าคนแก่เห็นใครก็เห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแต่อายุยังไม่มากภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเขตบางซื่อได้คะแนนมาอย่างไม่เป็นทางการนะ 19,904 คะแนนส่วนสก.จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาอาวุโสกันนะถ้าจะนับอาวุโสนะไม่นับว่ามีพรรคมีพวกหนุนหรือไม่หนุนนะคนที่เป็นสก.มายาวนานที่สุดคือนวรัตน์อยู่บำรุงน้องของคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ย
8: ครับ
7: เขตน้องแขมได้มา 24,955 คะแนนผมจำไม่ได้ว่าเป็นกี่สมัยแล้วผมว่าแต่ผมเท่าที่นั่งนึกดูนะไม่น่าจะน้อยกว่า20ปีนะที่เป็นสกมาเนี่ย
8: ครับ
7: อาวุโสเป็นสกก็แต่ว่าพรรคพวกไม่พอที่จะดันให้เป็นประธานสกได้ก็คอยดูการทำงานของคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยซึ่งผมคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาต้องติวเข้มเรื่องคุณภาพของการเป็นสก.เพื่อสลัดภาพสก.ให้ได้ว่าเป็นสก.ที่มีคุณภาพตรวจสอบอย่างมีคุณภาพอภิปรายอะไรก็มีคุณภาพทิศทางของสก.กำหนดทิศทางของสก.ให้มีคุณภาพเพื่อจับคานกับผู้บริหารอย่างมีคุณภาพอันไหนที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารเดินหน้าได้ก็ส่งเสริมอย่างมีคุณภาพเราก็คาดหวังว่าพรรคประชาชนเนี่ยในชุดที่เป็นสก.เนี่ยน่าจะทำอะไรที่ให้มันเป็นคนรุ่นใหม่เป็นความหวังใหม่ว่าเนี่ยสก.เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็คงจะได้มีงบประมาณในการถ่ายทอดสภาเวลาสก.ประชุมเนี่ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าตอนช่วงไหนนะรู้แต่ว่าบางนัดเนี่ยเขามีการประชุมถ่ายทอดด้วยนะสก.
8: ครับ
7: เพื่อให้คนทางบ้านเนี่ยได้รู้ว่าสก.เขาทำหน้าที่อะไรกันยังไงอ่า ดูข่าวอื่น
8: ประธานคนเก่าเนี่ยที่เขาเรียกว่าชื่ออะไรอะอาวุโสหน่อยอะประธานสภาคนเก่า
7: อาวุโสไม่มากอาวุโสไม่มากถ้าอาวุโสไม่ตอนที่เป็นอาวุโสมากก็คือคนที่อยู่เขตห้วยขวางอะเดี๋ยวก่อนอ้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้พออายุมากๆนะ
8: ครับ
7: นึกปั๊บมันจะไม่มาทันทีมันจะทิ้งระยะไว้นิดนึงแล้วมันจะเดินทางมา
8: ครับ
7: ชื่อคนเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ดูเหมือนว่าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าก็ทำหน้าที่ได้ไม่นานก็นี่แหละพ้นสมัย
8: ครับ
7: พ้นสมัย
8: วันนี้เกิด
7: ดูข่าวอื่น
8: โป๊ะเรือล่มครับแล้วก็มีผู้สูญหายอยู่หนึ่งรายนะครับเหตุเกิดอยู่ที่โป๊ะเรือใกล้กับท่าเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามกับซอยสุ

0: สันการเมืองวันนี้นักข่าวพยายามจะถามคุณชัยชนกถามคุณพิพัฒน์ถามถึงความแตกแยกแตกร้าวที่เกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยและมันก็บอกว่ามันส่งผลให้เกิดกรณีเรื่องข้อสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยบอกมันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งก็เลยมีปูดข่าวขึ้นมาเพื่ออะไรกันในสักอย่างนึงเนี่ยผมก็ตามดูอยู่นะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ทีนี้คนก็ไปมองว่านอนอสองนอขัดแย้งกันคือนอนอหนูอนุทินกับนอเนวินนักข่าวไปถามคุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกบอกว่านอนอหนูกับนอเนวินเนี่ยเขาไม่ขัดแย้งกันเลยแต่นอที่ทะเลาะ กันบ่อยมากคือนอเนวินกับนอชนกเชยชนกเนี่ย สองนอเนี่ยทะเลาะ กันบ่อยคุณชัยชนกบอกนะ
1: ครับ
0: หมายถึงพ่อก็ไงนอหนูกับนอเนวินเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ที่ทะเลาะ กันบ่อยมากคือนอเนวินกับนอชัยชนก
1: นอนก
0: นอนกนั่นแหละส่วนคุณพิพัฒน์เนี่ยไม่มีปัญหากับนอไหนแต่มีปัญหากับนอนาทีเมียเขาไงคุณดาราพงศ์นี่เขาก็พูดอารมณ์ขันนะบอกว่าคู่ที่ทะเลาะกันอีกคู่คือพอพานกับนอหนูพอพานก็คือคุณพิพัฒน์นอหนูก็คือคุณนาทีซึ่งเป็นเมียของคุณพิพัฒน์วันนี้ที่อาคารรัฐสภาคุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวความขัดแย้ง2นอและ1พอคือนายอนุทินนายกนายเนวินชิดชอบและนายพิพัฒน์บอกว่าไม่จริงอย่างที่ตนเคยกล่าวว่า2นอก็ส่วนหนึ่งและมีพอพานเข้าไปพ่วงอีกคนหนึ่งตอนมีการพูดคุยกันในพรรคขอยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนายกจะมีการหารือกับตนและอีก1นอว่าพวกเราทำงานอะไรไปซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรามีการประสานกันขอยืนยันว่าที่มีข่าวแตกกันภายในโดยเฉพาะ2นอและอีก1พอขอยืนยันว่าพวกเรายังปกติแต่การทำงานร่วมกันก็เป็นเรื่องปกติที่บางครั้งก็มีการพูดคุยกันบางเรื่องและบางเรื่องถูกละเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตแต่ขอยืนยันว่าความขัดแย้งในพรรคภูมิใจไทยไม่มีเมื่อถามว่ามีหลายคนมองว่าอาจจะมีปัญหาในการบริหารประเทศนายพิพัฒน์บอกว่านายกเป็นผู้บริหารประเทศซึ่งน.1ไม่ได้เข้ามายุ่งในการบริหารประเทศพวกเราจะเห็นว่าการบริหารประเทศเบอร์1คือนายกจะมาบอกว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงขอยืนยันว่าไม่มีแต่การให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเป็นเรื่องปกติไม่ว่ารัฐบาลใดๆในโลกผู้นำประเทศจะต้องมีที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องผู้ที่ให้คำแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันซึ่งแต่ละกระทรวงก็มีที่ปรึกษาเพราะความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละกระทรวงที่ปรึกษาอาจจะมีไม่เท่ากันนายกก็มีทีมที่ปรึกษามามากมายฉะนั้นการให้คำแนะนำของทีมที่ปรึกษาก็จะให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องตามความเชี่ยวชาญและขอยืนยันว่าพวกเราไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคนี่ก็ด่าหน้าออกมาแถลงคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เอาฟังเรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับหน่อยครับปปส.แกะรอยกล่องปริศนาส่งถึงคอนโดแอร์สาวย่านบางนาเชื่อว่ามีคนไทยอยู่เบื้องหลังแน่นอนคือถ้ามันเป็นจริงตามที่ข่าวรายงานนี่นะครับคุณจุภาพได้ค่าจ้างในการขนเฮโรอีนเพียงแค่ 8,800 บาทเนี่ยมันถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยจริงๆแล้วก็เขาไปขุดคุยแอร์โฮสเตสคนนี้เป็นคนจังหวัดพะเยานะครับแล้วฐานะทางบ้านนี่ก็พ่อแม่ก็ทำไร่ทำนานะครับซึ่งในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าที่สำนักงานปปส.เลขาก็คือพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลบอกว่าตอนนี้ทางปปส.ได้รับรายงาน

0: ได้รับการประสานงานจากทางสำนักงานตำรวจของออสเตรเลียเพราะว่ามีการจับกลุ่มลูกเรือของสายการบินไทยที่เมลเบิร์นก็กำลังประสานข้อมูลอยู่แล้วก็ได้นำไปสู่การตรวจค้นคอนโดของแอร์โฮสเตสคนนี้จากการตรวจค้นพบว่าข้อมูลจากระบบแกร็บระบุว่ามีการนำกล่องพัสดุซึ่งคาดว่าจะเป็นกระเป๋าที่มีเฮโรอีนซ่อนอยู่ข้างในนี่นะครับเอามาส่งที่คอนโดแอร์ไม่ได้อยู่รับของก็ฝากไว้กับนิติบุคคลของคอนโดแล้วก็มารับไปนะในห้องพักของตนเองจากนั้นก็เข้าตรวจค้นภายในห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ได้เชิญแฟนของแอร์คนนี้มาซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลพบว่ามีบัญชีของคนชื่อโรสได้ติดต่อมาโดยเสนอให้รับหิ้วกระเป๋าโอท็อปน้ำหนัก20กิโลเพื่อไปส่งที่ออสเตรเลียอ้างว่าเป็นสินค้าไทยจากนั้นแอร์และแฟนหนุ่มก็ตอบตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าค่าจ้างที่ว่านี้สอดคล้องกับรูปแบบลักษณะงานหรือไม่นะครับจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าครอบครัวยังมีภาระหนี้กยศ.รายได้ไม่มากฐานะปานกลางและก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาในต่างจังหวัดพันตำรวจตรีสุริยาบอกว่าแฟนของแอร์เนี่ยรับทราบในเรื่องของการรับงานแล้วก็นำของออกนอกประเทศแต่ว่าภายหลังไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ได้ติดต่อกับเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสด้วยกันแล้วก็ทราบว่าถูกทางการออสเตรเลียจับกุมผู้ต้องหาได้สุ่มเปิดดูกระเป๋าเพียงบางใบแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติขณะที่กฎหมายออสเตรเลียการสื่อสารกับผู้ต้องหาจะจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นครับคุณจุฬาฉะนั้นเขา
1: คือใช้คำว่ารับงานเนี่ยรับถือกระเป๋าไปให้เขาร
0: ับหิ้ว
1: ผมฟังข่าวแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้ทำมาก่อนหน้านี้เพราะว่าหนึ่งเงินในบัญชีไม่มีมีน้อยมากถ้าเคยรับงานทำงานมาก็ต้องมีเงินในบัญชีพอสมควรฐานะพ่อแม่ก็ธรรมดาแล้วผมเชื่อว่าโดยความไม่รู
0: ้ครับ
1: โดยความไม่รู
0: ้พอคนที
1: ่สมัยก่อนเนี่ย
0: คนที่ติดต่อมานี่บอกว่าเป็นสินค้าโอท็อป
1: เอ
0: าสินค้าโอท็อป
1: สมัยก่อนเนี่ยโดนก็มาเยอะแล้วรุ่นผมทำข่าวสมัยก่อนเนี่ยบางทีคนฝากของบอกว่าเป็นหนังสือเราก็เชื่อว่าเป็นหนังสือเวลาไปถึงต่างประเทศก็ถามว่าอะไรก็พูดคำเดียวเท่านั้นนะบุ๊กเปิดขึ้นมาก็เอาเป็นเรื่องเจอกันมาเยอะฉะนั้นคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเตือนกันว่ารักกันแค่ไหนก็อย่าไปฝากข้าวฝากของรับฝากของถือของไปต่างประเทศเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นถ้าเอามาฝากที่บ้านเนี่ยเรายังได้แกะเอามาดูได้นี่บางทีไปฝากเมื่อไปถึงสนามบินแล้ววิ่งตะเลิกตะลกตะเลอตะล่ามาให้เราถือขึ้นไปด้วยอ้าวบางทีก็เกรงใจกันเหล่านี้เป็นต้นมันเจอเข้ามานักต่อนักแล้วทีนี้เป็นแอร์เนี่ยน่าที่จะตั้งข้อฉงนมากกว่าคนทั่วไปว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าแต่ว่ามันซ่อนอยู่ได้ทั้งนั้นนะคุณตราพงศ์เฮโรอีนเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ใบโน้นใบนี้สมมุติ12ใบเนี่ยซ่อนไว้สัก 2-3 ใบก็ได้1กิโลแล้วทีนี้คือถ้าขนจริงทำจริงก็ติดคุกไปคนไทยก็ปล่อยเสียชื่อก็ควรจะได้รับการประณามด้วยทำให้คนไทยเสียชื่อแต่ถ้าไม่รู้แล้วก็รับฝากของไปให้ถือของไปให้โดยสุจริตอันนี้ก็น่าเห็นใจอายุเพิ่ง26
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่นั่นผมคิดว่าดีแล้ว เพื่อจะให้แอร์คนอื่นเนี่ยคอยระวังคือรับจ้างหิ้วของเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในวงการแอร์นะ
0: ครับ
1: ที่เราบอกว่า 8,000 น้อยมากเนี่ย 8,000 น้อยมากสำหรับรู้กันว่าเป็นเฮโรอีนและยังกล้าเสี่ยงรับ 8,000 เนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่ควรจะมีใครรับด้วยแต่ถ้าถือว่าเป็นกระเป๋าจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยเป็นกระเป๋าผ้าโอท็อปขนไปถือไป12ใบได้เงิน 8,000 ก็ไม่น้อยนะ
0: ครับ
1: เออมันไม่ได้หนักอะไรนี่ขึ้นไปบนเครื่องก็ซุกไว้ในที่ที่วางของอ่ะแล้วพอถึงสนามบินก็อาจจะมีคนมารับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ได้เงินตั้ง 8,000 ไอ้การฝากซื้อของหิ้วของให้กันมาส่งกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับอาชีพแอร์นะคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: เออคือถ้ารู้ว่าเป็นเฮโรอีนแล้วยอมถือไปให้รับ 8,000 อันนี้ไม่ปกติละ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าไม่รู้คิดว่าเป็นกระเป๋าเบาๆเอ๊ะ 8,000 ก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆถือไปก็ได้เงินต้องมองในหลายมุม
0: ครับ
1: ครับ
0: มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาในข่าวพาดหัวว่าแอร์สาวอีกสายการบินโผล่แฉเกือบตกเป็นเหยื่อแป้งที่แปลว่าแป้งทักจ้างหิ้วของไปออสเตรเลียเนี่ยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อสิริยาเป็นแอร์ของสายการบินไทยไลออนแอร์ครับโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์เคยถูกผู้ใช้ Facebookแป้งที่แปลว่าแป้งอันนี้บัญชีผู้ใช้ Facebook นะแป้งที่แปลว่าแป้งติดต่อมาเช่นกันและได้สอบถามเกี่ยวกับการรับหิ้วของไปประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกันโพสต์ข้อความว่าโดนเหมือนกันพอเห็นข่าวเลยย้อนกลับไปดูแชทล่าสุดโปรไฟล์มันหายไปแล้วแสดงว่ามันคงเล็งแอร์โฮสเตสไว้หมดทุกคนแล้วล่ะ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุณนราพงษ์เริ่มก่อนนะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะให้ฟังเรื่องย้อนกลับไปฟังเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอีกทีหนึ่งคุณนราพงษ
0: ์ได้ครับพักสักครู่ครับ
2: SN Groupผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Groupสามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากลGASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปฟังที่คุณสุภาพคลี่กระจายได้วิเคราะห์เอาไว้ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องการสอบทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเชิญครับ
1: สวัสดีครับก่อนที่จะไปถึงเรียกเครียดเรื่องการบีบแตรบนท้องถนนเนี่ยผมเห็นเขาส่งกันในโลกออนไลน์เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าเมืองไทยเนี่ยรถเยอะรถก็ติดทำไมบนท้องถนนไม่ค่อยได้ยินเสียงแตรคนขับรถเมืองไทยไม่ชอบบีบแตรแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่ารถฉันเนี่ยแตรก็มีนะแต่ฉันไม่รู้ว่าคันข้างหน้ามันมีปืนหรือเปล่าอันนี้ก็เข้าทำนองเดียวกับข่าวที่ว่าเมื่อกี้เรื่องของการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นมันปล่อยให้เงียบไม่ได้จริงๆครับคดีสอบเข้าทุจริตคราวนี้ภาษาโบราณเขาบอกว่าต้องเขย่าขวดไว้อย่าให้มันนอนก้นวันนี้มีมุมอะไรที่เป็นความคืบหน้ามาขีดเส้นใต้หนึ่งวันนี้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจะแถลงข่าวจะแถลงข่าวโดยใครไม่รู้แถลงว่ายังไงไม่รู้ความคืบหน้าในการแถลงเป็นยังไงไม่รู้แต่บอกไว้ก่อนนะถ้าแถลงในเนื้อหาที่คนรู้กันแล้วเนี่ยอย่าแถลงถ้าแถลงในสิ่งที่ไม่มีอะไรคืบหน้าอย่าแถลงถ้าแถลงแบบชี้แจงแก้ตัวก็อย่าแถลงมันเสียเวลาอย่าเป็นการแถลงแบบละครสลับฉากให้เวลามันทอดออกไป 2. มุมของฝ่ายสอบสวนแต่ละฝ่ายคนอยากรู้ว่ามาถึงวันนี้ทำอะไรกันไปถึงไหนทำอะไรกันอยู่เจาะไปที่หน่วยงานที่เป็นหลักในการสอบสวน คือกองบัญชาการสอบสวนกลางเราต้องรู้นะครับว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางนั้นมีหลายหน่วยงานมีหลายกองบังคับการสังกัดอยู่ในนั้นเอาความคืบหน้าจากกองบัญชาการสอบสวนกลางที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการพูดถึงคดีนี้และพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายพิชิตกับเมียที่ตอนนี้หายไปแล้วเป็นตัวจิ๊กซอสำคัญแต่หายไปแล้วบิ๊กต่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่านายพิชิตขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบแต่ถ้าพบว่ามีบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมด้วยตำรวจก็พร้อมจะเดิมคดีตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับทุกรายแปลว่าตอนนี้ไหลไปอยู่ในมือของปปช.แล้วปปช.กำลังตรวจสอบอยู่ฉะนั้นเราคิดว่าถ้าจะได้เห็นความจริงปปช.จะตรวจสอบนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะคดีที่ไหลไปสู่ปปช.ส่วนใหญ่ไปติดด่านติดแงกถูกแช่ดองเพราะคดีมีเยอะเจ้าหน้าที่น้อยอย่างที่รู้กัน 3. ถัดมาดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าจากพนักงานสอบสวนในส่วนของกองปราบพนักงานสอบสวนกองปราบได้ทำหนังสือถึงเลขาปปช.แล้วครับเพื่อขอข้อมูลพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีทุจริตการเร่งรัดของเอกขอเอกสารเป็นไปตามคำบัญชาของนายกและของมหาดไทยคือคุณอนุทินที่เป็นทั้งนายกและเป็นทั้งมท.1ซึ่งได้สั่งการให้กองบัญชาการเร่งรัดสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดถัดมาช่องทางของการแจ้งเบาะแสก็สำคัญคือถ้ามีคนกล้าแจ้งเบาะแสกันมากๆก็จะเป็นผลดีต่อการสืบสวนดำเนินคดีล่าสุดตอนนี้เรื่องการแจ้งเบาะแสเป็นยังไงได้ความว่ามีคนไปแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางร้องทุกข์ของทำเนียบหลายรายอันนี้ยังไม่นับรวมที่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนก่อนที่นายกจะมีคำสั่งอีกนะโดยข้อมูลทั้งหมดรวบรวมอยู่ในชั้นความลับนี่ในชั้นความลับนะเพื่อรายงานให้นายกทราบอันนี้เท่าที่เป็นความคืบหน้าล่าสุดในหลายมุมหลายด้านเป็นเรื่องการขยายผลการสอบสวนนำไปสู่การดำเนินคดีมัดตัวให้ได้คือฟังดูแล้วก็เห็นว่าแต่ละฝ่ายเอาจริงเอาจังกันทุกหน่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนี่ท่าทีดูคึกคักมันเป็นภาพของความคึกคักความตั้งใจจริงแต่ว่าความตั้งใจจริงเนี่ยมันจะไปนำไปสู่ความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนที่จะเอาคนผิดมาลงโทษนั่นอีกเรื่องนึงนะโดยเฉพาะหลักฐานการกระทำความผิดมันจะมัดตัวได้ไปถึงผู้บงการผู้ดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเห็นอาการแบบนี้อาการแบบที่พูดกันว่าตอนขึ้นต้นแล้วก็เป็นลำไม้ไผ่เหลาไปเหลาไปกลายเป็นบ้องกัญชาคือคึกคักจริงจังในตอนต้นแต่ไปแผ่วปลายในภายหลังแล้วสุดท้ายมันก็จะเอาผิดกับใครไม่ได้ถึงได้ก็ได้เฉพาะตัวเล็กตัวน้อยที่ยอมรับการตัดจบจับได้คาขังคาเขาที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วสาวไม่ถึงตัวใหญ่ที่บงการอยู่เบื้องหลังอันนี้ประชาชนจะเซ็งมากนะครับจะบอกว่ามันจะทำลายความเชื่อมั่นความศรัทธาไปเยอะมากถ้าไม่เจอตัวใหญ่เลยแม้แต่คนเดียว ส่วนประเด็นของพยานที่ว่าเมื่อกี้พยานที่พร้อมจะให้ปากคำให้ข้อมูลเขาก็กลัวว่าจะถูกรังแกล่าสุดสมาคมข้าราชการท้องถิ่นเขาออกโรงครับจี้ให้คุ้มครองพยานดูรายละเอียดหน่อยสมาคมเรียกร้องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นให้หยุดกระทำการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปปช.และควรให้บุคคลที่ถูกสังคมกังขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการทุกคณะที่เกี่ยวข้องจนกว่าคณะกรรมการปปช.จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จนี่ที่เขาเรียกร้องกันเมื่อวานสรุปกันเลยคืออย่าไปยุ่งกับพยานพยานจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่าให้คนที่สังคมกังขาไปปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการส่วนนั้นส่วนนี้ไม่เอาถอยออกมาให้หมดถ้าพยานไม่มั่นใจในความปลอดภัยจะไม่มีใครมาร้องเรียนจะไม่มีใครมาเป็นพยานนี่คือสิ่งที่ผมพยายามนำมาตีแผ่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามได้รับรู้ความเคลื่อนไหวโกงกันถึงขนาดนี้เราวางเฉยไม่ได้โกงกันถึงขนาดนี้มันต้องตามต่อท่านผู้ชมก็อย่าเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้เพราะนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยโกงกันถึงขนาดนี้ถ้าเราปล่อยให้ลอยนวลเกาะติดทำอะไรไม่ได้ประเทศไทยจะเสียหายเพราะถ้าเป็นอย่างนี้วันหน้ามันโกงกันอีกแล้วจะโกงมากกว่านี้อีกโกงทีหนึ่งได้เงินตั้ง 4,500 ล้านมันไปทำอะไรได้ล่ะครับเงินมากขนาดนี้ไปหาทางไหนก็หาไม่ได้ใช้วิธีแบบนี้โกงแล้วมาแบ่งกันประเทศเรามันจะเป็นยังไงนี่คือเรื่องที่จะต้องขีดเส้นใต้ติดตามก่อติดและนี่คือเสร็จขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
0: ครับคุณสุภาพครับ
1: ครับอ้าวพักเสียอีกทีกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: สักครู่ครับ
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
14: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
14: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
3: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank หรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยงExim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
5: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
6: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: ฟังแนวคิดคุณปัสลาพรที่จะเป็นว่าที่ประธานสภากทม.หน่อยคือเธอบอกว่าจะมีการเอาวาระการทำงานเป็นที่ตั้งสิ่งที่เราผลักดันมาตลอดคือสภาต้องโปร่งใสใครทำอะไรต้องรู้หมดรวมถึงการทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุดสำหรับสภาโปร่งใสที่เราเสนออันดับแรกคือการเปิดเผยผลการลงมติของสก.ทุกคนให้เป็นอัตโนมัติโดยเราจะไปแก้ข้อบังคับจากเดิมที่ผลการลงมติจะไม่ได้มีการเปิดเผยต้องไปขอประธานสภาให้เปิดเผยและที่ผ่านมาก็เกิดความมีหลักอีเหลือค่อนข้างเยอะว่าทำไมจึงขอโครงการนี้ทำไมไม่ขอโครงการนี้ดังนั้นเราจะคืนความปกติให้กับสภากทม.ให้เปิดเผยผลมติของทุกท่านทุกครั้งอย่างอัตโนมัติเหมือนสภาใหญ่ที่ทำมาแล้วอันดับต่อไปที่เราจะผลักดันคือการไลฟ์สดการประชุมคณะวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพกทม.ที่เราต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลานานในสมัยที่ผ่านมาครั้งนี้เราจะแก้ไขข้อบังคับให้รวมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานครให้เป็นการไลฟ์สดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าวาระไหนที่ประชุมแล้วมีชื่อบริษัทที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเกี่ยวกับความมั่นคงก็สามารถที่จะพักการถ่ายทอดสดได้ อันนี้คือความตั้งใจที่จะทำให้สภากทม.โปร่งใสคุณธนาภูม
8: ิครับ
9: ครับ
8: วันนี้นักวิชาการอาวุโส21ท่านครับได้ร่วมกันออกแถลงการครับเรียกร้องให้กกต.ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีหัวสว.คุณสุภาพทั้ง21ท่านนี่ก็เอายกตัวอย่างนะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ดร.อัจฉนาวัยความดีรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอันนี้เป็นต้นนะในแถลงการเนี่ยระบุอย่างนี้เพื่อป้องกันมิให้บ้านเมืองต้องเผชิญกับทางตันและรักษาระบบนิติรัฐให้คงอยู่เราขอเรียกร้องให้กกต.ใช้อำนาจและสำนึกทางจริยธรรมดำเนินการดังต่อไปนี้ทันทียุติการเพิกเฉยและเร่งส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาในเมื่อบัดนี้พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้วกกต.ต้องยุติต้องหยุดประวิงเวลาและรีบจัดส่งสำนวนคดีพร้อมหลักฐานทั้งหมดไปยังศาลฎีกาเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาถอดถอนและลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายโดยเร็วที่สุดดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นต้องสาวถึงต้นตอตัดวงจรผู้สมัครรับจ้างและผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหัวทั้งหมดเพื่อคืนความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่กฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองจะระสำระสายหากผู้ใช้กฎหมายไร้ซึ่งความกล้าหาญการที่บ้านเมืองมีปัญหาในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากการที่องค์กรที่ควรจะทำหน้าที่ตรวจสอบกับเลือกที่จะนิ่งเฉยและปล่อยผ่านพวกเราในฐานะนักวิชาการอาวุโสขอเรียกร้องให้กกต.ตระหนักถึงเกียรติภูมิและหน้าที่ต่อแผ่นดินบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยพลันก่อนที่ระบบขบวนการยุติธรรมและระบบรัฐสภาของไทยจะพังทลายจนเกินเยียวยาและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันจับตาและกดดันให้เกิดการตรวจสอบอย่างถึงที่สุดครับคุณภาพ
9: เรื่องแรนบริดจ์วันนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าบ่าย2ที่ผ่านมาวันนี้ตนจะเดินทางได้เดินทางไปพบกลุ่มผู้ชุมนุมที่คัดค้านการก่อสร้างแรนบริดจ์ซึ่งตนจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าสิ่งใดที่รัฐบาลรับได้และรับไม่ได้เมื่อคืนนายกก็ได้โทรศัพท์มาจากฝรั่งเศสมอบหมายให้ตนเข้าไปเจรจากับผู้ที่มาร้องคัดค้านผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อวานมีตัวแทนจากส.ส.ในพื้นที่จากพรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วแต่ว่าล้มเหลวกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลต่อคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าการเจรจากับกลุ่มผู้แทนในพื้นที่เป็นคนละมิติกันกับที่ตนจะไปเจรจาเพราะตรงนั้นเป็นการเจรจาในเรื่องของร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งขณะนี้ร่างดังกล่าวยังไม่มีในสภาตนจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคอยดูว่าผลการเจรจาจะเป็นยังไง
8: ครับเรื่องคดีของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดหลังจากที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์กับทนายปุยอัชราแสงขาวไปร้องศาลให้ถอนประกันนั่นนะครับวันนี้ศาลมีคำสั่งไม่ถอนประกันแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับก็คือเพิ่มข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมห้ามทนายตั้มไปออกสื่อวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานครับไม่ถอนประกันแต่มีคำสั่งเพิ่มครับ
9: ไอ้คำว่าไปออกสื่อเนี่ยการให้สัมภาษณ์น่าจะตีความเดียวกันมั้งถ้ากับไปออกสื่อ
8: ครับ
9: เพราะวันแรกที่วันสองวันแรกที่ออกมาเล่นใหญ่เลยนี่คุณธราพง
8: ศ์ใช่ครับ
9: สัตว์สนธิลิ้มทองคุณใครอ่ะคุณอ้อยที่เกี่ยวข้องอ่ะสองผัวเมียอีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่ง
8: พยาน
9: ที่เป็นพยานเนี่ย
8: ครับ
9: เล่นแรงเลยผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะคนที่เป็นผู้ต้องหา แล้วไปอยู่ในคุกแล้วประกันตัวออกมาได้แล้วเนี่ยออกมาซัดพยานออกมาซัดฝ่ายโจทย์ขนาดนี้ได้เหรอเพราะปกติแล้วศาลจะให้ประกันพร้อมกับห้ามแต่ว่าศาลอาจจะคิดว่าจำเลยเป็นทนายอยู่แล้วก็น่าจะรู้เรื่องพวกนี้ดีก็เลยไม่ได้กำหนดห้ามตั้งแต่ตอนแรกนะมาห้ามตอนหลังตอนที่มีคนไปร้องฝ่ายโจทย์ไปร้องขอให้ถอนประกันเนี่ย
10: ครับ
9: ก็จึงยกคำร้องแต่พ่วงมาด้วยคำข้อห้ามห้ามอย่างที่ว่านี่แหละ
10: ครับ
9: ครับ
10: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
11: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการMetro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
13: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ข่าวเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้กลับมาพบกันอังคารที่30มิถุนายน2569ปัญหาเรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ถูกนำไปขยายผลไปพูดคุยกันเป็นวงกว้างภาษาที่เรียกกันว่า Talk of the Town นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นจากปมของการทุจริตสอบท้องถิ่นภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีตัวละครที่ถูกมองกันว่านะครับน่าจะเป็นเด็กในสายหรือเด็กในคาถานะครับของฝ่ายการเมืองที่ดูแลหรือว่าเป็นผู้เป็นแกนนำสำคัญในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับนั่นก็คือทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็นายเนวินชิดชอบในฐานะอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่หรือว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยนั่นเองนะครับเรื่องของปมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนับตั้งแต่กรณีของการปูดเรื่องของแชทไลน์ของปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับรุ่งเรืองที่มาบุตรที่ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบท้องถิ่นดังว่าเนี่ยนะครับการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วเนี่ยนะครับก็จากตรงนั้นขยายผลไปยังอธิบดีกรมการปกครองกระทั่งมาเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็ถูกมองว่าในระดับอธิบดีเป็นเด็กของอีกสายหนึ่งในระดับบรรลัดกระทรวงมหาดไทยอันสืบสัมพันธ์รัฐก็เป็นคนของอีกสายหนึ่งก็คือพูดง่ายๆล่ะเป็นสายของทางด้านของนายกอนุทินทางด้านของสายนายเนวินชิดชอบนั่นเองจนวันนี้เนี่ยนะครับนักข่าวก็จี้ถามเอากับแกนนำสำคัญของพรรคภูมิใจไทยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับก็แน่นอนแหละครับนักข่าวถามกันไม่ได้เอ่ยชื่อถึงกรณีว่าเป็นทางด้านของนายเนวินนายอนุทินนะครับแล้วก็ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำสำคัญอีกคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่วันนี้นักข่าวถามนะครับกับทางด้านของนายชัยชนกก็บอกมีกระแสรอยร้าวระหว่าง2นอและก็1พอเนี่ยนะครับซึ่งนายชัยชนกก็บอกก็ได้จริงมีการทะเลาะกันจริงระหว่าง2นอคือนอในวินชิดชอบกับนอนกชัยชนกที่อาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ทะเลาะกันด้วยความรักเจตนาที่จะทำดีเพื่อประเทศชาติและในส่วนของพอ11พอ1นอก็คือนายพิพัฒน์กับทางด้านของนางนาทีรัชกิจประการภรรยาก็ทะเลาะกันเป็นประจำนะครับไม่มีเรื่องของนายอนุทินและนายเนวินนะครับซึ่งนักข่าวก็ถามต่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งนอนหนึ่งพอสองนอนหนึ่งพอเป็นเนวินกับชัยชนกกับพิพัฒน์กับนาทีรัชกิจประการนะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าแม้เข้าใจยกเอามาเปรียบเทียบเพราะว่ามันเป็นจับคู่กันอย่างนี้คู่พ่อลูกกับคู่ผัวเมียหรือว่าสามีภรรยานะครับแต่ว่านักข่าวก็ต้องถามตรงตรงละถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับสองนอดังว่าที่หมายถึงอนุทินและเนวินเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับนายชัยชนกว่าก็มีความรักความสนิทสนมและก็แข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนทั้งคู่มีความเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือเปล่าก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของทุกคนในการทำงานในการดำรงชีวิตที่จะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ว่าความเป็นภูมิใจไทยมีความสามัคคีและก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอยืนยันนายเนวินและนายอนุทินไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับส่งกระแสข่าวที่ออกมาจะทำให้ทั้งคู่เกิดรอยร้าวหรือเปล่านั้นเนี่ยจะดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่ว่าเรื่องส่วนตัวของสองคนไม่สามารถก้าวก่ายให้เกิดความแตกแยกกันได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งนานเรื่องแค่นี้ไม่กระทบแน่นอนนะนี่ยืนยันมาจากลูกนกนะครับชัยชนกชิดชอบขณะเดียวกันนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันนี้ว่าไม่จริงนะครับเรื่องนี้ต้องบอกไปตรงบอกตรงไปตรงมาจริงๆสองนอก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีพอเข้าไปพ่วงอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งได้คุยกันในพักยืนยันว่าทุกสิ่งเนี่ยนายกจะมีการหารือกับตนและก็อีกหนึ่งนอว่าทำงานอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการประสานงานกันยืนยันว่าที่มีข่าวว่าพวกเราแตกกันภายในพักไม่ว่าจะ2นอ1พออะไรพวกนี้ยืนยันว่ายังปกติแต่การทำงานร่วมกันมันเป็นเรื่องปกติบางครั้งอาจจะคุ
ุยกันบางเรื่องอาจจะละเลยเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตแต่ขอยืนยันว่าความขัดแย้งภายในภูมิใจไทยไม่มีนะครับหลายคนมองว่าอาจมีปัญหาในการทำงานบริหารประเทศเนี่ยการบริหารประเทศนายกเป็นผู้บริหารอีกนอหนึ่งคำว่าบริหารประเทศก็ไม่ได้เข้ามายุ่งจะเห็นว่าการบริหารประเทศเบอร์หนึ่งของประเทศก็คือนายอนุทินนะครับจะบอกว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนั้นเนี่ยไม่มีขอยืนยันแต่ว่าการให้คำแนะนำคำปรึกษาก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่ารัฐบาลไหนใดๆในโลกทุกประเทศก็มีที่ปรึกษามีการให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องและผู้ให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันนะครับแต่ละกระทรวงก็มีที่ปรึกษาของกระทรวงเช่นเดียวกันดูตามความเชี่ยวชาญของกระทรวงแล้วก็ความรู้ของที่ปรึกษาซึ่งแต่ละกระทรวงไม่เท่าเทียมกันนายกมีทีมที่ปรึกษาจำนวนมากการให้คำแนะนำของทีมที่ปรึกษาก็ต้องให้คำปรึกษาในสิ่งที่มีความเชี่ยวชาญยืนยันว่านะครับในภูมิใจไทยไม่มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดเอานี้ก็ยืนยันกันนะครับตามเรียกว่าตามบทบาทหน้าที่ในระดับนำนะครับถ้าระดับนำ2คนอย่างทางด้านของนายชัยชนกเลขาธิการพรรคและก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพรรคก็ถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญบทแล้วก็มีบทบาทสำคัญในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คงไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วนะครับแต่ส่วนเรื่องของประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันปรากฏตัวละครเยอะแยะมากมายมันมีเรื่องของคลิปสงคลิปเสียงมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันไปเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยในมือของปปช.นะครับมีการดำเนินการเพื่อจะตรวจสอบแล้วหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับในฐานะสำนักโฆษกของสำนักงานปปช.นะครับก็พูดถึงเรื่องของการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับจากกรณีนั่นแหละครับการสอบท้องถิ่นนะครับโดยกำหนดคุณลักษณะTOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบร่วมกันจัดทำผลคะแนนและก็แก้ไขคะแนนผลสอบเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยได้เข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 3,000 รายแล้วก็มีการเรียกรับเงินค่าตอบแทนเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับรายละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเรารับรู้กันแล้วนั้นเนี่ยนะครับสำนักงานปปช.ขอแถลงบอกว่าการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเรื่องนี้เนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติที่โดยทุจริตและรวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยจะได้ประสานและก็มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระบัญญัติคอมพิวเตอร์2560แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับส่วนของธุรกรรมทางการเงินและก็การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการดำเนินการไปพร้อมๆกันนะครับกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นนั้นเนี่ยจะมีการประสานความร่วมมือและก็การทำงานร่วมกันตามหน้าที่และก็อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้เนี่ยการไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเนี่ยสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนส่วนความคืบหน้าของคดีเนี่ยจะแถลงให้ทราบเป็นระยะอ้าวก็เรื่องนี้เนี่ยก็ตั้งต้นนะครับจากการดำเนินการของปปช.เนี่ยนะครับที่ร่วมกันกับทางด้านของกองบังคับการปปป.นะครับในการเข้าไปบุกตรวจค้นจับกลุ่มนะครับถ้าเราจำกันได้ตั้งต้นที่บ้านหลังหนึ่งที่พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับอ้าวก็เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับกระบวนการทั้งของปปช.กระบวนการทั้งของกระทรวงมหาดไทยก็ว่ากันไปส่วนมุมมองเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในมิติทางการเมืองนะครับว่าจะเป็นปัญหาภายในของพรรคภูมิใจไทยอะไรใดๆหรือไม่นั้นเนี่ยก็แล้วแต่มุมวิเคราะห์นะครับจากคุณแหล่งข่าวจากการได้ข่าวจากอะไรก็ตามแต่นะครับของบรรดาทั้งสื่อ
นะครับที่เป็นทีมข่าวการเมืองของสื่อทุกสำนักหรือแม้กระทั่งบรรดาคอลัมนิสต์ทั้งหลายแหละนะครับแต่ถ้ามองในมุมเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับกันนะครับวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินเองประกาศเรื่องของการทำสงครามกับมาเฟียประกาศในเรื่องของการจะกวาดล้างเรื่องของการจุดคอร์รัปชันนะครับก็อย่างที่ภาษาที่เราใช้กันนะครับปัญหาการโกงการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศไทยในระบบบริหารหรือว่าระบบราชการเนี่ยมานานยาวนานละนะครับจนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกได้ว่าอาจจะชินนะครับกับพฤติการในเรื่องของการทุจริตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับความสะดวกในเรื่องของการติดต่อกับราชการนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเคยชินละกับเรื่องของข่าวนะครับข้าราชการร่วมมือกับนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันโกงกินงบประมาณแผ่นดินในโครงการต่างกับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องของการให้ความสำคัญและก็มีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตจากสารตั้งต้นที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับสื่อกระแสหลักทั้งหลายแหล่เนี่ยมีการเขียนบทนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหนะครับต้องบอกว่าแทบจะรายวันกันเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับไทยรัฐเองวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตนะครับมองในมุมที่จะต้องกวาดล้างการทุจริตเพื่อที่จะกู้ศักดิ์ศรีนะครับซึ่งสำหรับข่าวเช้าโชว์นะครับกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.บุกจับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องข้าราชการบรรจุเป็นข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เรียกได้ว่าจับกันได้แบบคาหนังคาเขาขณะที่กลุ่มผู้ต้องหากำลังใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ไขกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินในการโกงสอบนะครับซึ่งก็พบว่าได้มีการแก้ไขคะแนนให้ผู้เข้าสอบไปแล้วเนี่ยกว่า 2,000 รายจาก 3,000 รายนะครับซึ่งการจัดสอบครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับสังกัดกระทรวงมหาดไทยและก็ยังพบว่ามีการเก็บค่าโกงคะแนนสอบจากผู้เข้าสอบรายละ 350,000 ถึง 800,000 บาทนะครับเม็ดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยสูงถึง 4,500 ล้านบาทนะครับก็โอ้โหนะครับพอเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนนะครับสังคมส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าขบวนการโกงข้อสอบครั้งนี้คงไม่ใช่แค่แก๊ง18มงกุฎธรรมดาแต่ต้องมีคนในส่วนราชการในกรมและคนระดับบิ๊กในกระทรวงมหาดไทยรู้เห็นเป็นใจนะครับหรือว่าบงการอยู่เบื้องหลังเพราะว่าถ้าเป็นแค่แก๊งต้มตุ๋นเนี่ยคงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสอบในระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยการโกงผลสอบแข่งขันเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันถือว่าเสียดแทงใจชาวบ้านฐานรากทั่วไปที่กัดฟันส่งเสียลูกหลานให้เรียนเพื่อที่จะมุ่งสอบเป็นข้าราชการหวังมีอาชีพที่มั่นคงนะครับแม้ลูกหลานตั้งใจเรียนขยันอ่านตำราทำข้อสอบได้แต่ว่ากลับไม่ติดเพราะได้คะแนนน้อยกว่าคนที่จ่ายเงินโกงนั่นเองนะครับยิ่งกระทรวงมหาดไทยยุคนี้มีข้าราชการพัวพันทุจริตตกเป็นข่าวประจานหลายกรณีทั้งเรื่องรับผลประโยชน์จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกหาดสาธารณะที่ภูเก็ตกระทั่งมีการย้ายทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าภูเก็ตนะครับสองคนและล่าสุดก็มีคำสั่งปลดปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนนะครับก็โดนจับข้อหาเรียกรับเงินเพื่อสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าพอมันเกิดภาพอย่างนี้มันทำให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงเสียหายตกต่ำนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ต้องถึงเวลาที่ทางด้านของนายอนุทินในฐานะนายกและนั่งควบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยม.1เนี่ยต้องแสดงความเด็ดขาดกวาดล้างข้าราชการทุจริตนะครับกวาดบ้านของตัวเองให้สะอาดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่สั่งสมมายาวนานกว่า134ปีแล้วนะครับอย่าให้ใครคอรหาได้ว่ามหาดไทยยุคนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมข้าราชการทุจริตอ้าวเรื่องสำคัญนะครับก็ต้องติดตามตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับพอพูดถึงเรื่องของการทุจริตเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับมันมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นการประชุมเพื่อพิจารณานะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะครับก็เป็นการประชุมวันที่2นะครับซึ่งวันนี้มีผู้อภิปรายที่น่าสนใจนะครับอย่างนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.จิรชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีการอภิปรายโดยสรุปเนี่ยนะครับมีการมอบฉายางบปี70เนี่ยบอกว่าเป็นพระ
บัญญัติเสียกรรมลอนะครับนายกไปจังหวัดไหนก็ให้แต่ความหวังสุดท้ายเนี่ยตัดไปยันถึงงบท้องถิ่นนะครับก็ในมุมมองในการอภิปรายของนายชัยชนะเนี่ยบอกว่าโอ้นะครับที่ไปให้ความหวังไว้นั่นเนี่ยก็หวังที่จะหลอกให้เป็นหัวคะแนนนะครับแล้วก็มีการทักท้วงเรื่องของการตัดงบของกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยนับล้านคนนะครับแล้วก็บอกว่าเผลอๆเนี่ยในคนในคณะรัฐมนตรีอาจจะป่วยด้วยเหมือนกันนะครับมีปัญหาสุขภาพจิตนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นมุมของการอภิปรายจากพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างประชาธิปัตย์นะครับขณะที่ในส่วนของการอภิปรายงบประมาณนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกันเนี่ยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของทั้ง มีทั้งฝ่ายที่หนุนทั้งฝ่ายที่ค้านนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าแหมถ้าเรามองในมุมไหนเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้อภิปรายเลยนะครับถ้าเรามองย้อนไปยังภูมิหลังแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องของเครื่องมือกลไกของรัฐบาลที่จะนำมาใช้เพื่อการบริหารประเทศนะครับก็อภิปรายการเป็นสื่อสารกันได้แต่ท้ายที่สุดก็เชื่อได้ว่าคงจะผ่านความเห็นชอบจากในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันเกิดขึ้นเป็นข่าวนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นในวงกว้างเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็คงเป็นกรณี

โลอีนน้ำหนักรวมกว่า1กิโลกรัมมูลค่าในตลาดมืดของออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่$500,000หรือว่า11.5 ล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานนะครับจากออสเตรเลียบอกว่าศาลออสเตรเลียเนี่ยไม่ให้ประกันตัวแอร์โฮสเตสสาวไทยดังกล่าวนะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยรายงานบอกว่าหญิงไทยรายนี้เนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25 ปีแล้วก็มีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นเนี่ยในวันที่14 กันยายนนี้นะครับด้านของควินซิมส์นะครับผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF เนี่ยก็บอกว่าเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งรวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าลูกเรือเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับขณะที่สำนักข่าว AP ก็รายงานด้วยว่าไซมอนบูเชอร์รักษาการผู้บัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า AFP บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียยังมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการปราบปรามกลุ่มบุคคลที่อาศัยตำแหน่งงานหน้าที่การงานหรือสถานะทางสังคมในการสนับสนุนการลักลอบขายยาเสพติดอันนี้ก็เป็นจากทางด้านของต่างประเทศนะครับที่มองมาในเรื่องดังกล่าวนี้ขณะเดียวกันวันนี้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์กับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับหลังจากกรณีเดียวกันนี้เนี่ยนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการแจ้งความเป็นแจ้งว่าเป็นความผิดเฉพาะส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของพนักงานที่กระทำความผิดไม่ใช่เรื่องขององค์กรโดยกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยก็ต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการใช้การปราบปรามยาเสพติดดังนั้นเนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะแสดงให้เห็นว่าต้องจริงจังส่งเด็ดการที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศเนี่ยก็ต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นนะครับส่วนเหตุดังกล่าวจะกระทบกับสายการบินของไทยและนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานไม่ใช่เรื่องขององค์กรที่ทำความผิดนะครับยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินจะต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีคำถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียเคยแบนสายการบินนี้แล้วนะครับจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกแนวระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจเป็นขบวนการนะครับก็เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็มันมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าประเด็นที่บอกว่านะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสรายดังว่านั้นเนี่ยนะครับเป็นแค่เป็นมีการเปิดแชทมีเรื่องของอะไรต่อมีอะไรบอกว่านะครับมันเป็นเรื่องของการรับหิ้วของหารายได้เสริมเนี่ยมันนะครับพอมามองถึงความเป็นแอร์โฮสเตสของบริษัทการบินที่มีชื่อเสียงแล้วนั่นนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทนะครับไม่ใช่ญาตินะครับญาติสนิทหรือสหายเนี่ยปกติแล้วนะครับใครจะไม่ไปรับหิ้วของกันสุ่ม4สุ่ม5แล้วก็หิ้วโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเนี้ยนะครับหิ้วของออกนอกประเทศเนี่ยโอ้นะครับมันน่าจะเป็นเหตุผลที่มันไม่น่าจะมีน้ำหนักนะครับก็ไม่รู้ละนะครับท้ายที่สุดก็ต้องไปว่ากันส่วนกระบวนการเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของการเครื่องมือสแกนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันกันมาแล้วเนี่ยนะครับว่ามันเป็นการตรวจสอบเรื่องของวัตถุระเบิดเรื่องของอาวุธนะครับเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบตรวจค้นของยาเสพติดอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นนะครับเข้มงวดกันมากน้อยขนาดไหนก็ดูละนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ามันสืบสาวราวเรื่องกันจริงๆเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องยากละนะครับที่จะรู้ต้นตอสาเหตุที่มันหลุดรอดไปได้อย่างแท้จริงนะครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรจังไงนะครับก็มีการพูดกันถึงกันว่านะครับทำไมล่ะนะครับฮิวไปถึงออสเตรเลียนะครับดีที่แอร์โฮสเตสคนดังว่าเนี่ยไม่พูดว่าลีเด็ดออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เฮโรอีนเนี่ยอันนี้มันคือแป้งหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยน
ครับก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเอามาเป็นมุกที่ล้อกันในแวดวงก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ต่างประเทศนะครับกฎหมายเขาเข้มงวดก็จะเห็นได้ว่าแอร์โฮสเตสคนนั้นว่าเนี่ย

0: ไม่ได้รับการประกันตัวนะกลับก็ไปสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องของการตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเรื่องของทำไมมันจึงปล่อยให้หลุดรอดไปได้และจะต้องมีหน่วยงานไหนหรือว่ามีใครที่จะต้องรับผิดชอบนะครับจากเรื่องของการที่มันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องว่ากันไปนะครับเราปิดท้ายกันด้วยเรื่องที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับหมาดนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.นะครับก็เป็นไปตามคาดเลยนะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็ได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการนำนะครับแล้วก็ก้าวไปคว้าชัยชนะแบบม้วนเดียวจบนะครับนำตั้งแต่ออกจากจุดสตาร์ทประกาศว่าจะลงชิงเก้าอี้อีกสมัยหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือได้คะแนนเสียงถล่มทลายนะครับสูงสุดเป็นประวัติการจากการเลือกตั้งตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันมาเลยก็ว่าได้นะครับด้วยคะแนนเสียงที่ได้1,537,784 คะแนนแต่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจจากการเลือกตั้งครั้งนี้ในส่วนของกทม.เป็นการเลือกตั้งในพื้นที่เมืองหลวงแท้ๆเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ครับที่เสียหน้าก็คงจะเป็นกกต.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีคนออกไปใช้สิทธิ์สูงถึง 70% แต่เอาไปเอามานะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เพียงแค่ 52.79% นะครับถามว่าแปลกใจไหมไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าแม่ก็นะครับในเรื่องของตัวเลขของผู้ไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับไหนเนี่ยในส่วนของคนกรุงเทพมหานครจะน้อยกว่าคนต่างจังหวัดอยู่แล้วครับมันสะท้อนอะไรได้หลายๆเรื่องสะท้อนเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการของการจัดการเลือกตั้งของกกต.และรวมไปถึงเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของความใส่ใจสนใจต่อการใช้สิทธิ์ของตัวเองของคนกลุ่มเทพที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเมืองหลวงที่ได้ชื่อที่อ้างบอกว่าแม่ติดตามใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสารแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องไปใช้สิทธิ์แสดงตัวตนเนี่ยนะครับก็และก็ผลมันเป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็รอกระบวนการในเรื่องของการที่จะรับรองจากกกต.นะครับในชาติก็จะได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานทันทีแล้วก็พร้อมที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นส่วนทีมงานนะครับก็น่าจะเป็นคนเก่าซะส่วนใหญ่แต่ว่าตำแหน่งแห่งคนอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก่อนที่จะพักกันครับคุณผู้ฟังขออนุญาตย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวเอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสื้อสาพิมพ์เพิ่มเพลินนะครับพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับฮ่องกงเนี่ยนะครับตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากไปกดติดตาม2ช่องทางของเราทั้งทาง X และก็ทาง Facebook นะครับกับคุยข่าวอาราวนิวส์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับก็จะฟังย้ำกันถึง2ช่องทางของการติดตามปีข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับฟังผ่านทาง Quality News Station FM 97 MHz แห่งนี้นะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณฟังสามารถที่จะไปค้นหาแล้วก็เพิ่มการเป็นเพื่อนกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันได้นะครับโดยพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราว News FM 97.0 MSZนะครับ H ฮ่องกงเนี่ยนะครับ MSZ ตัวย่อของ Megahertz เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราว News FM 97.0 MSZ ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97@around_newsfm97 ฝากไปกดติดตามเพื่อนๆกันให้เยอะๆนะครับกับ2ช่องทางของกุยข่าว Around News ของเรานะครับเอาไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับมีการโครงการ AOT Ready for Takeoff นะครับในการจัดหาครูต่างชาติเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในชุมชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับโดยที่นางสาวปวินาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับได้เปิดเผยว่าทั้ง AOT เนี่ยเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชุมชนรอบท่าอากาศยานผ่านโครงการ AOT Ready for Takeoff นะครับจัดสอนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาเสริมทักษะการพูดอ่านเขียนให้กับเยาวชนโดยจะนำร่องให้กับเยาวชนในชุมชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนที่จะขยายให้ครบไปยัง6สนามบินของ AOT นะครับซึ่งแนวคิดในการเริ่มโครงการนี้นั้นเนี่ยเนื่องจาก AOT ได้เห็นความสำคัญในการลงทุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับ AOT จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณจัดหาครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Entertainment นะครับเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจให้เด็กๆอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้เยาวชนในชุมชนรอบท่าอากาศยานได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้มีการฝึกฝนการพูดออกเสียงกับเจ้าของภาษาโดยตรงส่งเสริมให้เกิดการกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับช่วยต่อยอดด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและก็การใช้ชีวิตในอนาคตและก็ยังจะสะท้อนถึงความตั้งใจของ AOT กับการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนเพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนนะครับด้านของนายกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็บอกนะครับว่าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นท่าอากาศยานนำร่องในการจัดโครงการนี้และก็พร้อมที่จะดำเนินโครงการ AOT Ready for Takeoff ให้สำเร็จลุล่วงและก็เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับสำหรับโครงการที่จะดำเนินการในปีนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ 8-15 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังมาเข้าร่วมโครงการนะครับโดยร่วมมือกับสถาบันการสอนภาษาชั้นนำอย่างสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาหรือว่า AUA จัดหาครูต่างชาติเจ้าของภาษามาร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมเกมที่สนุกสนานและก็เหมาะสมกับช่วงวัยและก็การฝึกพูดผ่านสถานการณ์จำลองนะครับหรือว่าโลเพลย์ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเกิดความกล้าแสดงออกและก็ส่งเสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยงวันตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับเริ่มการเรียนการสอนวันแรกวันเสาร์ที่27มิถุนายนก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ1โซน7เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเป็น โครงการที่ดีนะครับในการเข้าไปมีส่วนร่วมบทบาทในการยกระดับนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กในชุมชนรอบสนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้เริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีการขยายการดำเนินการเนี่ยไปยังอีก5สนามบินในสังกัดของAOT นั่นเองนะครับอ้าวไปดูทางด้านของบริษัทวิทยุการบินนะครับขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศ 30% พร้อมกับขยายเวลาการชำระหนี้ค่าบริการออกไปอีก30วันนะครับเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันผันผวนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนั่นเองนะครับโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้รายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิทยุการบินเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีมติเห็นชอบการขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยการขยายการลดค่าบริการการเดินอากาศออกไปอีกเป็นเวลา2เดือนนะครับก็คือกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินภายในประเทศในอัตรา 30% พร้อมกับขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือว่าเครดิตเทอมให้กับสายการบินชำระค่าบริการการเดินอากาศ 50% ตามกำหนดแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยขยายระยะเวลาในการชำระหนี้จากกำหนดเดิมออกไปอีก30วันเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้กับเที่ยวบินใช้เวลาและก็เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าลดความล่าช้ารักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินเพื่อให้ระบบคมนาคมทางอากาศของประเทศเนี่ยได้เดินหน้าต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้เนี่ยมาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวนแล้วก็เป็นการรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการและก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันได้มอบหมายให้วิทยุการบินติดตามสถานการณ์การบินทั้งในและทั้งในประเทศและก็ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรระบบอุปกรณ์และก็แผนรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและก็ความปลอดภัยของประชาชนเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ World Class Aviation Hub นั่นเองนะครับไปติดตามทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเปิดทดสอบให้เอาไปเขาหน่อยไม่ใช่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับเปิดทดสอบให้บริการลานจอดรถใหม่3แห่งบนในเส้นทางของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงนะครับก็คือสถานีอิสรภาพสถานีท่าพระแล้วก็สถานีสะพานพระนั่งเกล้านะครับโดยในการพจนอุดมพรหมภักดีผู้ว่าการรฟม.นะครับเปิดเผยว่ารฟม.ได้จัดให้มีลานจอดรถแห่งใหม่ในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงพร้อมทั้งติดตั้งระบบ MRTA Smart Parking จำนวน3แห่งนะครับก็คือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจำนวน2แห่งก็คือลานจอดรถสถานีอิสรภาพตั้งอยู่ที่บริเวณทางออกที่1มีพื้นที่รองรับการจอดรถยนต์ได้41คันแล้วก็รองรับการจอดรถจักรยานยนต์ได้93คันนะครับอีกแห่งก็คือลานจอดรถสถานีท่าพระตั้งอยู่บริเวณทางออกที่1มีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์2ลานแล้วก็ทางออกที่3และ4มีพื้นที่จอดเอาประมาณเท่ากับจอดรถจักรยานยนต์เนี่ย1ลานนะครับรองรับการจอดรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยได้ทั้งหมด190คันนะครับแล้วก็สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงจำนวน1แห่งก็คือลานจอดรถสถานีสะพานพระนั่งเกล้านะครับตั้งอยู่บริเวณทางออกที่2มีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์1ลานแล้วก็ทางออกที่3เนี่ยมีพื้นที่จอดรถยนต์1ลานแล้วก็พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์1ลานรองรับการจอดรถยนต์ได้34คันแล้วก็การจอดรถจักรยานยนต์ได้462คันนะครับโดยที่ทางรฟม.เนี่ยเตรียมจะเปิดให้บริการประชาชนได้ร่วมทดลองใช้บริการในช่วงระหว่างวันที่1ถึง31 กรกฎาคมนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เป็นการทดสอบความพร้อมของระบบที่จอดรถและก็อำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้กับประชาชนนะครับโดยรายละเอียดเงื่อนไขของการทดลองใช้บริการในกรณีจอดรถไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยไม่คิดค่าบริการนะครับกรณีจอดรถ48ชั่วโมงก็คือ2วันขึ้นไปคิดค่าใช้พื้นที่สำหรับรถยนต์เนี่ย100บาทต่อวันแล้วก็รถจักรยานยนต์50บาทต่อวันนะครับทางนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้รถส่วนบุคคลเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เรื่องของฝุ่นละอองนะครับ PM 2.5 นั่นเองเนี่ยก็ลองไปใช้บริการนะครับใครที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงนะครับ3สถานีสถานีอิสรภาพสถานีท่าพระและก็สถานีสะพานพนังเกล้านะครับในส่วนของสถานีท่าพระนั้นเนี่ยเป็นในลานจอดรถของมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะไปดูทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งเป็นทางเลือกนะครับการเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับไปจนถึง30กันยายนนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60นะครับประชาชนร่วมชำระร้อยละ40ของค่าโดยสารกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและก็ไม่เกิน1,000บาทต่อคนต่อเดือนตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่โครงการกำหนดนะครับซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วแบบหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศนะครับโดยที่สามารถจะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะครับและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดและก็สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่จะใช้ในการซื้อตั๋วรถไฟกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจใช้สิทธิ์นะครับซึ่งในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็เชื่อมั่นนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายในทุกภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเนี่ยให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะนะครับใครที่ต้องการจะใช้บริการนะครับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสกับการเดินทางด้วยรถไฟนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางFacebook page นะครับทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการเดินทางในระบบสาธารณะนะครับที่เป็นในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับไม่แต่ภาคเอกชนเองอย่างไทยสมัยบัสเองเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางลดต้นทุนชีวิตหรือว่าค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติด ตามสถานการณ์ในต่างประเทศว่าด้วยเรื่องของสหรัฐและก็อิหร่านนะครับที่ทำเอาคนทั่วโลกในตกอกตกใจกับการกลับมาปะทะกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีสัญญาณดีอาจจะเรียกได้ว่าดีมากนับตั้งแต่เกิดสงครามตั้งแต่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันเบื้องต้นนะครับในการหยุดยิงขยายระยะเวลาการหยุดยิงไปอีก60วันแล้วก็อยู่ในระหว่างการเจรจาจนจะนำเพื่อที่จะนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายกันหยุดยิงแบบถาวรแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณที่ดีกลับมานะครับแต่ว่าจะดีในแบบไหนแล้วมันจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันในช่วง2ข่าวรอบโลกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่ถูกจับตามองช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการกลับมาปะทะกันอีกรอบหนึ่งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแต่ว่านะครับแม้จะทำให้ทั่วโลกเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนว่าเอ๊ะนะครับเพิ่งจะบอกว่าเจรจากันได้การเจรจาเซ็นลงนามในข้อตกลงยิงแล้วก็นำไปสู่การเจรจาเพื่อยุติการสู้รบแบบถาวรนั้นเนี่ยนะครับทำท่าว่าจะไปได้ดีแต่ว่านะครับทำไมมีเหตุอย่างนี้อีกแล้วมันจะไปลงเอยกันแบบไหนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ภายใต้สถานการณ์ที่นะครับอยู่ในภาวะอกสั่นขันขวาอกสั่นขวัญแขวนกันนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลมีเดียอ้างว่าสหรัฐและก็อิหร่านตกลงการเจรจาสันติภาพยุติความขัดแย้งกันในวันนี้ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับภายหลังจากเกิดการโจมตีอย่างรุนแรงในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทรัมป์บอกว่าอิหร่านได้ขอเข้าพบการประชุมจัดขึ้นที่กรุงโดฮานะครับขณะที่หลังจากที่ทรัมป์โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับอิสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าการเดินทางของเจ้าหน้าที่สหรัฐไปยังโดฮาไม่เกี่ยวข้องกับการเยือนเมืองโดฮาของคณะผู้แทนอิหร่านนะครับโดยบาเกอีได้บอกว่ายังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและก็จะไม่มีการประชุมเจรจากับฝ่ายสหรัฐในทุกระดับนะครับซึ่งการประกาศของทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่อิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซด้วยโดรนไปเมื่อวันเสาร์27มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้กองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเฝ้าระวังทางทหารระบบสื่อสารและก็ฐานป้องกันภัยทางอากาศโรงเก็บโดรนและก็ขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดของอิหร่านนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ก็ย้ำว่าอิหร่านได้เปิดฉากปฏิบัติการร่วมด้วยขีปนาวุธและโดรนโดยมีเป้าหมายโจมตีฐานทัพสหรัฐ8แห่งในคูเวตและบาเรนนะครับด้านของบาดอัลบูซัยดีรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานก็ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอมานอยู่ระหว่างการหารือกับอิหร่านเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและก็การช่วยเหลือด้านการเดินเรือแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางอย่างชัดเจนสำหรับการใช้เส้นทางน้ำดังกล่าวนะครับคาร์ลูนดิฟิตโฆษกทำเนียบขาวได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะครับบอกว่าคณะผู้แทนสหรัฐที่จะเดินทางไปโดฮาก็จะมีสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของทรัมป์นะครับแล้วก็จาเร็ดคุชเนอร์นะครับซึ่งเป็นลูกเขยของทรัมป์นั่นเองนะครับโดยที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีของสหรัฐก็บอกว่าการติดต่อระดับสูงครั้งใหม่กับรัฐบาลอิหร่านช่วยป้องกันการปะทุของความรุนแรงครั้งใหม่ในภูมิภาคนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งได้ย้ำบอกว่าสหรัฐได้ตัดสินใจยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดซึ่งหมายถึงการโจมตีอิหร่านก่อนการเจรจาจะเริ่มขึ้นนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยสอดคล้องกับคำพูดของมามูสเปเชสกินประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับที่บอกว่ากาตาร์จะปล่อยเงิน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 4.52 พันล้านปอนด์นะครับจากทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่านเกือบ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งข้อตกลงชั่วคราวที่สหรัฐและอิหร่านลงนามระบุบอกว่าการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่านเนี่ยจะเชื่อมโยงกับการดำเนินการตามข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ยังบอกด้วยว่ายังไม่มีการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่านแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ถ้าเป็นสื่อต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการอ้างอิงแหล่งข่าวนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของ CNN ที่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสหรัฐเนี่ยบอกว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะลดระดับการเผชิญหน้าในขณะนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเปิดฉากยิงตอบโต้กันอย่างรุนแรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเป็นผลให้เรือพาณิชย์เนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้อย่างเสรีอีก ครั้งหนึ่งแต่ว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่มีการแถลงจุดยืนที่แน่ชัดต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ยืนยันกันก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีนัดหมายที่จะเจรจานะครับพบปะหารือกันที่กรุงโดฮาของกาตาร์ในวันนี้นะครับเพื่อเจรจาในรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่การเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินกับอิหร่านนั้นเนี่ยยังคงดำเนินไปตามกำหนดการเดิมนะครับภายใต้กรอบเวลา60วันโดยไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็นะครับถ้าเราย้อนความกลับไปชนวนเหตุของการยกระดับความรุนแรงในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับที่ผ่านมา25มิถุนายนหลังจากที่อิหร่านเนี่ยเปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกสินค้าติดธงชาติสิงคโปร์ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งทรัมป์ประณามบอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงขั้นต้นอย่างโง่เขลานะครับกระทั่งวันศุกร์ที่26มิถุนายนเนี่ยกองทัพสหรัฐก็ตอบโต้นะครับตามที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอิหร่านก็ได้พยายามส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐแต่ว่าถูกสกัดกั้นไว้ได้นะครับสหรัฐจึงสั่งมีการโจมตีระลอก2นะครับเพื่อตอบโต้การรุกรานส่งผลให้อิหร่านเนี่ยยิงขีปนาวุธถล่มสิ่งปลูกสร้างทางทหารของสหรัฐที่ประเทศพื้นบ้านทั้งคูเวตและก็บาเรนนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์นะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเนี่ยบาเรนและก็กูเวตยืนยันว่าตกเป็นเป้าหมายโดยอาคารที่พักอาศัยในบาเรนได้รับความเสียหายอย่างหนักและก็กระทรวงมหาดไทยของกาตาร์ก็มีการรายงานบอกว่ามีพลเรือนเสียชีวิต1คนจากสะเก็ดระเบิดในทะเลนะครับแต่ว่าแม้ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยจะระบุให้อิหร่านใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของเรือสินค้าแต่ว่าในทางปฏิบัติช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเรื่องของความโกลาหลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกิดเส้นทางเดินเรือทับซ้อนกันถึง3เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางสายใต้ผ่านหน้าน้ำโอมานเส้นทางสายเก่าตรงกลางช่องแคบแล้วก็เส้นทางสายเหนือที่ควบคุมโดยกองทัพอิหร่านนะครับซึ่งความไม่ชัดเจนนี้เองเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเดินเรือเกิดความสับสนแล้วก็หวาดกลัวถ้าเลือกเส้นทางนอกเหนือจากอิหร่านนะครับก็เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางทหารแต่ว่าถ้าใช้เส้นทางของอิหร่านก็เสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์เคเบิลเนี่ยบอกว่ามีเรือสินค้าผ่านช่องแคบเพียง124ลำนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเป็นตัวเลขตลอด4วันที่เทียบเท่ากับปริมาณการเดินเรือเพียงแค่วันเดียวในช่วงก่อนเกิดสงครามนะครับขณะเดียวกันนะครับด้านหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ในเลบานอนก็ยังคงวิกฤตนะครับโดยกองทัพอิสราเอลก็ยังเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารแล้วก็โจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อเนื่องรวมถึงการโจมตีที่เมืองนาบาติเยอัลฟอกานะครับส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งลงนามที่กรุงวอชิงตันอยู่ในภาวะเปราะบางนะครับอิหร่านก็ยืนเงื่อนไขว่าอิสราเอลต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากเลบานอนจึงจะยอมบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับสหรัฐครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันไปแล้วมันจะส่งผลในเรื่องของการเจรจาขั้นสุดท้ายหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามแต่เรื่องของอิสราเอลนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยทางสหประชาชาติได้มีการประณามการขยายนิคมชาวยิวแล้วก็ความรุนแรงในเขตเวสต์แบงค์นะครับเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการตั้งถิ่นฐานโดยทันทีนะครับแล้วก็แสดงความกังวลต่อการโจมตีพลเรือนทั้งจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวปาเลสไตน์นะครับเดนรามิสรามิสอัลักบาลอฟผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมประจำสหประชาชาติและก็รองผู้ประสานงานพิเศษเพื่อกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลางได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกระผ่านระบบวิดีโอย้ำจุดยืนของเลขาธิการสหประชาชาติที่ประณามความรุนแรงต่อการขยายนิคมชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์นะครับแล้วก็บอกว่าการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องยุติลงโดยทันทีโดยที่อัลักบาลอฟนะครับบอกว่าสถานการณ์ความรุนแรงและความตึงเครียดในเขตเวสต์แบงก์กำลังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแล้วก็ประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนทุกรูปแบบรวมถึงการก่อการร้ายและก็แสดงความกังวลต่อเหตุโจมตีของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับขณะเดียวกันยังได้แสดงความกังวลต่อการโจมตีของชาวปาเลสไตน์ต่อชาวอิสราเอลนะครับได้ย้ำบอกว่าผู้ก่อเหตุทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้แล้วผู้แทน UN เองเนี่ยยังแสดงความห่วงใยต่อความพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเคารพข้อตกลงเดิมและบทบาทพิเศษของราชอาณาจักรจอร์แดนในการดูแลพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังว่านี้นะ ครับนั่นแหละนะครับมันก็เหมือนเรื่องของมีความยุ่งยากนะครับมีเรื่องของความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่นะครับในเรื่องของท่วงทำนองหรือว่าท่าทีของอิสราเอลนะครับกับสถานการณ์ภายในภูมิภาคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็นั่นแหละนะครับสหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์เองก็พยายามนะครับที่จะสื่อสารไปยังเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของ อิสราเอลนะครับต่อท่าทีต่อการแสดงบทบาทหรือต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไปก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสถานการณ์ตะวันออกกลางว่าด้วยสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังเราขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศ ทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว นเพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา24นาฬิกาก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกโฆษณาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริตนาถแสงสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างสองประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ นำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเดินนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: พราะงั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
12: ดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
11: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้าง

0: านและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9 ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด

0: ลุ่มทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: กาจิโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์อัศวดีหวานจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ที่บอกต้องบอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจารย์นี่ต้องบอกว่าอาจารย์นี่มาด้วยความที่ติดกันเลยแต่ต้องมาเพราะว่าขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์พิชัยนิรันดร์ด้วยนะคะที่ว่าคดีมีการทำการยกเขาอะไรนะคะเขายกฟ้อง
3: ถอนฟ้อง
2: ค่ะไปด้วยนะคะอยากให้เล่าถึงวินาทีนั้นหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมปกติก็คือจะมีไก่เกี่ยกันก่อนนะคะแต่ตอนเนี้ยทางเขาก็เราว่าสามารถคุยได้แต่ว่าทางโจทย์เองก็ยังไม่ได้แบบยินดีไก่เกี่ยเนาะเพราะว่าเราก็บอกว่าถ้าเงื่อนไขของเราก็คือว่าสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะก็จะต้องแบบมีการโพสต์ขอโทษในสิ่งที่เขาไปโพสต์ทำให้เสียชื่อเสียงหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่คุยเพราะนั้นเราอ่ะไปนี่คือเราพร้อมจะสู้คดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราทางเราเองเราก็มั่นใจว่ามันไม่ได้เป็นความจริงเนาะเพราะนั้นเราก็ยินดีที่จะสู้แล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวตัดสินแต่พอหลังจากที่ทางจำเลยอะค่ะก็คือคุณพ่อนะคะได้ขึ้นพูดเนี่ยเพิ่งได้พูดครึ่งเดียวเองอ่ะคือทนายเพิ่งถามนำน่ะแล้วก็พักเที่ยงแล้วพอบ่ายปุ๊บมีการถามค้านอะไรเงี้ยนะคะก็คือกลายเป็นว่าอยู่ดีๆทางโจทย์อะค่ะเขาก็แบบขอแบบถอนฟ้องเลยซึ่งศาลก็งงเหมือนกันนะคะช่วงแรกอะว่าแบบเอ๊ะมันมาถอนกลางคันแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงรู้อะไรบางอย่างอะค่ะว่าถ้าไปสุดแล้วอาจจะเสียเปรียบอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่ามันมีความไม่จริงอยู่ในนั้นนะคะ
2: ค่ะคราวนี้ว่าคำว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรคะ
3: เป็นคด
2: ีที่ไม่ได้ติดตาม
3: ก็คือว่ามีกรณีที่คนมาฟ้องคุณพ่อในเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพนะคะว่ามีรูปภาพสำคัญของคุณพ่อเนี่ยคือภาพพระพุทธบาทซึ่งหลายๆคนจะทราบว่าอาจารย์พิชัยก็ต้องเป็นภาพพระพุทธบาทนะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ได้มีกระทรวงวัฒนธรรมมาซื้อไปนะคะเป็นงานสะสมของกระทรวงวัฒนธรรมเลยค่ะซึ่งได้มีคณะกรรมการก็คือมีอาจารย์ธงชัยและมีศิลปินแล้วก็มีกลุ่มกระทรวงอะค่ะสสร.นะคะเขามาดูงานแล้วก็คัดเลือกแต่ก็ไม่ใช่ของอาจารย์พิชัยคนเดียวนะคะก็จะมีของอาจารย์สันมีอีกหลายๆท่านแต่ว่าจะเป็นรุ่นอาวุโสหน่อยนะคะที่ว่าแบบกระทรวงน่าจะต้องรีบเก็บงานเพราะนั้นชิ้นเนี้ยชิ้นพุทธบาทเนี่ยจะเป็นภาพสำคัญซึ่งศิลปินหลายๆคนจะทราบดีโดยเฉพาะอาจารย์ผู้ใหญ่คุณพ่อเขาก็เลยคิดว่าไหนๆก็คือมันคงได้เวลาแล้วที่คุณพ่อก็รักชิ้นนี้มากแล้วป้อมก็เห็นว่าคุณพ่อจะคือเราว่าเรียกได้ว่าเห็นแต่เกิดอะค่ะคือคุณพ่อทำตั้งแต่เกิดแล้วคุณพ่อก็จะมีการแบบเอามาเป็นความคิดอะค่ะพอย้ายไปนครชัยศรีหรือย้ายขึ้นเชียงใหม่เนี่ยจะนำภาพนี้มาด้วยแล้วพอกระทรวงได้ทำมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ธงชัยนะคะอาจารย์ธงชัยและประทุมท่านก็ชี้ว่าอ่ะรูปเนี้ยคือให้กระทรวงไปเถอะก็เลยกลายเป็นว่าคุณพ่อก็เลยรวมไปกับสองรูปที่เลือกไปนะคะเพื่อที่จะให้ทางกระทรวงและสำคัญก็คือคุณพ่อก็ได้โทรหาลูกๆด้วยคือตัวดิฉันเนี่ยคุณพ่อโทรมาเลยแล้วก็พี่สาวก็ได้รับโทรศัพท์กันมาเราคุยกันคุณพ่อบอกว่ารูปเนี้ยคือทุกคนรู้นะเป็นรูปสำคัญที่สุดของพ่อเพราะนั้นคือพ่อไม่ได้ให้ลูกนะแต่พ่ออ่ะจะให้เป็นสมบัติชาติป้อมบอกเฮ้ยดีพ่อแบบพ่อยิ่งชอบเข้าให้กระทรวงวัฒนธรรมมันจะได้ไม่ไปถูกห่อไม่ไปถูกเก็บคนก็จะไม่เห็นนะแต่ถ้าพ่อให้กระทรวงวัฒนธรรมมันถือว่าเป็นมรดกแผ่นดินคือเป็นสมบัติชาติเนี่ยลูกๆทุกคนเห็นด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งที่เคยแบบเหมือนมาขอช่วยงานบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ทำเหมือนกับเป็นหมายค่ะหมายสารแบบไปแจ้งความหมายว่าเขาเคยซื้อรูปนี้ไปก็เลยทำให้สงสัยหลายคนมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วซื้อเมื่อไหร่ซื้อยังไงอะไรสัญญามันมายังไงแต่ว่าตัวหลักฐานของเอกสารเนี่ยอันนั้นอ่ะผู้พิพากษาหรือคือทุกคนเห็นนะคะในห้องที่เราขึ้นศาลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงซึ่งเราก็เชื่อคุณพ่อคือหลายๆคนจะรู้นะนิสัยคุณพ่อ ม่ใช่คนที่แบบจะพูดอะไรหลอกลวงหรือโกหกเพราะว่าคือเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจเนี่ยเรารู้เรื่องบาปนะคะ
2: ค่ะ
3: สิ่งที่คุณพ่อพูดเนี่ยคือมันเป็นความจริงเพราะว่าตัวดิฉันเองอยู่เชียงใหม่แล้วก็ได้ไปมาแล้วก็ได้เจอแล้วก็ได้เคยเห็นคนที่มาฟ้องคุณพ่อด้วยงั้นเราก็เลยมั่นใจว่าอะไรไม่จริงเราต้องสู้ด้วยการเอากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นตัวพิจารณาตัดสินเพียงแต่ว่าเราเสียเปรียบมันเสียเปรียบมากในสังคมเนื่องจากว่าเขามีกลุ่มที่ไปขยายความมีกลุ่มที่ไปสื่อมีสื่อเข้าไปอะค่ะเพื่อที่จะเขียนแล้วก็มีคนแชร์มีการเขียนเพิ่มเติมเขียนเพิ่มแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะไปเถียงโต้เถียงอะไรเพราะว่าการพูดมากไม่ได้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
3: การพูดมากแล้วการไปเถียงกับคนที่พูดไม่จริงด้วยนี้มันยิ่งไม่เป็นประโยชน์ใหญ่แต่เราสู้ด้วยการที่ว่าเรามีแนวทางของเราว่าเราจะใช้ความจริงเนี่ยมาแก้ข้อต่างๆที่คนสงสัยยังไงบ้างแล้วพอถึงวันหนึ่งเห็นไหมคะพอผลออกมาเขาถอนเองนะคือเราไม่ได้ผูกไม่ได้อะไรไม่ได้เรื่องเงินไม่มีอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าเราไปด้วยใจกับความจริงอะค่ะแล้วคุณพ่อเนี่ยมีความมั่นใจมากตอนแรกก็ห่วงค่ะลูกๆทุกคนก็ห่วงเพราะว่าคุณพ่อเคยป่วยหนักจากข่าวที่เขาไปกระหน่ำออกข่าวออกสื่อมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่ไปเชื่อ
2: ค่ะ
3: มันก็ดีอย่างนึงที่ทำให้เราเห็นคนนะคะ
2: ค่ะ
3: มันทำให้เราเห็นจิตใจคนว่าใครที่เชื่ออะไรง่ายๆหรือใครที่รู้จักคิดมีวิจารณญาณในการคิดเองได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแต่การที่ไปเชื่อข่าวสารมากๆอ่ะบางครั้งมันเป็นการทำลายชีวิตคนทั้งคนนะคะตายทั้งเป็นคุณพ่อป่วยเนี่ยมากเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกเสียใจมากกับสังคมว่าทำไมมาถึงจุดนี้คนที่เป็นคนบุกเบิกกลุยทางให้กับศิลปินที่ไม่มีจะกินน่ะศิลปินไส้แห้งแล้วทำให้งานศิลปะมันมีมูลค่าในวันนี้คุณคิดหรือว่าคนไทยจะซื้องานในราคาสูงๆได
2: ้ค่ะ
3: คุณกลับไม่เคยคิดถึงบุญคุณหรือเชื่อในความดีของเขาเลยอ่ะแล้ววันนึงมีคนหนึ่งมาเล่านิทานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีบางคนที่เชื่อแต่ก็ดีที่ว่าหลายคนเป็นคนดีมากที่ยังโทรมาให้กำลังใจแล้วก็เชื่อว่าไม่จริง
2: เพราะว่าโยเองเนี่ยโยก็เห็นกับตาเหมือนกันค่ะอาจารย์ป้อมเพราะว่ามันมีเขาไว้ในเพจนะคะแล้วก็มีการคนมีเหตุมาบอกโยแล้วโยก็เข้าไปส่องแต่โยก็ไม่ได้เข้าไปตอบหรืออะไรนะคะแล้วโยก็โทรไปบอกคนที่เอาให้โยดูบอกว่ามันไม่จริงคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะเราควรต้องใช้การตรองเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันไวมันไม่ใช่แปลว่าคนที่พูดได้เยอะกว่าคือคนที่ชนะมันไม่ใช่บางทีคนที่พูดมากจนเกินไปอ่ะมันน่าสงสัยมากกว่าและที่สำคัญคือถ้าหากว่าคุณไม่ได้รู้จักนะคะคนที่เขากำลังกล่าวหาตัวเป็นๆจริงๆอ่ะนะคุณก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อไปเพราะเสร็จเรียบร้อยเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์คืออาจารย์พิชัยนิรันดร์เนี่ยถึงขนาดทานไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: คุณพ่อเนี่ยน้ำหนักเหลือ40เชื่อไหมคะปีที่แล้วนี่คือเรียกได้ว่าป่วยทั้งปีคือตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยจนถึงช่วงวันเกิดเนี่ยคุณพ่อแทบจะเดินไม่ได้เนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หรือว่าถึงขั้นว่าแบบเป็นโรคปวดไขข้อนะแล้วก็เท้าบวมแล้วก็กล้ามเนื้อจะสลายเอาที่แบบคือเดินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับคือคนที่ไม่เคยเจอจะไม่ทราบนะคะว่ามันทุกข์ยังไงเวลาคนอื่นเขามาด่าเราเขามาว่าเราโดยที่เราเถียงอะไรไม่ได้เราตอบโต้ไม่ได้แต่พอดีว่าคือตัวดิฉันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วเราอายุยังไม่ได้มากเหมือนกับทางคุณพ่อนะเรายังม
2: ี
3: สังคมเรายังแบบออกไปเจอคนออกไปแก้อะไรได้แต่คุณพ่อนี่คือเขาอยู่ในวัยที่ว่าออกไปช่วยแต่งงานนะคะเขียนรูปทุกวันเขียนเพื่อส่งให้คนมาขอไปประมูลเคยไปประมูลช่วยช้างตอนช่วงโควิดที่ช้างไม่มีอาหารคุณพ่อก็เขียนให้หรือแม้กระทั่งสถาบันต่างๆอ่ะมาขอรูปคุณพ่อประมูลเมื่อได้ค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่เนี่ยคุณพ่อก็ให้งบหมดเลยคือถือว่าช่วงชีวิตคุณพ่อตอนนี้คือบริจาคอย่างเดียวแต่พอถึงช่วงนึงมีคนไปเล่าซุบซิบเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มีบางคนที่เชื่อแม้กระทั่งของกลุ่มดิฉันเองก็มีพวกเพื่อนๆ เชื่อเหมือนกันซึ่งโอเคแล้วทำให้เราเห็นได้ว่าเราควรจะคบใครเป็นเพื่อนหรือใครที่แบบคิดอะไรง่ายๆเนี่ยเราก็ปล่อยเขาไปแต่ว่ามันทำให้เราเห็นว่า สังคมในวันนี้เราจะต้องอยู่ยังไงนะคะแล้วก็พยายามให้กำลังใจคุณพ่อจนถึงวันนี้คุณพ่อเขาเริ่มรู้แล้วเขาก็ผ่านไปได้นะแล้วก็อาการป่วยแล้วก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าทุกคนเข้าไปช่วยว่าต้องรักษายังไงต้องบำรุงสุขภาพอาหารยังไงแล้วเราก็ใช้กำลังใจค่ะกำลังใจช่วยเยียวยาได้ทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือชีวิตเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจ
2: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: ได้ค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงค่ะอาจารย์ป้อมคะเดี๋ยวเห็นว่าอาจารย์ป้อมเนี่ยจะมีการจับกลุ่มตั้งกลุ่มมาเพื่อที่จะช่วยเหลือศิลปินด้วยหรอคะ
3: ค่ะคือที่ผ่านมาเนื่องจากว่าแบบคือเราเจออะไรมาเยอะอะค่ะแล้วก็ทางทนายก็เหมือนกับว่าเป็นทีมที่เขามาคนละสายกับศิลปะนะเขาก็มาเรียนรู้กับเราก็เลยทำให้เขาก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมศิลปินแบบเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยรู้ในเรื่องของกฎหมายมากพอนะคะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้กันหลายคนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาการซื้อขายหรือการตามงานการคุยกันต่างเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะก็เลยคุยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆปัญหาพวกนี้คงไม่ได้เกิดกับทางดิฉันหรือคุณพ่อเท่านั้นแต่อาจจะมีหลายคนหรือน้องๆเพื่อนๆที่อาจจะเจอปัญหาบ้างเหมือนกันเราก็เลยมองว่าถ้าคือเราก็มีกลุ่มที่ว่าเป็นเซฟศิลปินนะคะเซฟดีอาร์ติสต์อยู่ก็เลยมองว่าหลังจากนี้จริงๆแล้วถ้าใครที่มีปัญหาหรืออยากขอคำแนะนำอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยกันให้คำแนะนำคือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องสู้คดีนะคะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ากฎหมายมันมีระเบียบยังไงเราเป็นศิลปินแต่เราก็จะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นนะคะแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องทางกระบวนการการทำเอกสารที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรรู้ทั้งที่แบบเราก็ไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเราจะมีกลุ่มที่สามารถช่วยให้คำแนะนำหรือพูดคุยได้เพื่อให้ทุกคนได้ไม่มีปัญหาในอนาคต
2: เพราะว่าศิลปินส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เยอะนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้เรื่องทะเลาะกันปกติศิลปินก็ทะเลาะกันอยู่แล้วแต่จะไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่อ่อนด้อยจริงๆไม่รู้จริงๆ
3: ค่ะแล้วก็มีลิขสิทธิ์กับกรรมสิทธิ์เพราะว่าในกรณีนี
2: ้ใช่
3: ให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาไปพร้อมกันค่ะรวมถึงตัวท่านผู้พิพากษาด้วยตัวทนายด้วยแล้วก็พวกเราด้วยว่ามันจะมีคำที่เข้ามาใช้ในเกี่ยวกับกรณีตรงนี้คือในเรื่องของการมอบกรรมสิทธิ์และการมอบลิขสิทธิ์การซื้อขายที่ว่าเราจะขายอะไรเกี่ยวกับสิทธิมันจะเป็นยังไงต่างๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยมันก็เลยคิดว่ามันก็เป็นความรู้อย่างนึงที่จริงๆพวกเราควรจะรู้ไว้หรือเราจะมีทีมที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำด้วยนะคะเพราะในกลุ่มของดารานักร้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต่างกับพวกศิลปินที่เราเกี่ยวกับวาดภาพเป็นชิ้นงานนะคะ
2: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยในเมื่อที่เกิดมีการที่รัฐบาลนะคะเขาให้ขึ้นทะเบียนศิลปินแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ควรที่จะต้องรู้เพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งหลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์บอกว่าอย่างลิขสิทธิ์กับกรรมสิทธิ์มันแตกต่างกันยังไงคะ
3: จริงๆลิขสิทธิ์มันเกิดขึ้นเมื่อตัวศิลปินนะคะ ได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะเป็นดนตรีการแสดงมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์มันจะอยู่ที่ตัวศิลปินผู้สร้าง
6: ตัวศิลปินอ่าฮะ
3: กับอีกตัวนึงคือผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนเราว่าเขาเป็นคนบอกให้เราทำไหมหรือว่าเราทำให้เขาหรือเราใช้ทุนจากเขามันก็จะเป็นเหมือนลิขสิทธิ์ร่วมแต่แน่นอนยังไงลิขสิทธิ์จริงๆก็จะอยู่ที่ตัวศิลปินหรือตัวผู้ทำงานอยู่แล้วส่วนกรรมสิทธิ์มันคือชิ้นงานแล้วปกติการซื้อขายงานอะไรกันเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่กรรมสิทธิ์ก็คือเป็นกรรมสิทธิ์เรื่องของภาพนี้เขาไม่เอาลิขสิทธิ์ของศิลปินไปค่ะยกเว้นว่าคนที่ไม่รู้หรือว่าแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้จริงๆก็จะมาอ้างว่าเนี่ยมอบ
6: ก็สุดหมายแล้ว
3: จะเอาลิขสิทธิ์ไปด้วยซึ่งจริงๆเป็นไปไม่ได้นะคะค่ะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นศิลปินเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังฟังอยู่ก็ฟังเอาไว้นะคะว่าระหว่างลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์มันแตกต่างกันเราเองเนี่ยเราเป็นศิลปินเราควรที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเราเห็นว่าไม่ว่าจะตามเพจต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีทะเลาะ กันเนี่ยเรื่องนี้เยอะมากนะคะระหว่างที่บอกว่าอย่างนักสะสมเองหรือแม้กระทั่งตัวของศิลปินเองซึ่งถ้าเราเข้าใจนะตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกันกับเขา
3: แล้วก็สิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าศิลปินเข้าใจค่ะเรื่องขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาต่อไปถึงนักสะสมด้วย
6: ค่ะ
3: เพราะว่าบางทีนักสะสมเขาคือคล้ายๆว่าซื้องานสนับสนุนไปนะคะแล้วถ้ามันไม่ชัดเจนในเรื่องเอกสารหรือเรื่องต่างเนี่ยมันอาจจะต้องไปตามแก้ไขกันภายหลังเพราะฉะนั้นเรารู้เขารู้ซึ่งมันก็จะไปด้วยกันได้ดีอะค่ะคือทำความเข้าใจกันตั้งแต่ตอนที่ตกลงซื้อขายภาพอะไรไปก่อน
6: ค่ะ
3: เพราะว่ามันมีการที่จะสามารถเอาภาพเนี้ยไปทำอย่างอื่นได้อย่างกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาใช้ขั้นตอนหมดนะคะเพราะนั้นการที่จะเอาภาพเนี้ยไปร่วมทำสแตมป์อะค่ะมันจะมีช่วงนึงที่คล้ายๆว่าสแตมป์โลกเขาเอางานศิลปินแห่งชาติไปร่วมค่ะกระทรวงก็จะมาขอลิขสิทธิ์ที่พ่อว่าภาพเนี้ยซื้อไปแล้วก็จริงแต่ก็ขออนุญาตเจ้าของนะว่ามอบลิขสิทธิ์ของภาพนำไปทำสแตมป์ต่อนะคะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องแยกกันนะคะอย่างสมมติว่าอย่างใครซื้อภาพของเราไปนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเอาภาพของเราไปพิมพ์หรือเอาไปทำอย่างอื่นได้ไม่ได้เขาต้อง
3: เราไปจำหน่ายค่ะรายได้ไม
6: ่ได
3: ้ค่ะ
6: ซึ่งเขาต้องมาขอเราก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งในทางกฎหมายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะจริงๆนั้นนะคะศิลปินไม่รู้จริงหลายๆคนก็งงๆคือปกติเป็นศิลปินก็งงอยู่แล้ว ต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่นะคะ
3: แล้วส่วนใหญ่ถ้าคุยดีๆศิลปินก็ไม่ได้คือไม่ได้เห็นกับผลประโยชน์มากมายอยู่แล้วค่ะถ้ามาพูดมาขอมาบอกเนี่ยเขาก็ให้อยู่แล้วเพราะเราก็ถือว่าช่วยกันเผยแพร่ด้วยนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพราะว่าคนในอาชีพอื่นเขาทำกันหมดแล้วค่ะ อาจจะอยู่ที่ว่าพวกเราคือใช้ความรู้สึกนำอะค่ะเราก็เลยเหมือนกับใจดีบ้างอะไรบ้างแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเรามักจะเสียเปรียบซึ่งเราไม่ควรจะเสียเปรียบในสังคมมากมายขนาดนี้นะคะ
6: เห็นแล้วจะต้องบอกว่าเล่นกับธรรมดาก็ว่าไปแล้วอย่ามาเล่นกับศิลปินเพราะว่าเราลึกซึ้งกว่ากันเยอะ
3: ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าศิลปินละเอียดอ่อนนะคะแม้กระทั่งมองกระดาษคือมันมีอยู่ตอนนึงที่มีการเอากระดาษคุณพ่อดูคุณพ่อก็ไม่ได้พูดใส่ร้ายไม่ได้พูดอะไรคุณพ่อพูดแค่ความจริงว่าเอ๊ะทำไมมันดูยืดยืดมันดูยืดยืด
6: ไปเซนดูยืดยืดใช่ไหม
3: แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะคือทุกคนในห้องยิ่งคนที่เขารู้กฎหมายเขาก็รู้แล้วเพราะนั้นก็เลยคุณพ่อก็เก่งนะคืออย่ามาดูถูกนะคะว่าศิลปินรุ่นเก่าหรือว่าอาชีพอายุขนาดนี้แล้วอ่ะจริงๆแล้วคือเขาก็สะสมมาด้วยประสบการณ์พอสมควรนะคะแต่สิ่งที่คุณพ่อเก่งแล้วเหนือชั้นมากคือใช้คำพูดไม่ทำร้ายใคร
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ไม่ได้แม้ว่าจะโดนเขาเอาไปเล่านิทานมากมายจนแบบคือบางคนเนี่ยถ้าได้ยินแล้วคนมาเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยอาจจะแบบไม่สามารถจะผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้ด้วยซ้ำอะค่ะเพราะนิทานแต่ละเรื่องเขานี่ก็คือแบบอ่านได้ไม่จบแล้วค่ะเชื่อสิใครไปอ่านไม่จบค่ะเพราะหนังมันช่างย่ำแย่มากเลยโลกนี้นะคะแต่คราวเนี้ยสิ่งที่คุณพ่อพูดทุกอย่างพ่อพูดความจริงคุณพ่อเตรียมไปแค่ความจริงและการตั้งใจที่จะให้ความจริงมันเปิดเผยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ทนายถามมาต่างๆคุณพ่อตอบได้ดีแล้วก็ใช้คำที่ดีมากแล้วก็ไม่ไปกันแน่แน่ไม่ไปทำให้มันเกิดปัญหากับอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะคะ
6: ค่ะความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวค่ะคือจะบอกว่าอาจารย์พิชานิรันดร์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปเจออาจารย์แล้วเดี๋ยวจะไปขออนุญาตไปสัมภาษณ์อาจารย์ประมาณช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาที่อาจารย์พูดอะไรอาจารย์ผิดนะคะแล้วจะไม่มีการพูดอะไรที่ทำให้คนเนี่ยไม่สบายใจคือผิดกับปากอย่างโยนเนี่ยอยู่พูดไปและนั่นจนตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาที่จะเรียนพูดต้องไปเรียนดูกับดูอาจารย์พิชัยว่าอ๋อพูดแบบนี้คือความหมายเดียวกันแต่พูดต่างกันพูดให้มันดูซอฟแล้วมันไม่ทำลายน้ำใจกันแต่ว่ามันเป็นความจริงได้ซึ่งแบบอันนี้จะต้องไปเรียนแล้วฮะ
3: พ่อเขาอันดับแรกเขาจะมองก่อนเลยว่าเขาจะเป็นห่วงทุกๆคนแล้วเขาก็จะมีคำที่แบบโอ้คุณพ่อใช้คำพูดที่เก่งมากค่ะหลายๆอย่างจะไม่เคยเห็นคุณพ่อไปดุด่าหรือไปแบบไปกล่าวหาใครเลยนะคือแม้กระทั่งมีคนทำกับคุณพ่อสักขนาดเนี้ยคุณพ่อยังพูดในลักษณะที่ว่าเห็นใจเขาพี่ให้เขามาช่วยนู่นช่วยนี่ก็เพราะว่าอยากให้เขามีรายได้บ้าง
6: อัน
3: นี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าคำพูดแบบเนี้ยมันแสดงให้เห็นแล้วนะว่าแบบมันเป็นการช่วยเหลือเขามากกว่าคือใครที่แบบเป็นคนเดือดร้อนกันแน่แล้วเข้ามาให้ช่วยนะคะค่ะ
6: คือจิตใจท่านดีไงคะท่านก็เลยมองคิดว่าการทำดีของท่านเนี่ยคนอื่นมันก็จะดีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันโหดร้ายค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดนะคะ
3: แล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้อีกอย่างค่ะว่าแบบพวกเราบางทีเราพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นไฟล์ใช่ไหมคะว่าถ้าจะหาข้อมูลเลยอะแต่คุณพ่อเขาโน้ตคุณพ่อมีสมุดจดบันทึกเยอะมากแล้วครั้งนี้เลยทำให้เราเห็นว่าอ๋อพ่อโน้ตไว้หมดเลยใครสัมภาษณ์อะไรเมื่อไหร่ชื่ออะไรอะไรที่ไหนแม้กระทั่งแบบบางทีเป็นยาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็โน้ตกันไปแล้วความจำคุณพ่อจำได้หมด
6: ค่ะ
3: คือถือได้ว่าแบบอายุย่างเข้า91เนี่ยจำได้หลายเรื่องมากนะคะแล้วจำรายละเอียดได้หมดอาจจะเป็นเพราะว่าการทำงานศิลปะค่ะมันทำให้เราค่อนข้างที่จะละเอียดในเรื่องของการมองการจำมันก็เป็นผลดีที่ทำให้สมองเราอาจจะเหนือคนในบางอาชีพก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาเล่นกับศิลปินนะคุณอย่านะคุณต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่าศิลปินไม่ใช่คนแบบตาสีตาสาทั่วไปนะคะเพราะนั้นถ้าเราทำอะไรเราเอาจริงนะคะนะคะเราทำ
6: นี่เชื่อเลยค่ะว่าคนฟังอยู่ในตายแล้วกลัวแล้วเรื่องที่เกิดแล้วเราไม่ได้ดู
3: แต่เราไม่ได้ทำร้ายใครเราเพียงแค่ว่าอย่าหลอกลวงสังคมนะคะอย่าเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นเราก็เหมือนกับเราก็ต้องสอนนะคะเพื่อไม่ให้แบบเกิดการไปทำร้ายคนอื่นอีกนะคะค่ะ
6: แล้วตอนนี้นี่อาจารย์ป้อมเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่มช.อยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็ยังเป็นอาจารย์สอนทั้งป.ตรีและป.โทค่ะ
6: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงแล้วอยากจะได้ไปเจออาจารย์เนี่ยก็ ไปเจอได้จะบอกว่านะถ้าเกิดว่าใครเห็นรูปหรืออะไรเนี่ยอาจารย์ป้อมดูแบบหวานสวยแต่ดู
3: ก็ถ้าเป็นลูกศิษย์ก็จะรู้แล้วค่ะว่าก็มีดุบ้างแต่ว่าก็จริงๆก็เป็นคนใจดีนะเด็กๆก็เรียกแม่อาจารย์แม่อาจารย์แม่กันเลยคือเราเป็นคนพูดตรงอะค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะคือมีอะไรเราก็พูดตรงไปตรงมาแล้วก็มีอะไรก็คือคุยกันตรงเนี้ยแล้วก็จบเลยไม่ใช่คนไปดิ้นชาไปอะไรแต่ก็กำลังมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยคือกำลังรู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะมันเปลี่ยนไปไวมากเลยกับพวกเราโดยเฉพาะในเรื่องของงานด้วยเพราะตอนนี
6: ้
3: ถ้ามันแบบนักสะสมหลายคนว่ามันมีการแบบต้องมาเช็คกันว่างานจริงหรืองานไม่จริงอะค่ะ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ลูกๆอะค่ะลูกๆศิลปินหลายๆคนนะคะ
6: ทั้งหลายอ่าฮะ
3: แล้วก็นักสะสมหรือบางท่านก็มาคุยกันเราก็บอกว่าใช่จริงๆเราดูออกเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเยอะนะไม่อยากให้แบบมันจะทำให้วงการศิลปะเราขาดความน่าเชื่อถือไปอะค่ะ
6: ค่ะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้คืออย่างที่บอกค่ะว่าเห็นว่ามีกลุ่มไลน์ของลูกศิลปินด้วยใช่ไหมคะที่จะต้อง
3: มันก็มีรวมกลุ่มกันอยู่เพราะว่าบางคนก็เจอเยอะเหมือนกันเท่าที่ทราบนะคะค่ะ
6: ใช่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคืออยากจะบอกว่านะคะศิลปินนะตอนนี้เนี่ย อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยบางท่านยังมีชีวิตอยู่ซื้องานท่านเถอะเพราะว่าซื้องานท่านนะตอนนี้ท่านได้ใช้นะตอนยังมีชีวิตอยู่บั้นปลายชีวิตท่านเอาไว้ใช้รักษาตัวเองแต่ว่าถ้าท่านเสียไปแล้วเนี่ยนะคะท่านไม่ได้อยู่แล้วท่านไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เงินของท่านเองแล้วเนี่ยแล้วคนที่ได้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยเชื่อเหอะค่ะว่าอย่างลูกๆไม่มีใครอยากจะให้พ่อแม่ตายแล้วเอาสมบัติของพ่อแม่เนี่ยเอามาขายหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นนักสะสมนะคะเนี่ยอย่างอาจารย์พิชัยนิรันดร์ท่านก็ยังอยู่อาจารย์ธงชัยก็ยังอยู่ที่หลายท่านยังมีชีวิตอยู
3: ่
6: ช
3: ่
6: วยสน
3: ับ
6: สนุน
3: และเห็นท่านแล้วก็สังคมมันก็เปลี่ยนนะคะคือเราก็มองว่านักสะสมรุ่นใหม่ก็จะมองแบบหลายด้านเนาะก็มีความชื่นชอบหลายแบบกันแล้วบางท่านอาจจะมองว่าศิลปินรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะว่าศิลปินรุ่นเก่าเนี่ยเขาบุกเบิกมาอย่างมากแล้วถึงวันเนี้ยท่านที่ยังวาดรูปอยู่ท่านที่ยังทำงานศิลปะอยู่เนี่ยต้องเข้าใจนะเขาไม่ได้แบบร่างกายเหมือนเรานะคะแต่ว่ายังยืนวาดรูปอยู่ทั้งวันคือยังทุ่มเทเหมือนกับว่าชีวิตช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านจะให้ศิลปะหมดแล้วแต่กลายเป็นว่าพอมันเกิดปัญหาบางอย่างแล้วงานเนี่ยไม่มีใครสะสมเลยเนี่ยต้องถามทุกคนว่าถ้าเป็นตัวท่านเองท่านจะรู้สึกยังไง
6: นั่นแหละ
3: เป็นเหมือนชีวิตมันไร้ค่าเลยค่ะคุณไปดูข่าวนู่นนี่แล้วคุณก็ไปมองว่าโอ๊ยงานรุ่นใหม่ไม่แต่อย่าลืมว่าศิลปินยังมีลมหายใจยังยืนวาดภาพอยู่ทุกวันนะคะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณพ่อเนี่ยตื่นเช้ามาวาดภาพกินข้าวบางทีไม่ค่อยกินแต่ขอให้ได้วาดภาพเพียงแต่ว่างานกับหมดคุณค่าไปทันทีแล้วก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าค่ะแล้วทุกวันนี้การที่ว่ามีคนแบบติดต่อมาหรือยังเห็นความสำคัญบ้างเนี่ยมันคือกำลังใจที่จะต่อให้เขารู้สึกว่าเออยังอยากจะมีลมหายใจอยู่ในวันนี้
6: ค่ะโอเคค่ะพอดีหมดเวลาแล้วพอดีเลยนะคะถ้ายังไงเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ป้อมมากๆนะคะที่ให้เกียรติ
3: กัน
6: ทาง รายการนะคะไว้เดี๋ยวมาเมาส์กันใหม่นะคะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านค่ะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆคนนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะกับวันนี้ฟังอะไรกับลูกนันและลูกจันค่ะวันนี้คุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาคะวรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินทร์วรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569เวลา 10:33 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นประที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวส์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดร์นาซิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวส์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทางนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว160และด้านการกีฬา140ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ครั้งจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของนักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับ เพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51 ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนน50.13%ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่49.87%นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย 855 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ 189 หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง

0: นซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การโดนจุดโทษให้กับปารากวัย3ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการโดนจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3ประตูต่อ5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การโดนจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.ฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา 4:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย 2-1 เซต 4-6 6-1 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHF ร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ์อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHFมุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศายวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูดอิฐจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิทิเอชั่นบายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่4ถึง10กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมะราชานุสรณ์สาธิตมหาวิทยาลัย

0: ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูดอีสปอร์ตฮับปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจการน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
10: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชราตัน
11: สวัสดีค่ะพิชชี่วรันธรสมกิจรุ่งโรจน์ค่ะ
12: สวัสดีครับเพชรมาครับ
11: และนี่คือรายการ
12: กีฬาพารวยนะฮะก็วันนี้เจอกันเงี้ยประจำวันที่30มิถุนายน
11: เป็นครึ่งปีผ่านไป
12: เป็นวันสำคัญ
11: ยังไง
12: เราจะเรียกว่าวันหมาหอนก็ได้
11: เพราะพรุ่งนี้หวยออก
12: ถูกต้อง
11: โอเค
12: แล้วเราถามว่าพอหวยออกปุ๊บก็มีคนข้างนอกเขาก็หัวเราะแบบแฮ่ๆเขาไม่เคยบอกเลขเราอยู่
11: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะถูกเขาเป็นคนถูกเก่งมากคนเนี้ย
12: นะ
11: ปีนึงถูกกี่ทีพี่จิ๋ว
12: อ๋อเขาบอกว่าแฟนเขาถูกแต่ว่าจริงๆอ่ะจิ๋วถูก
11: พี่จิ๋วว่าถูก
12: เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่เขาถูกเนี่ยคือ งวดหนึ่งเนี่ยเลขท้าย2ตัวเขาจะถูกค่อนข้างบ่อยเพราะเขาซื้อที80ใบ
11: ไม่หนูเคยเจอคนที่แบบซื้อหวยแบบลอตเตอรี่แล้วกันนะซื้อลอตเตอรี่แบบหลายเลขมากเขาจะมีแผนผังอะไรของเขาไม่รู้อะแล้วเขาก็แบบมีการคำนวณในแต่ละแบบงวดที่แล้วออกอะไรงวดนั้นออกอะไรแล้วก็มีการคำนวณว่าแบบรอบเนี้ยต้องซื้อเลขไหนบ้างเขาก็จริงแล้วเขาก็จะกวาดซื้อไอ้กวาดซื้ออันนั้นอะเขาจะถูกแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกเยอะมากนะแต่ว่าพอ totally แบบทั้งหมดอะพอเอามาเฉลี่ยแล้วอะเขากำไร
12: อ๋อก็เหมือนกับลอตเตอรี่ที่พี่เข้าหุ้นกันเนี่ยนะมีพี่มีมนมามี่ใช่ไห
11: ม
12: มีเอกนพดลแล้วก็จันอู๋ใช่ไหมเราซื้อเป็นบล็อกเอางี้ก็แล้วกันนะเพื่อความสนุกแต่ว่าในการซื้อของพี่เนี่ยเกิดสมมติว่าเฮ้ยวันนี้เราจะซื้อทั้งหมดปกติเราจะซื้อ30ใบ
11: ค่ะ
12: อันนี้เป็นเบื้องต้นนะ30ใบเราจะเล่นบล็อกไหนบล็อกต่ำหรือบล็อกสูงใช่ไห
11: ม
12: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นบล็อกนี้แล้วกันเริ่มต้นตั้งแต่30ใช่ไหมเราก็จะเป็น30 31 32แต่เว้นเลขเบิ้ล33ไม่เอา34ไล่ขึ้นไปเรื่อย
11: ๆ
12: 44ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยจนครบ30ใบเสร็จใช่ไหมแล้วก็มาดูแต่ว่าในการซื้อเนี่ยพี่เป็นคนซื้อเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมีกระดาษแผ่นนึงแล้วพี่ก็จะเขียนเรียงเลขที่มีอยู่เนี่ยเลขท้ายเสร็จใช่ไห
11: ม
12: เลขหน้าของพี่ก็พยายามไม่ให้ซ้ำกันใช่ไหมในบล็อก10เลขแรกพี่จะมีขึ้นต้นด้วย0จนถึงขึ้นต้นด้วย9
11: ค
12: ่
11: ะ
12: แล้วถ้าหากสมมติว่าไอ้ตัวขึ้นต้นด้วย3เป็น3 4บล็อกถัดมาพี่ก็ยังไม่ขึ้นต้นด้วย3 4อาจจะเป็น3 6ก็ได้หรือ3 5ก็ได้
11: เพื่อกระจายความเสี่ยง
12: เพื่อกระจายความชิบหายไม่เจอ
11: เขาเรียกว่าเพื่อกระจายความเป็นไปได้
12: ใช่ใช่มั้ยก็ซื้อมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถูกเคยก็คือแบบว่าตอนนั้นรู้สึกเราได้เลขท้าย3ตัวแล้วท่านตัวมัน 4,000 น่ะใช่มั้ยพอได้ 4,000 ปุ๊บเราก็เลยบอกว่างวดนี้ทุกคนไม่ต้องลงเงินเอา 4,000 นี้เนี่ยซื้อมัน50ใบเลยไม่ถูกเลย
11: เคยถูกเยอะสุดเท่าไหร่คะ
12: นะ
11: ในชีวิตนี
12: ้ในของพี่ใช่มั้ยเอาเฉพาะตัวพี่ใช่มั้ยรางวัลที่3
11: คิดได้กี่บาท
12: 80,000 ใบเดียว
11: หนูไม่เคยถูกหนูไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลย
12: ไอ้เป็นปึกเนี่ยนะซื้อที่แบบว่าประเภท5ใบ4ใบ3ใบ
11: ไม่เคยถูก
12: ไม่ใบยับยับใบหนึ่ง
11: ถูกดวงมันจะมีเท่านี
12: ้เออใช่
11: แต่พิชชี่เอาจริงๆตั้งแต่เด็กจนอายุปูนเนี้ยหนูไม่เคยถูกเลยนะแต่ว่าไอ้คำว่าไม่เคยถูกเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปว่ามึงซื้อกี่ครั้งพิชชี่
12: ไม่ใช่หรอกพิชชี่คือคนเราอ่ะบางครั้งเนี่ยพิชชี่อาจจะไม่มีดวงตรงนี้แต่พิชชี่อาจจะมีดวงทางเรื่องของการงานหรือดวงของชีวิตครอบครัวมีคนมาคอยขับรถให้ ยิ้มเลยแหมวันนี้มาด้วยใช่ไหมคนเรามันเป็นอย่างนี้หรือบางคนนะบางคนเขาจะมีโชคทางด้านนี้
11: จริงมันจะมีคนที่ถูกบ่อยมากแบบถูกเล่าหรอถูกเล่าหรออยู่เนี่ย
12: ใช่ไหมแต่ว่าในเบื้องหลังคนที่ถูกอีกแล้วเหรอถูกอีกแล้วเหรอเนี่ยนะคืออย่างนี้มันเหมือนพี่เคย เล่าให้คนหลายคนฟังนะแบบบางทีมีคนมาบอกว่าแหมคนนี้เล่นหุ้นเก่งจังเลยเดี๋ยวมาบอกว่ารวยจากหุ้นตัวนี้เดี๋ยวบอกว่ารวยจากหุ้นตัวนี้เขาบอกว่าคนเราอ่ะแทบจะเกือบ 100% เลยนะสมมติเป็นพี่ก็ได้พี่ชี้พี่รวยจากหุ้น XXX มาอาทิตย์ถัดมาพี่ชี้พี่ได้หุ้นบายมา
11: ค่ะ
12: อะไรเงี้ยแล้วอีกสัปดาห์นึงพี่หุ้น ABC พี่วิ่งพี่ขายทำกำไรมาได้ไป 70,000 หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ชี้ก็จะเกิดความสงสัยแล้วบอกพี่เพชรนี่โคตรเก่งเลยว่ะอะไรเงี้ยเล่นหุ้นโคตรเก่งเลยแต่เวลาพี่เสียเนี่ยพี่ไม่มาบอกพี่ชี้พี่โดนหุ้นตัวนี้มา 50,000 พี่มาโดนหุ้นแบบนี้ไม่พูดแต่ว่าถ้าพี่ได้หุ้นมาพี่จะพูดใช่ไหมแล้วเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่เหมือนกันว่าถ้าคนนั้นเขาถูกลอตเตอรี่บ่อยเราก็ต้องดูว่าเขาซื้อแบบไหนด้วยเขาก็โชว์แต่ใบที่ถูกไงใบที่ไม่ถูกอาจจะเป็นกระมังก็ได้ใครจะไปรู้ถูกหรือเปล่าแต่จิ๋วเนี่ยคือเขาซื้อเลขเดียวแล้วเขาถูกแล้วเขาเงียบท่านเอง
11: พี่จิ๋วเนี่ยถูกเก่งมากนะ
12: นิสัยอ่ะ
11: เราก็ไม่บอกเพื่อนบอกฝูงด้วยนะ
12: เอาล่ะนะครับช่วงนี้ก็ในแฟนกีฬานะพี่ชี้ หายใจเข้าออกเป็นบอลโลกกันไปหมด
11: จริงค่ะ
12: นะฮะ
11: แล้วยิ่งนะตอนนี้พอมันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแบบตัดเชือกแพ้ตกรอบเนี่ยมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นคือพี่ชิมาว่ารอบแบ่งกลุ่มอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนักด้วยความที่โปรแกรมมันแข่งเยอะมาก
12: ใช่มันที่วันนั้นที่วันนั้นพี่ชีแบบที่พี่ชีแหละที่จัดกับพี่พูดเรื่องจำนวนแมตช์ทั้งหมดใช่ไหมฮะ12กลุ่มเนี่ยในกลุ่มนึงจะมีแมตช์แข่งทั้งหมด6แมตช์12 72ไปแล้วนะ72นี่คือยังไม่ได้รอบยังไม่ได้เข้ารอบน็อกเอาท์เลยใช่ไหมซึ่งมันเยอะนะครับแล้วก็คือมันก็จะมีทีมที่แบบว่าเรียกว่าเป็นทีมเล็กๆเนี่ยเข้ามามากขึ้นใช่ไหมอันนี้พูดกันแบบแฟร์ๆเลยครั้งในช่วงแรกเนี่ยนะฮะที่มันมีทีมอย่างคูเรซาวแมตช์แรกโดนเยอรมันยิงไป7ประตูต่อ1ใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบว่านี่ไงเนี่ยผลของการเพิ่มทีมอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบนี้ไงจริงๆเราไม่อยากดูเลยอะไรแบบเนี้ยบลาบลาบลาบลาเข้าไปอ้าวเฮ้ยเคปเวิร์ดอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ทำผลงานได้ดี
11: พี่ชื่อว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่มันก็จะได้มีทีมแบบน้องใหม่หรือทีมอะไรที่โชว์ฟอร์มได้ดีเนาะแต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะด้วยความที่เราเกมมันหนูใช้คำว่ามันเฟื
12: ่อ
11: มันเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่านะตอนนี้พอมันเข้าสู่รอบตัดเชือกแล้วลดลงมาเหลือ32ทีมละมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นมันก็จะอันนี้มันก็คือมันก็คัดทีมที่มันโชว์ฟอร์มดีอ่ะเข้ามาเกมมันก็สนุกขึ้นก็แล้วเมื่อคืนนี้ก็3คู่ก็โอ้โหพี่เพชรได้ดูสักคู่ไหม
12: ลดพระป่าควัน
11: ใช่ก็คือหนูได้ดูแค่คู่เดียวก็คือญี่ปุ่นกับบราซิล
12: เพราะว่าดูเสร็จแล้วหนูก็นอน
11: ใช่ดูเสร็จแล้วหนูก็นอนเพราะหนูง่วงแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็พลิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลาย
12: คือ
11: เพลงก็มาเพราะมันแบบสุดๆไปเลยอ่ะ
12: คือสำหรับคู่บราซิลของญี่ปุ่นเนี่ยนะบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยนะคือเชื่อแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะเชียร์ญี่ปุ่นเยอะกว่าบราซิลแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าทั่วโลกเป็นยังไงนะแล้วผลการแข่งขันนี่จริงๆอ่ะพี่อ่ะวิเคราะห์คู่นี้ไว้ว่าญ
11: ี่
12: ปุ่นมาซื้อใจเกมรับแน่นอนนะครับแล้วพอถึงเวลาแข่งเนี่ยนะก็มันก็จะเป็นในรูปนั้นคือมันมี2อย่างคือ1พยายามที่จะรับหรือ2คือบุกไม่ขึ้นจ่ายบอลผิดพลาดบลาบลาบลาบราซิลครองบอลได้เหนือกว่าหรืออะไรก็ตามแต่ญี่ปุ่นก็ได้ลูกผีจับยัดขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ใช่ไหมซึ่งหลังจากขึ้นนำ1-0เนี่ยบอลรอบนอกเอาท์อ่ะพี่ชี
11: ่
12: คือทุกคนมันเอางี้นะถ้าทีมที่เหนือกว่านะครับพอสมควรเจอกับทีมที่อ่อนกว่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยทีมที่อ่อนกว่าแน่นอนที่สุดเขาจะซื้อใจเกมรับเพื่อหวังว่าโทษฮะ90นาทีจะยันอยู่แล้วลากไปถึงต่อเวลาอาจจะไปลุ้นกับดวลจุดโทษซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าทีมสูสีกันมันก็จะพร้อมที่จะเปิดเกมบุกใส่กันแต่ว่าอย่างในกรณีบราซิลมาพอญี่ปุ่นขึ้นนำปุ๊บเนี่ยใช่ไหมกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับโดยเพราะครึ่งหลังอ
11: ่ะ
12: ญี่ปุ่นถอยทับไหม
11: ใช่
12: ใช่ไหม
11: คือพี่ชื่อว่าครึ่งแรกอ่ะญี่ปุ่นใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ครึ่งหลังอ่ะก็ต้องชมบราซิลแก้เกมมาดีด้วยอันชีก็แก้เกมมาดีด้วยคืออย่างที่พี่เพชรบอกแหละว่าญี่ปุ่นเองก็พยายามยันไปต่อเวลาแต่พี่ชื่อมองว่าจากรูปเกมอ่ะถึงจะไปต่อเวลาก็ไม่น่ารอดแล้วก็คือบราซิลจากฟอร์มเมื่อวานนะบราซิลก็สมควรเป็นผู้ชนะแหละแต่ถามว่าหนูเสียดายหรือว่าสงสารแบบแทนญี่ปุ่นไหมก็สงสารก็รู้สึกแบบคือจริงๆเขาก็มาดีแล้วก็สู้เต็มที่แต่แค่ว่าดวงของญี่ปุ่นเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี
12: ้พี่ชี้คือบางครั้งคนเราบอกอู้เสียดายญี่ปุ่นทีมดีบลาบลาบลาบอลโลกนะครับในตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาเล่นบอลโลกรู้สึกครั้งแรกปี1998นั่นคือตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ปุ๊บเรียบร้อยจะไม่เคยเอาชนะในรอบน็อกเอาท์ได้ทุกคนอาจจะลืมประเด็นนี้เข้าไปแล้วถามว่าการมาเจอบราซิลเนี่ยมันถือว่าโชคร้ายไหมมันเป็นแพลนที่มันคาดการได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันคาดการได้อยู่แล้วเพราะว่า บังเอิญบังเอิญว่าทีมอันดับที่2ของกลุ่มนะครับก็จะไปเจอทีมแชมป์กลุ่มของกลุ่มบราซิลอยู่แล้วซึ่งเวลาเรามองอ่ะเรามองแผนที่เรามองแผนภาพอ่ะคือญี่ปุ่นบอกว่าถ้าฉันเข้าเป็นที่2ฉันก็จะไปเจอ
11: โอกาส
12: บราซิล
11: คือจริงๆญี่ปุ่นก็ควรถ้าเป็นไปได้อ่ะก็เข้าเป็นที่1ไปเลย
12: ถ้าเป็นที่1ก็จะไปเจอทีมรองแชมป์ซึ่งในแผนที่เขาก็คาดว่าจะเจอเป็นโมร็อกโกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอ่ะญี่ปุ่นแมตช์สุดท้ายพลาดเองใช่ไหมคือก็ดันไปเสม
11: อ
12: สวีเดนนะฮะพูดถึงเดี๋ยวอาจจะมีพูดคุยเรื่องสวีเดนกันนิดนึงนะว่าพอมันเหมือนมันเห็นแผนที่อ่ะมันพอจะคาดเดาได้ไงว่าจะไปเจออะไรใช่ไหมเพราะทุกคนมองกลุ่มบราซิลทุกคนก็ต้องมองบราซิลแชมป์กลุ่มโมร็อกโกรองแชมป์กลุ่ม
11: ค่ะ
12: มันก็หนึ่งในสองทีมนี่แหละมาถามว่าณปัจจุบันอันดับโลกอ่ะพี่ชี
11: ่
12: บราซิลอันดับที่เท่าไหร
11: ่
12: อันดับ5ของโลกโมร็อกโกล่ะรู้ไหม
11: ไม่รู้อ่ะ
12: ฮะ
11: เดี๋ยวหาให้จริงเหรอ
12: เออ
11: โมร็อกโกอันดับ6ของโลกเหรอ
12: เดี๋ยวนะพี่อาจจะผิดแต่ว่าคืออย่างนี้5 6 7นะมันคือบราซิลโมร็อกโกฮอลแลนด์แต่บราซิลอ่ะ5แน่ๆแต่พี่ไม่แน่ใจว่า6 7เนี่ยคือฮอลแลนด์มาก่อนหรือโมร็อกโกมาก่อนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคือทางเลือกอ่ะที่ญี่ปุ่นมองเห็นไหมว่าคุณจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือคุณจะเป็นรองแชมป์กลุ่ม
11: โมร็อกโกอยู่อันดับ7ณปัจจุบันเนี่ยนะคะบราซิลอันดับ6
12: งั้นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยน
11: มันอาจจะเปลี่ยน
12: เปลี่ยนแต่ก่อนแข่งเนี่ยพี่จำได้ว่าบราซิลคืออันดับ
11: 5เอาณปัจจุบัน
12: ณ
11: ปัจจุบันนี้
12: คือมันอัปเดตทุกแมตช์ตอนนี้อันดับโลก
11: ณปัจจุบันนี้เดี๋ยวพี่ชี้ว่าพี่ชี้ไปดูในเว็บของ FIFA ดีกว่าน
12: ั่นแหละประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นไปตามนั้นส่วนเยอรมันอันนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก
11: ค่ะ
12: นะครับตั้งแต่หมายถึงว่าจัดตัวผู้เล่นแล้วมูเซียล่าไม่เอาลงใช่ไหมซึ่งนั่นก็คือความผิดพลาดนี้หนึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยนะฮะ
11: นี่ขออภัยตอนนี้บราซิลอยู่อันดับ5ณปัจจุบันเลยนะคะจากเว็บฟีฟ่านะบราซิลอันดับ5โมร็อกโกอันดับ6แล้วก็เนเธอร์แลนด์อันดับ7
12: เพราะฉะนั้นเรามองนี่คือแชมป์กลุ่มและนี่คือรองแชมป์กลุ
11: ่ม
12: ญี่ปุ่นมันเห็นอยู่แล้วไงญี่ปุ่นเห็นอยู่แล้วว่า1ใน2ทีมนี้แหละเท่านั้นเองใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือสำหรับแฟนบอลญี่ปุ่นก็ไม่ต้องเสียใจ
11: แต่ว่า totally ในโมร็อกโกเดี๋ยวนะ
12: อ
11: ันนี้ยังอันนี้ยังโอเคต่อ sorry
12: นั่นแหละก็ตามที่บอกเพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนบอลทีมชาติญี่ปุ่นคือไม่ต้องเสียใจนี่คือที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านรอบน็อกเอาท์ได้
11: โมร็อกโกก็เอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้ไงก็กลายเป็นว่าทั้งกลุ่มที่มาจากกลุ่มบราซิลอ่ะบราซิลโมร็อกโกเข้ารอบ16หมด
12: ฮะนะครับส่วนกลุ่มเนเธอร์กลุ่มฮอลแลนด์ไปแล้วญี่ปุ่นไปแล้วคืนนี้มีสวีเดนจะไปไหมนั่นเองคืออย่างนี้มันมีฉายาของนักเตะ
11: แล้วสวีเดนก็เจองานยากซะด้วยนะฝรั่งเศส
12: พี่ชี้ฉายานักเตะนอร์เวย์เนี่ยคือเขาจะเรียกว่าไวกิ้งถูกไหมใช่ไหมทำไมสวีเดนไม่เรียกไวกิ้ง
11: ทำไมล่ะนั่นสิน
12: ะคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าเท้าความประวัตินิดนึงนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกน้ำนะคือแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบ่งแยกประเทศชัดเท่าไหร่แต่ใครจะอยู่ตรงไหนนอร์เวย์ก็มีความเป็นไวกิ้งสวีเดนก็มีความเป็นไวกิ้งนะฮะแล้วก็เดนมาร์กก็มีความเป็นไวกิ้งนะแต่กลายเป็นนักเตะโคโนมโคโนมง่ายๆเลยมาจากนมไทยเดนมาร์กมันก็เลยเป็นนักเตะโคโน
11: ม
12: ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตามประวัติศาสตร์จริงเนี่ยไวกิ้งในพื้นที่ที่เป็นนอร์เวย์ปัจจุบันเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาเป็นวอริเออร์เขาเป็นนักรบในขณะที่ไวกิ้งทางฝั่งสวีเดนเน้นค้าขาย
11: เราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบมันก็เลยมาทางนอร์เวย์มากกว่าเพราะฝั่งนอร์เวย์เป็นนักรบ
12: คือพวกนี้ก็คือในอดีตก็คือลงเรือนั่นแหละ ค้าขายเพียงแต่ว่าไวกิ้งแบบนอร์เวย์ก็แบบไปตีชาวบ้านชาวช่องเขาใช่ไหมก็เลยแบบว่าถามว่าพยายามจะแยกไหมเพราะว่าในช่วงหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยไม่ได้พังงาดบนเวทีฟุตบอล มันจะเป็นสวีเดนมันก็จะถูกเรียกว่าขุนพลไวกิ้งเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ารู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันก็คือแบบว่าเออยกว่าความเป็นวอร์ริเออร์ของไวกิ้งให้นอร์เวย์ไปเถอะส่วนสวีเดนกลับมาใช้ที่เราคุ้นเคยแดนฟรีเซ็กซ์นะประมาณนั้นจะดูดีกว่าเออนะอันนี้ประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆ
11: ก็คืนนี้มีแข่งคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้ามีแข่ง3คู
12: ่ครับ
11: ก็มีไวกิ้งนี่แหละ
12: Uh-huh.
11: เจอกับไอริชโคส
12: ครับผม
11: ตอน
12: พายเรือยาวนิดนึงลงมาถึงแอฟริกา
11: ใช่ตอนเที่ยงคืน
12: uh-huh.
11: แล้วก็คู่ตีสี่ก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอกับสวีเดน
12: อ่าฮะ
11: แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะแข่ง8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร
12: ์คือคืนนี้บอกตรงว่าจริงๆแล้วมันเหมือนน่าดูทุกคู่แหละเดี๋ยวคู่แรกเลยนะไอริชโคสกับนอร์เวย์นะนะครับคุณภาพนักเตะของ2ทีมนี้จริงๆคือไม่ต่างกันไม่ต่างกันเท่าไหร่เป็นทีมฟุตบอลที่มีคุณภาพแต่ว่าคือนอร์เวย์เนี่ยโดยหน้าหนังแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับทีมที่เรียกว่ามีความเก่งกาจในแนวรุกมากแต่ในแนวรับ
11: ฮาแลนด์ไงฮาแลนด
12: ์แต่ในแนวรับเนี่ยหรือแม้กระทั่งมิดฟิลด์ไม่ได้โดดเด่นในขณะที่ไอวอรี่โคสเป็นทีมที่เราเรียกว่านักเตะที่มาจากแอฟริกาเนี่ยนะสภาพร่างกายนะจะถือว่าได้เปรียบเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยดูแล้วสูสีกันจริงๆนะและในความรู้สึกพี่เนี่ยน่าจะมีการทำประตูทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะเราก็ใจเนี่ยเราก็เอียงไปทาง
11: นอร์เวย์
12: นิดนึงเพราะว่าเราอยากเห็นฟุตบอลที่เรียกว่าฟุตบอลที่ดูแล้วสนุกนะเยอรมันหลับไหม
11: หลับไป
12: แล้
11: ว
12: ไม่ได้ดูก็มีอาการค่อนข้างหลับเหมือนกันส่วนเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
11: ค่ะ
12: พี่ชี่ลองดูสถิติการครองบอล
11: แป๊บนึง
12: พี่ชี่ถ่ายว่าใครครองบอลเยอะ
11: เนเธอร์แลนด์ดิ
12: โมร็อกโกแล้วดูอัตราส่วนการครองบอล
11: โอ้โหโมร็อกโกครองบอล 70%
12: ถูกคือกลายเป็นแบบว่าเหมือนฮอลแลนด์ป๊อตอ่ะทีนี้พอฮอลแลนด์ตกรอบขึ้นมาใช่ไหมพิชชี่มันที่มาของบุรุษผู้หนึ่งนะครับชื่อนายเดี๋ยวเปิดดูจะโจโชทุกทีเลยรู้สึกจะเป็นโยชิมคลิเมนต์นะฮะซึ่ง
11: ที่เขาเป็นคนคำนวณใช่ไหมที่เขาบอกว่า
12: คนนี้นะ
11: ที่เขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป
12: ์ถูกนี่คนนี้นะครับให้ดูจอนะโยชิมคลิเมนต์นี่จริงๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของชำนาญเรื่องการเงินแล้วก็เก่งคณิตศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ใช้วิธีของเขาในการคำนวณซึ่งเขาสร้างชื่อมาจากบอลโลกปี2018และปี2022ที่เขาทำนายว่าใครจะได้แชมป
11: ์ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
12: ใช่ไหมซึ่งเขาทายถูกหมดและครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าฮอลแลนด์จะได้แชมป
11: ์แต่ว่าฮอลแลนด์ดัน
12: สวัสดีนะเจ้าทีมคือสูตรมึงไม่ได้แล้ว
11: ไม่ได้แล้ว
12: นะสูตรแบบใช้ไม่ได้แล้วนะแล้วแถมคราวนี้อาจหาเริ่มทายมากขึ้นบอกว่าญี่ปุ่นจะชนะบราซิลญี่ปุ่นจะผ่านเข้ารอบเพราะฉะนั้นโอ้โหโจชิม2เด้งเลยเมื่อคืน นะก็เลยไม่รู้ว่าจะเขาเรียกว่าจะทายกันใหม่ไหม
11: จะหน้าไหมถ้ามาอีกทีมันก็ไม่ขลักแบบนึกออกปะมันก็ไม่ขลังละ
12: ไม่ถูกละ
11: ไม่ถูกละอันเดี๋ยวนี้พี่ชี่ดูไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย
12: ์ครับ
11: คืนนี้เนี่ย
12: อันดับโลกก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะ
11: สื่อต่างชาติเนี่ยเขาให้ไปทางนอร์เวย์ซะเยอะส่วน
12: สื่อต่างชาติเนี่ยนะสื่อต่างชาติส่วนใหญ่มันเป็นสื่อยุโรปเนี่ยพี่ชี่เพราะฉะนั้นมันมีพี่ว่ามันมีไบแอสอยู่บ้าง
11: ฝรั่งเศสสวีเดนล่ะก็น่าจะไปฝรั่งเศส
12: โอ้โหเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตีสี่ใช่ไหมแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ย
11: เม็กซิโกเอกวาดอร์
12: เจ้าภาพนะครับเม็กซิโกนะฮะเจอกับเอกวาดอร์นะครับเม็กซิโกนะปัจจุบันอันดับโลกอยู่อันดับ9 นะฮะ
11: ทำไมพี่ทำไมจำได้
12: แล้วถ้าเอกวาดอร์ประมาณอันดับ24
11: เม็กซิโกอันดับ9ใช่เอกวาดอร์อันดับ24ถูก
12: นะฮะเอกวาดอร์อันดับ24ถามว่าเม็กซิโกทุกครั้งที่เวลาเป็นเจ้าภาพจะมีความได้เปรียบอย่างหนึ่ง
11: คือ
12: พื้นที่ที่แข่งมันจะเป็นพื้นที่สูงอากาศจะเบาบางเพราะฉะนั้นคู่แข่งจะค่อนข้างมีปัญหาแต่ในกรณีนี้เอกวาดอร์ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันพื้นที่ใกล้เคียงกัน
11: อ
12: ากาศเบาบางนะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าหลายคนเนี่ยเขาสงสัยกันมาตั้งนานละนะฮะว่า แยกไปพูดเรื่องวิ่งมาราธอนนิดนึงทำไมนักวิ่งเคนยานักวิ่ง
11: เอธิโอเปีย
12: ถึงเก่ง
11: จาเมกา
12: ไม่อันนี้วิ่งระยะไกลเคนยาเอธิโอเปียเอาไปสองชาติเนี่ย
11: มีอีกชาตินึงบ้าง
12: โมร็อกโกนะถึงเก่งแต่ว่าเราโฟกัสที่เคนยากับเอธิโอเปียเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาวิ่งอยู่บนพื้นที่ค่อนข้างสูงและอากาศเบาบางแล้วร่างกายเขาจะถูกปรับให้คอนซูมออกซิเจนแบบ
11: แค่
12: น้อยพอเพียงแล้วเวลามาวิ่งที่ปกติที่ออกซิเจนเต็มๆเนี่ย
11: มันก็เลยไม่เหนื่อย
12: ไม่เหมือนพวกนี้มันปอดเหลือเฟือนะแต่ว่าคู่นี้น่าสนใจก็คืออย่างเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกถือว่าได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์อยู่แล้ว
11: ค่ะ
12: นะฮะและผู้จัดการทีมคนนี้เนี่ยมาปรับเปลี่ยนเม็กซิโกให้เป็นทีมที่เรียกว่าเล่นแล้วมีเซฟตี
11: ้
12: ในอดีตที่ผ่านมาเม็กซิโกจะเป็นทีมที่เล่นแบบว่าคนดูเม็กซิโกจะชอบโคตรมันเลยเม็กซิโกเล่น
11: อ
12: ่ะคือบุกแรกแบบว่าทัดไม่เลี้ยงไม่เห็นอ่ะแต่ว่านี่เขามาปรับเปลี่ยนให้เม็กซิโกมีความเซฟตี้ถามว่าบุกได้คือบุกแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องถอนทัพถอยมาเพื่อรับเขาจะรับอย่างมีระเบียบนั่นคือปรัชญาหลักแต่ว่าเชื่อเปล่าว่าผู้จัดการทีมคนนี้พี่ลืมชื่ ช่วงเขาทำเม็กซิโกใหม่ให้โดนด่าเลย
11: นี่ชื่อนี้
12: ฮาเวียร์อากิเร
11: ่
12: ฮาเวียร์อากิเร่เนี่ยนะตอนเข้ามาทำใหม่ๆนี่จะโดนด่าเพราะว่าแฟนบอลจะบอกว่าว้ายไม่มันเลยอ่ะไอ้แบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับสำหรับทีมฟุตบอลที่เรียกว่า
11: เหมือนนี่ไงGareth Southgateไงชัดๆไหม
12: ไม่คืออย่างนี้Gareth Southgateเนี่ย
11: บอลไม่มันไง
12: ไม่มันในที่นี้เม็กซิโกเนี่ยถึงเวลาเขาบุกเขายังลุยนะแต่เกเรชอบเกเรเนี่ยคือ
11: เขาไม่บุก
12: เขาไม่เอาอะไรเลย
11: เขาไม่เอาอะไรเลยเขาเอาแต่ผล
12: เขา
11: แต่เขาได้ผลนะ
12: เขาจะเอา1-0
11: ให้เขาได้ผลนะ
12: แต่ว่านั่นคือผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จที่สุดของอังกฤษตั้งแต่ยุคหลังบอลโลกมาเพราะว่าอย่างน้อยที่4บอลโลก1ครั้งรองแชมป์ยูโร1ครั้งนั่นคือสิ่งที่ทางฝั่งของแค่เดชเซาเกตประสบปัญหามาเอาละเราก็ว่ากันแล้วกันแต่ว่าคู่ที่3เนี่ยเม็กซิโกกับเอกวาดอร์เนี่ยไม่เหลือบากว่าแรงเม็กซิโกที่จะชนะเพราะว่าถ้าชนะไม่ได้บอลโลกครั้งนี้จะเริ่มไม่สนุกเจ้าภาพจะตกเร็ว อย่างน้อยเจ้าภาพแคนาดารอดไปแล้ว1
11: เดี๋ยวมีสหรัฐไง
12: มีสหรัฐพรุ่งนี้สหรัฐพี่ว่ารอดอยู่ดีอ่ะตอนนี้25-9แล้วนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับกับกีฬาพารวยพักสักครู่ครับ
13: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC WAT และกลุ่ม EEC ว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watch โดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกากิปาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว พื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
10: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพท.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.-19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: 21:13 นะครับกลับมากับช่วงหลังของกีฬาพารวย
3: ครับผม
2: นะครับเรากำลังถก
3: กันเรื่อง
2: เรื่องสำคัญนิดนึงก่อนที่เราไปเรื่องกีฬาพารวยตามคอนเซ็ปต์นะครับพี่ชี่เจอไหมข้อมูลแล้วเมื่อกี้พี่ชี่ก่อนเข้ารายการบอกพี่ชี่เข้าใจแล้วคือเรากำลังถกอยู่กับเรื่องของบริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกครั้งนี้และการจ่ายยอดเงินทั้งหมด 5,999 บวกกับแวตซึ่งมันจะกลายเป็น 6,417 มั้งรู้สึกนะฮะมันถามว่าสิทธิ์คุณถ้าคุณจ่าย 6,417 บาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้าง
3: ก็คุณก็จะเป็นคนถือแพ็คเกจโมโนแม็กซ์สปอร์ตพรีเมียม1ปีซึ่งในรอบ1ปีนี้คุณก็จะดูฟุตบอลโลกได้ครบทุกแมตช
2: ์
3: คุณก็จะดูพรีเมียร์อังกฤษได้แล้วก็มี
2: FA ครับมีโน่นน
3: ี่อะไรอย่างนั้น
2: งั้นแสดงว่าตีซะว่าเดือนละ500กว่าบาทถูกไหมถ้าหารเฉลี่ยนะ
3: แต่ว่าไอ้ที่ถามกันว่าเราดูฟุตบอลโลกปี2030ได้ไห
2: ม
3: ไม่ได้
2: แต่ว่าลิขสิทธิ์โมโนเขาซื้อ
3: แต่ว่าโมโนเขาซื้อ2030เอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะดูปี2030ตอนปี2030คุณก็ต้องซื้อแพ็กเกจในปี2030เพราะแพ็กเกจนี้แค่เฉพาะปีนี้
2: เข้าใจได้อ่ะเข้าใจเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคนที่ซื้อก็ลองโบลกคูณหารกันดูนะฮะปกตินะครับปกติฟุตบอลโลกนะถ้าไม่นับครั้งนี้นะที่เราก็จะดูกันประมาณ52แมตช์หรือ51แมตช์เนี่ยจำไม่ได้ละประมาณเนี้ยนะครับแต่ครั้งนี้พอเพิ่มทีมปุ๊บเนี่ยมันขึ้นเป็นวันนั้นที่เราบวกไปแล้ว
3: 104
2: ใช่ไหม
3: ก็จะมีพรีเมียร์ลีก FA ครับคาราบาวครับลีกแชมเปี้ยนชิพมีฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติยูโรพวกแบบเนชั่นลีกรอบคัดเลือกแล้วก็รายการของยูฟ่าซึ่งเห็นว่าน่าจะได้ยูโร2028แต่ยูโร2028ยูก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจในปี2028นะ
2: สมมติพี่ชี่อย่างนี้นะพี่เชื่อว่ามีหลายคนบวกลบคูณหารกันมา
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยู่ดีนะบวกลบคูณหารกันมาว่าเวลามีบอลโลกแข่งที่ทวีปอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะฮะที่แน่ๆเวลาในการดูฟุตบอลไม่ได้เหมาะ
3: กับบ้านเราก
2: ับบ้านเราเลยนะเลยนอนไม่ดึกตื่นก็สาย
3: พี่ชี่ก็เป็นหนึ่งคนที่สมัครแพ็กเกจนะแต่รู้สึกว่าแบบดูยังไม่คุ้มเลย
2: ใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าในราคานี้แน่นอนที่สุดคุณจ่ายเนี่ยตอนนี้คุณก็ได้ดูตะบี้บันดูบอลโลกกันอยู่แล้วแล้วก็ตามที่พี่ชี่ได้พูดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าคุณรอให้บอลโลกจบ
3: แล้วคุณค่อยซื้อ
2: มันจะเป็นรูปแบบไหนแล้วคุณจะได้แบบเดิมหรือเปล่าว่าเนชั่นลีกเพราะว่าพูดตรงๆว่าสำหรับฟุตบอลยุโรปอย่างน้อยๆสำหรับบ้านเราสำหรับคนไทยเรา
3: พรีเมียร์ลีก
2: ไม่พรีเมียร์ลีกมันสากลเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่าพรีเมียร์ลีกที่เป็นแมตช์วีคเอนด์ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย มันแข่งในเวลาที่เราดูได้ไม่ว่าจะเป็น3ทุ่มหรือในช่วง Daylight Saving Time ก็จะเป็นหลักๆก็คือ4ทุ่
3: ม
2: ใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับบอลพวกบอลทั่วยุโรปที่ไปแข่งกลางสัปดาห์หรือบอลอังกฤษที่ไปแข่งกลางสัปดาห์แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องแข่งช่วงเย็นหลังเลิกงานเพื่อที่ว่าคนจะไปดูได้ซึ่งมันก็จะตกแบบตี2ตี3ตามบ้านเราตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าปล่อยเลยบอลโลกไปจนจบแล้วเราค่อยซื้อแพ็คเกจเนี่ยมันจะด้วยราคาเท่าไหร่และคัฟเวอร์ตรงไหนบ้าง
3: อันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้เนาะมันก็เป็นแพ็กเกจอีกหนึ่งแพ็กเกจแต่หนึ่งสิ่งที่ทำให้พิชียตัดสินใจจ่ายเงินซื้อแพ็กเกจบอลโลกเพราะว่าบ้านพิชียต้องดู2จออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
2: เธอดูจอหนึ่งแฟนเธอดูจอหนึ่ง
3: ค
2: ุ
3: ณพ่อ ต้องดู2จออยู่แล้วเพราะมีของป๊าดูด้วยจอหนึ่งแล้ว
2: ป๊านอนดึกเหรอ
3: ไม่แต่ป๊าดูพรีเมียร์ไง
2: อ๋อไม่ๆพี่กำลังคอนเซิร์นว่าตอนนี้เรื่องบอลโลก
3: คือพี่ชี่อ่ะคิดว่าบอลโลกที่กับการจ่ายเงินเนี่ยมันคือเหมือนเป็นโบนัสเพิ่มเพราะว่าถ้าซื้อแพ็กเกจพรีเมียร์แล้วซื้อ2จออ่ะ ราคามันก็ถ้าจะไม่ผิดปีที่แล้วมันก็ประมาณ 4-5,000
2: ที่หนูจ่ายมันมีตารางช่องที่เมื่อกี้ที่พี่พูดอยู่ข้างนอกช่วงพักอะที่เป็นช่องอะอันที่อยู่ช่องซ้ายสุดมันคือแพ็กเกจใหญ่สุดก็คือที่ได้ดูบอลโลกแต่ว่าแพ็กเกจรองลงมาเนี่ยเขาขึ้นอยู่เขาเขียนไว้ว่าเดือนละ399 บาทใช่ไหมครับอันนั้นก็คือแพ็กเกจที่เรียกว่ามันกากบาทแค่บอลโลกแค่นั้นเองแต่มันก็เป็นพรีเมียร์ลีกและอีโน่นี่เต็มไปหมดไงก็ประมาณนี้อ่ะก็เราตัดสินใจกันดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคือเราไม่ได้ต่อต้านหรือเราไม่ได้เรียกว่าสนับสนุน
3: แต่ว่าเราสะดวกอย่างของพี่ชี่เนี่ยปัญหาเลยคืออะไรรู้ไห
2: ม
3: คู่ไหนที่อยากดูแล้วพอเปิดแล้วมันดูไม่ได้มันหงุดหงิด
2: เพราะ
3: ก็อยากดูอ่ะ
2: ไม่ใช่แม่ที่เปิดดูไม่ได้เพราะอะไร
3: เพราะไม่ได้ซื้อเนี่ยตอนแรกคือพี่ชี่ไม่ได้ซื้อตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดเลยแต่มันจะมีแบบเนี่ยตอนนี้ยังไม่นอนอยากเปิดดูอ้าวดูไม่ได้อ้าวตอนนี้ตื่นแล้วอยากเปิดดูอ้าวดูไม่ได้ก็เลยแบบซื้อให้มันจบ
2: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออีกประเด็นพี่ตีก็บอกว่าเรามันต้องทำงานหากิทำงานทำการถ้าแบบมันมีบอลให้ดูมันก็จะดีเราก็จะได้แบบไปคุยกับเขารู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบรอดูเป็นคู่ที่เขาให้ดูทางฟรีทีวีซึ่งมันก็อาจจะแบบไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้น
2: แล้วก็อยากรู้ว่าพรุ่งนี้คู่อังกฤษเขาจะถ่ายหรือเปล่าคู่อังกฤษ
3: เหมือนคู่อังกฤษเขาจะถ่ายนะไม่รู้ไม่แน่ใจวันก่อนหนูเห็นอยู
2: ่อ่ะโอเคงั้นว่ากันทีนี้นอกจากฟุตบอลนู่นที่คุยกับฟุตบอลโลกมาค่อนข้างยาวนะครับแต่มันก็มีทัวร์นาเมนต์กีฬาอีกอันหนึ่งนะฮะที่แข่งขันกันอยู่และเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับก็คือเทนนิสหนึ่งในรายการ
3: Wimbledon
2: หนึ่งในรายการแกรนด์สแลมแห่งปีนะครับเอาสำเนียง
3: Wimbledon
2: นะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสำหรับปีนี้นะเงินรางวัลบ้าบอบ้าไปแล้ว

0: อยากดูอังกฤษยุเป้ยุเป
1: ้ถ้าใครอยากดูฝรั่งเศสสวีเดนเนี่ยถ่ายอย่างคู่คืนวันเนี้ยตั้งแต่เที่ยงคืนตีสี่ยันแปดโมงเช้าอ่ะมีถ่ายหมดไอรีโคสกับนอร์เวย์เนี่ยถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐทีวีฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยสามารถดูได้ทางโมโนแม็กซ์สปอร์ต
0: คร
1: ับ แล้วก็เม็กซิโกเอกวาดอร์เนี่ยสามารถดูได้ทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตแต่ว่าคู่อังกฤษเดียวของโกไม่มี
0: นั่นไงถ้าคุณอยากดูอังกฤษยุบเต้ล่ะยุบเต้
1: ใช่ๆๆ
0: นะครับอ่ะมาว่ากันเรื่องเทนนิสต่อวิมเบิลดันนะฮะสำหรับแชมป์นะครับรับเงินรางวัลไปทั้งหมด3ล้าน6แสนปอนด์เป็นเงินไทยเท่าไหร่น้องกดมากด40ง่ายๆกด40
1: 3ล้าน6แสน
0: ครับ
1: คูณ4014ล้าน
0: 140ล้านเพราะว่าเมื่อกี้เธอกด
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: 140ล้านครับ
1: นะหนูคิดเป็นปอนให้เลยดีกว่าให้มันเป๊ะ
0: ๆโอเคเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าอัตราเป็นไงก็ตีซะอย่างเงี้ย140ล้าน
1: ล้าน6แสนไม่ค่ะ158ล้านค่ะ
0: 44กว่าบาทนะ158ล้านนะกลมๆนะครับส่วนรองแชมป์นะครับก็ง่ายๆครับเขาตัดมาครึ่งหนึ่งนะก็เหลือ1ล้าน8แสนปอนด์นะฮะแล้วก็เข้ารอบเซมิไฟแนลนะครับก็คือ9แสนควอเตอร์ไฟแนลนะฮะ 4,800 นะครับ16คนสุดท้าย3แสนปอนด์32คนสุดท้าย 185,000 ปอนด์นะฮะแล้วก็รอบ64คนนะครับ126,000 บาทแล้วก็รอบ128คนคือ80,000ปอนด์พิชิต80,000ปอนด์เท่าไหร่นะจ๊ะ
1: 80,000ปอนด
0: ์
1: สักครู่80,000ปอนด์3ล้าน5
0: 3ล้าน5ใช่มั้ย
1: อันนี้คือรอบ
0: 128คน
1: เอางี้เอาไปว่าคุณต้องผ่านคุณต้องเข้ามาสู่รอบเมนดรอ
0: นะ128คนซึ่งตอนนี้นักเทนนิสไทย
1: มีแล้ว
0: รู้มั้งใครเป็นใคร
1: ไหมมนัญชยาน
0: ะครับ
1: มันนันชยาวะไม่ได้ใช่ไม่ใช
0: ่ทะลุไปถึงรอบ2แล้วนะ
1: รอบ2คือเมื่อกี้ขอกลับย้อนกลับไป
0: ย้อนกลับไปนะครับ
1: รอบ2คือ102
0: 126
1: ผิด
0: ก็
1: 5ล้าน5
0: 5ล้าน5รับไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือ
1: แต่ว่าเป็นหลงจ้องนะคะยังไม่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ไม่ใช่หลงจ้องสิเป็นเงินเน็ตไอ้เป็นเงินรางวัลที่ยังไม่ได้หักภาษีไม่ได้หักค่าใช้จ่ายมันยังเรียกหลงจงไม่ได้เขายังไม่รู้ว่าหลงจงเท่าไหร
0: ่ต้องดูนิดนึงว่าอย่างถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยในกรณีที่อังกฤษเนี่ยพอได้เงินรางวัลขนาดนี้เนี่ยภาษีที่อังกฤษถือว่าเป็นภาษีที่ค่อนข้างโหด
1: ใช่
0: นะครับถามพี่ได
1: ้ อาจจะหัก40เลยนะเนี่ย ใช่ไหม
0: ฉันอยู่นะฉันโดนหักภาษีนะแต่ฉันไม่เคยป่วยนะฉันไม่เคยได้ใช้บริการ NHS National Health Security อะไรพวกนั้นเลยของอังกฤษนะจนพี่ชายบอกว่ามึงป่วยบ้างไหมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยบอก
1: แต่ไม่ป่วยดีที่สุด
0: ใช่ใช่นะครับนั่นแหละนะฮะคือตอนนี้รับไปแล้วแสนสอง
1: อันนี้คือหญิงถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วถ้าชายมันจะสูงกว่านี้อีกไหม
0: อันนี้คือน่าจะเงิน
1: อันนี้ฝ่ายชายป่ะ
0: คือพี่ชี่ตอนนี้เนี่ยนะพี่มีความรู้สึกว่าเขาจะปรับเงินรางวัลให้ชายหญิงเนี่ยนะครับ
1: เท่ากันหรออ
0: ื
1: มเพราะมันเคยมีประเด็นว่าแบบเงินรางวัล
0: ใช่นี่ไงครับขึ้นมาว่า men and women
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องของวอล์กอ่ะเรื่องของการวอล์กนะครับนะแล้วก็มีอีกรายหนึ่งนะฮะก็คือน้องโรงข้าวลาลนาธาราลิดีนะครับโชว์ฟอร์มชนะลิลลี่แทเกอร์มือ83ของโลกจากออสเตรีย2ต่อ1เซตนะครับโดยนั้นนี่ใช้เวลาเล่นถึง2ชั่วโมง40นาทีซึ่งเกมจบด้วยการดีลในช่วง5-4ก่อนโรงข้าวจะรักษาเซิร์ฟและปิดแมตช์อย่างตื่นเต้นนะครับรอบ64คนสุดท้ายรวงข้าวนะฮะก็จะเจอกับมือ21ของรายการนะครับเอกาเทอรีน่าอเล็กซานโดรวานะซึ่งเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปดูรอบ64คนสุดท้ายนะฮะซึ่ง
1: รอบ2ไง
0: คือน้องรวงข้าวยังไม่ผ่านแต่ว่าน้องไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนใช่แล้วถูกต้องแล้วทั้งน้องใหม่ทั้งน้องรวงข้าวเนี่ยตอนนี้
1: อยู่ที่รอบ64
0: 64คนสุดท้ายถ้าแพ้ก็คือนั่นแหละ
1: ก็ถ้าแพ้ก็คือ5ล้าน5แต่ถ้าชนะ1

0: หาด
1: ถ้าชนะถ้าชนะผ่านไปสู่เข้ารอบ
0: 32
1: คนสุดท้ายก็จะประ
0: มาณ8ล้าน1
1: 8ล้าน1จิ๊บจิ๊บพิชชี่คนอย่างเรา8ล้านทำงานนานเท่าไหร่เราถึงจะได้8ล้าน
0: อุ้ยหนูดีดนิ้วทีเดียว
1: ฮะ
0: ในฝัน
1: ผมบอกอุ้ยหนูดีดนิ้วดีดนิ้วทีเดียวนะเออพี่เฉยๆเป็นคนนอกสะดุ้งเรื่องนะเออประมาณนั้นนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะฮะให้กับนักกีฬาไทยเพราะว่าเราเนี่ยห่างหาย
0: ไปนาน
1: ชื่อเสียงกับเรื่องเทนนิส
0: ก็คือตั้งแต่พี่บอลพระดอนแทมมี่แทมารีนเนาะที่ดูไปเยอะๆจริงๆก็จะมีลักษิกาคำขำที่ดูเหมือนจะดีขึ้นมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเราก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยอะไรด้วยแต่ไหมกับโรงข้าวเนี่ยอายุยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสแล้วก็ผู้ชายชื่ออะไรนะเออกสิดิษฐ์สำเร็จอีกหนึ่งคนที่ก็ไปเล่นออสเตรเลียนโอเพ่นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าคืออันนี้น่าชื่นชมอย่างหนึ่งเพราะอะไรนะพี่ชี่เพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเทนนิสไทยนะครับในการซ้อมทั้งหมดเนี่ยมันซ้อมอยู่บนคอร์ตปูน
0: อ่ะถูก
1: ใช่ไหมคอร์ดปูนลักษณะแบบเดียวกับUS Open นะแต่วิมเบิลดันนี่คือคอร์ดหญ้า
0: แล้วหนูบอกเลยว่าคอร์ดหญ้าบ้านเราอ่ะหายากมากนะเพราะหนูจำได้ว่ายุคสมัยหนึ่งตอนที่หนูยังอยู่ไทยรัฐอ่ะแล้วมันกำลังจะเข้าสู่เทศกาลวิมเบิลดันนี่แหละแล้วคุยกันในโต๊ะข่าวว่าอยากจะทำสกู๊ปให้มันอิงกับวิมเบิลดันว่าเราก็เลยจะหาสนามเทนนิสคอร์ตหญ้าเราก็อาจจะแบบไปถ่ายทำที่นั่นแล้วก็แบบเหมือนแบบเอาลูกกระดอกองศาลูกตอนที่มันเด้งกับคอร์ตหญ้าให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นสกู๊ปมาแต่ว่าณตอนนั้นน่ะหนูหาสนามเทนนิสคอร์ตหญ้าที่เปิดให้หนูไปถ่ายไม่ได้มันหายากมาก
1: ที่หนึ่งที่เขาไม่ให้หนูเข้าคือราชกิจจาสม
0: ัยก่อนอะไรอย่างอันนั้นคือไม่นับไงเพราะเขาไม่ให้เราเข้าไง
1: ไม่ใช่คือพี่เนี่ยเป็นเมมเบอร์สปอร์ตคลับอยู่แล้วแล้วก็ในอดีตพี่ก็เคยตีเทนนิสแต่ว่าถามว่าเทนนิสที่พี่ตีเนี่ยพี่เคยตีคอร์ตหญ้าที่สปอร์ตคลับหรือเปล่าเคยครับไม่น่าจะเกิน2ครั้งนะแล้วก็กฎกติกามารยาทคือเรื่องมันเหมือนวิมเบิลดันน่ะถ้าคุณจะเข้าไปตีคอร์ตหญ้าที่นู่นเนี่ยคุณต้องแต่งตัวแบบกางเกงขาวเสื้อขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอ่ะอย่างที่บอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยจะชินกับคอร์ตปูนมากที่สุด
0: เหมือนนักกีฬาสเปนชินกับคอร์ต
1: ดิน
0: คอร์ตดิน
1: ครับนั่นคอร์ตดินกินหญ้า
0: คอร์ต
1: ฟ้า
0: ไม่ใช
1: ่นะอีกรายการนึงนะครับสำหรับกีฬาที่มีให้ลุ้นให้สนุกกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่ชี้ไปด้วยนะ
1: นะ
0: พี่ชี้ไปวันแถลงข่าวมาด้วยแล้วเดี๋ยววันแข่งวันนัดชิงพี่ชี้ไม่ใช่วันรอบสุดท้ายพี่ช
1: ี้รอบสุดท้ายวันสุ
0: ดท้าย
1: นะถ้วยพระราชทานการแข่งขันกอล์ฟนะฮะถ้วยพระราชทาน Queen's Cup ปี2026นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม
0: 15ล้านบาท
1: ตะกี้กี่ล้านวะวิมเบิลดัน
0: แต่ว่าอันเนี้ย5ล้านเนี่ยถือว่าเรียกว่าเยอะแล้วนะกับการแข่งขันกอล์ฟในบ้านเราอ่ะเพราะว
1: ่
0: าถ้าเทียบกับรายการอื่นๆอย่างแบบออไทยแลนด์หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ถึงออไทยแลนด์อย่างมากแชมป์มาได้ล้านหนึ่งไล่เรียงไล่ๆกันไปก็อ่ะเต็มที่5ล้านแต่นี้15
1: ฮะโอเคนะครับระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะครับณสนาม Riverdale Golf Club จังหวัดปทุมธานี
0: พี่ชี้เพิ่งไปตีมาที่ Riverdale
1: เป็นไง
0: โอ้โหยาโคตรยาพี่เพชรพี่ชี้ตีเข้าไปอยู่ในลัฟถ้าไม่ไปยืนส่องอ่ะหาลูกไม่เจอนะเพราะมันจมลูกมันจมแบบจมมิดเลยอ่ะ
1: uh-huh,
0: แล้วหญ้ามันไม่ใช่แบบหญ้ามันก็จะมีทั้งหญ้าใบใหญ่หญ้าใบเล็กเลยใช่
1: ไหมเธอขุดออกมายังไง
0: อ้าวหนูตีออนนะจ๊ะไม่อยากจะอวดแต่ว่าแบบคือหญ้ามันเป็นเหมือนแบบหนูกับเพื่อนแซวกันว่านี่มันหญ้าทำกุ้ยช่ายชัดๆ
1: หมอเหรอใบใหญ่ใช่ไหม
0: แบบนอกจากแบบใบแล้วก็ยังยาวด้วย uh-huh. แล้วยาวไม่พอเดี๋ยวเอ็นซ้ายเดี๋ยวเอ็นขวาอะไรของวันก็ไม่รู้อ่ะ uh-huh. เอาว่ามันแบบมันยากจริง
1: ๆนะก
0: ็แล้วเขาเลี้ยง
1: ระดับ
0: เขาเลี้ยง
1: ระดับ
0: เราคิดดูวันที่พี่ชี้ไปเล่นเมื่อวันศุกร
1: ์
0: ที่แล้ว
1: อ
0: ีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนแข่งก็ ไม่ถึงสัปดาห์6วันก่อนเปิดฉากแอร์ควีนส์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้ามันจะยาวไปอีก
1: เออ
0: ฮะเออโอ้โหอย่าง
1: เมื่อกี้เราพูดไปว่าเงินรางวัลรวมนะครับคือ15ล้านฮะอันนี้เป็นเงินรางวัลสำหรับแชมป์อย่างเดียวก็รับไป 2.1 ล้านนะประมาณนี้นะครับก็สำหรับแฟนกอล์ฟก็ไปดูกันได้นะ
0: จ้ะ
1: นะครับก็คือตามที่บอกนะฮะ
0: ค่าเข้าชมฟรี
1: ฮะ
0: หมายความว่าขยับไปดูก็ไปดูได้เลย
1: ฮะโอเคงั้นประมาณนี้นะครับส่วนยิงวันนี้ก็ยิงมันก็มีอีกคนเนี่ยน้องเติ้ลนะ F2
0: ค่ะ
1: FF ฟอร์มูล่า2นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอดีแล้วก็อยากจะอวยพรอยู่เหมือนกันนะฮะก็ศึก FIA F2 ที่ Red Bull Ring นะฮะก็คว้าท็อป5นะครับศึกไอ้เนี่ยนะฮะการแข่งขันฟอร์มูล่า2ฟอร์มูล่า2นี่เป็นจุดสุดท้ายนะพวกฟอร์มูล่า1เขาจะมาช้อปปิ้งจากแถวๆนี้แหละนะครับถ้าดูว่าคนไหนมีแววดีก็นะถ้าได้ขึ้นเป็น F1 สมมตินะครับมันก็จะแบบว่าอเล็กซ์อัลบอนก็จะมีเพื่อนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ขึ้นมาเสร็จแล้วอเล็กซ์อัลบอนออกไปนะพี่อยู่นี่ได้เอามาแทนไม่ใช่นะครับแล้ว F1 ก็กำลังเรียกว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะฮะที่เพิ่งผ่านไปเอาล่ะนะเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันเรื่องกีฬาเรื่อยๆกับกีฬาพารวยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะฮะแล้วพรุ่งนี้เจอกันได้นะครับแต่พรุ่งนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
0: นั่นสิใครคะพรุ่งนี
1: ้พี่แชมป์กับไม่เป็นไรช่างมันนะ
0: พี่แชมป์กับใครนะ
1: แฟรี่โอเคนะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้
0: สวัสดีครับ
1: พ
0: ี่
1: ช
0: ี
1: ่กับผมขอเก่าว่าสวัสดี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
13: QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2026 21:30 น.โดยประมาณถึง23:00 น.พบกันเช่นเคยนะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์คนนี้จัดรายการคนเดียวนะครับวันนี้แตงหวานกับพี่โจ้ยหนีไปธุระนิดนึงนะโดยเฉพาะพี่โจ้ยวันนี้ภาคฟุตบอลโลกไม่บอกผมด้วยนะว่าพี่โจ้ยเนี่ยภาคคู่ไหนนะครับก็วันนี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะที่เป็นคืนของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เป็นฟุตบอลโลกผมใช้คำว่า Dream Match ได้ไหมเพราะว่าแมตช์คืนนี้นะเที่ยงคืนตรงนะหรือจริงๆต้องนับว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ0:00 น.แล้ว 0:00 น.เลยนะครับของวันที่30นะครับนะคู่อื่นเนี่ยผมไม่สนใจเลยผมว่าคนทั้งโลกและเอเชียตอนนี้จับตามองคู่นี้เป็นพิเศษก็คือญี่ปุ่นนะครับเจอกับบราซิลอารมณ์เหมือนครูเจอกับนักเรียนนะแล้วก็น่าจะเป็นบททดสอบสำคัญเพราะว่านี่เป็นเกมที่เรียกว่าชาวเอเชียแล้วก็คนทั่วโลกนะจับตามองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะเรียกว่าเป็นเกมที่พิสูจน์หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ที่รอคอยโดยที่ก่อนหน้านี้เมื่อ14ตุลาคมปีที่แล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้อุ่นเครื่องเฟรนลี่แมตช์ที่อายิโนโมโตสเตเดียมที่ญี่ปุ่นนะครับอุ่นเครื่องกับบราซิลเอาชนะไปได้3-2ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับในแมตช์อย่างเป็นทางการเพราะว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์นะครับที่ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะบราซิลไปได้แล้วก็บราซิลเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนแบบมนุษย์ต่างดาวอ่ะวันหนึ่งเราชนะระดับปรมาจารย์ได้อ่ะระดับเซนเซได้อ่ะนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เรียกว่าเป็นเกมที่เป็นทางการก็จริงแต่เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยกับเกมนี้นี่มันคือเกมใน World Cup 2026เป็นเกมในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็วันนี้ในการฟุตบอลมหาชนนะระหว่างเราจะรอดูญี่ปุ่นนะครับกับบราซิลนะครับเรามีเรื่องคุยนะครับอยู่ในซีรีส์โยโย่คลับนะครับเรียกว่าทีมที่ขึ้นลงเนี่ยนะครับเป็นอีก1ครั้งนะเป็น EP ที่7นะครับหลังจากที่เราคุยกันมาหลายทีมแล้ววันนี้เราก็ได้คุยกับน้องใหม่พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างฮัลซิตี้นี่สีเหลืองๆเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ดุเหมือนบราซิลนะแต่ผมว่าคาแรคเตอร์เนี่ยอาจจะดูเป็นญี่ปุ่นมากกว่านะครับนะครับแขกรับเชิญผมเข้ามาร่วมในรายการหรือยังเอ่ยสวัสดีครับคุณเพชรครับเปิดไมค์ได้เลยครับ
14: สวัสดีครับพี่ฮ่องเต้สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับโอ้โหนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับแอดมินนะครับของเพจ How City Thailand Fan Club นะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นน้องใหม่ได้มั้ย
14: จะว่าแบบนั้นก็
13: เป็นน้องใหม่ที่ขึ้นลงนะ
14: น้องใหม่หน้าเก่าขึ้นลงครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณเพชรครับวันนี้ผม
14: สวัสดีพี่น้องเต้แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมเพชรดันเต้เบวินครับ
13: จ
14: ะเรียกว่าเป็นคอมมูแล้วกันครับคอมมูนิตี้เฮาสตี้ไทยแลนด์แฟนคลับครับเพราะว่าตัวเพจเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น
13: หายใช่ไหมเพราะว่าผมก็ตั้งแต่ที่เราคุยกันผมก็พยายามหาอยู่เหมือนเพจหายไปเพจปลิวเป็นลงอะไรผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับ
14: ไม่ได้นะครับพี่เพราะว่าที่ผมลงโพสต์ไปล่าสุด เท่าที่ผมจำได้เป็นโพสต์ที่ประธานสโมสรแถลงเรื่องงบประมาณทำทีมปีนี้ฮะ
15: อ๋อโอเคอาจจะมีอะไรผิดพลาดบางอย่างนะหรืออาจจะถูกสแปมไหมอาจจะต้องแบบมีแฮกเกอร์นะครับถามนิดนึงครับในเพจ House City เนี่ยปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามประมาณเท่าไหร
14: ่จริงๆคนติดตามหลักประมาณหลักสิบได้ครับพี่หลักสิบ
15: หลักสิบแต่เหนียวแน่นนะ
14: ใช่ครับครั้งล่าสุดประมาณอาจจะ31 follower ครับ
15: ว้าวนะครับนี่ถือว่าเป็นขออนุญาตใช้คำนี้นะว่าถือว่าเป็นแฟนคลับฟุตบอลในกลุ่มโยโย่คลับเนี่ยที่น่าจะเล็กสุดแล้วตั้งแต่เราสัมภาษณ์มาแต่ว่าหัวใจเนี่ยใช่ได้แล้วสวมหัวใจสิงใช่ไหมสวมหัวใจเสือไม่ใช่สิงดิต้องเป็นเสือใช่ไหม
14: ครับผม
15: ครับผมก็วันนี้นะครับผมตั้งชื่อหัวข้อนะในการชวนคุยนะครับชื่อว่า เลือดน้ำตาและศรัทธาพญาเสือโคร่งโอ้โหแบบดุจริงเพราะว่าผมแอบศึกษานะครับก่อนที่จะเชิญคุณเพชรเนี่ยเข้ามาคุยเนี่ยนะครับพอสมควรว่าจริงๆแล้วมีความเจ็บช้ำเรียกว่าทีมนี่กลับมาอยู่พรีเมียร์ลีกวันนี้นี่เหมือนแบบผ่านทั้งความบอบช้ำนะกระอักเลือดทั้งน้ำตามานี่ก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็ครับเป็นคำถามยอดฮิตนะที่ผมต้องถามในเบรกแรกกับทุกทีมนะครับแฟนคลับทุกทีมที่เข้ามาคุยกันในซีรีส์โยโย่คลับเพราะว่าต้องบอกงี้ผมว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็คงมีคำถามแบบเดียวกับผมอะว่าเรามีทีมใหญ่ให้เชียร์ตั้งมากมายอะมีแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีอะไรนะนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ถือว่ากลับมาเป็นทีมใหญ่ของพวกนะแล้วก็มีแฟนบอลเยอะนะใช่ไหมครับหรือทีมในแบบลีกอื่นๆอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงอะไรบาเยิร์นมิวนิกดอร์ทมุนด์หรืออ่ะไม่ต้องอะไรนะทีมขนาดที่ดูเหมือนเล็กเนี่ยแต่ก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่เล็กนะอย่างที่กำลังจะมาเมืองไทยอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับก็เขาก็ไม่ค่อยโยโย่เท่าไหร่นะเขาก็ยืนหยัดนะอย่างล่าสุดก็เป็นแชมป์ยุโรปอย่างเงี้ยคือทีมที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นและแฟนคลับทั่วโลกเยอะแยะเต็มเปี่ยมไปด้วยซุปตาร์ซุปเปอร์สตาร์นักเตะชั้นนำที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจเนี่ยคุณเพชรไปหลงรักอะไรกับทีมที่ในเมืองไทยตอนนี้รวมคอมมูนิตี้ได้แค่หลักสิบคนครับ
14: ก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆครับพี่ของเตะคือผมมันต้องย้อนไปเกม FA ครับเกม FA ครับกับอาร์เซนอลครับ
15: ปี13 14ป่ะ
14: 2013ใช่ไหมประมาณ2013 2014ได้ประมาณครับ
15: ใช
14: ่ใช่คือวันนั้นผมไปดูบอลที่บ้านลุงฮะที่บ้านลุงเขยอยู่ที่ลำลูกกาแกเป็นแฟนอาร์เซนอลฮะแล้วคือทีเนี้ยผมก็นั่งดูไปแล้วก็เห็นอาร์เซนอลเจอกับเฮาซิตี้แล้วเห็นโลโก้มันเท่ดีฮะก็เลยเริ่มพยายามติดตามข้อมูลของเฮาซิตี้ฮะมาตั้งแต่วันนั้นนะฮะเป็นต้นมาเลยแล้วเผอิญเกมวันนั้นเฮาซิตี้กับผีเข้าเล่นดีเล่นดีแต่เผอิญรู้สึกไปพลาดในช่วงต่อเวลานะครับไปโดนลูก 3-2 ก็คือจบเลยใช่แล้ว
15: ที่งดงาม
14: ใช่ครับมันก็เกิดความประทับใจเล็กๆตรงนั้นนะฮะก็เลยตามมาเรื่อย
15: ๆ
14: แต่จริงๆที่ผมเข้ามาเชียร์ฟุตบอลจริงๆเนี่ยผมเริ่มมาจากฟุตบอลไทยลีกก่อนฮะทีแรกเลย
15: นั่นเหรอครับ
14: ใช่ครับ
15: ว้าวนิดๆน้อยคนมากนะที่ผมได้คุยกับแฟนบอลแบบลีกอังกฤษเนี่ยแล้วจะเริ่มจากเชียร์ไทยลีกเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ลีกอังกฤษก่อนจะเป็นลีกไหนก็แล้วแต่จะแชมเปี้ยนชิพจะแบบลีกวันหรือว่าจะพรีเมียร์ลีกก็แล้วแต่แล้วฟุตบอลไทยลีกตามมาทีหลังอันนี้แปลกอันนี้แปลกคุณเพชรเชียร์ทีมอะไรครับในไทยลีก
14: ถ้าก่อนหน้าเนี่ยครับผมเชียร์แอร์ฟอร์สยูไนเต็ดฮะ
15: อภัยยาหนึ่งทีมตำนานที่หายไปแล้วนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้หาย 100% นะเพราะว่าจริงๆถ้าไล่สิทธิ์ก็คืออุทัยนะครับ
14: ใช่อย่างเงี้ยไปอุทัยธานี FC
15: เนี่ยผมอยากไปเปลี่ยนเสื้ออุทัยมาใส่โชว์เลยเนี่ยจริงๆเนี่ยเสื้อ Air Force ด้วยนะครับแล้วไปฟังหน่อยก่อนจะเป็นเฮาตอน Air Force นี่เชียงในยุคไหนยังไงสมัยนั้นนักเตะใครบ้างยุคสันติภาพมั้ยมีใครบ้าง
14: น่าจะเริ่มจากยุคประมาณปี2013นี่แหละครับเริ่มเข้าวงการที่แรกวงการฟุตบอลที่แรกเลยก็คือ2013เลย
15: ครับ
14: เป็นปีรู้สึกตอนนั้นนักเกียงฮะนาราศักดิ์บุญเกียงกลุ่มทีมแล้วปีนั้นได้แชมป์ยามาฮ่าลีกวันด้วยใช่ครับ
15: ครับ
14: ผู้เล่นที่ผมจำได้เราๆเนี่ยน่าจะมีถ้าชุดปีนั้น2013นะฮะคูเซียวน่าจะเลี้ยง
15: ครับ
14: น่าจะประมาณนั้นนะแต่ว่าผมจะไปจำภาพผู้เล่นของปี2014ลงมาได้มากกว่าเพราะว่าปีขึ้นไทยลีกแล้วใช
15: ่ทีนั้นมีใครบ้างนะที่ถือว่าเป็นซุปตาร์ของทีม
14: 2014เหรอครับ
15: ครับ
14: 2014ผมว่าปังสุงวานพี่โอ๊ตณัฐพรผลิตนะแล้วก็
15: โอ๊ตลงไปเล่นครับ
14: ใช่ครับแล้วก
15: ็
14: สมวนก็น่าจะอยู่ปีนี้แล้ว
15: สมวนเล่นประตูใช่ปีนั้นสมวนไปเล่นแอร์ฟอร์สเล่นใช่ตอนขึ้นไทยลีกว้าวนี่แหละยิ่งน่าสนใจเลยว่าขนาดเชียร์ไทยลีกยังเชียร์ทีมใช้ก็ทีมเล็กก็ได้นะเพราะว่าแอร์ฟอร์สนี่แฟนบอลหลายคนที่เชียร์มาตั้งแต่ยุคฐานอากาศเนี่ยก็ไม่ได้ตามมานะ
14: ใช่ครับพี่
15: ใช่ก็ถือว่าเป็นทีมเล็กพอสมควรแล้วพอย้ายทีมไปได้ตามไปไหมครับ
14: ผมตามไปปีหนึ่งครับปี2021ตาม
15: เป็นประตูเป็นพิสารออกไม้แก้วปะ
14: ใช่ครับพี่เอน่าจะมาตอนเลขสอง
15: เลขสองใช
14: ่ที่เป็นโลโก้รูปพระชนกจักรีฮะ
15: ครับครับปีแรกๆเลยแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนยุบไปเปลี่ยนชื่อเลยได้ 100%
14: ก็เป็นกลุ่มทุนอุทัยเข้าไปทำแบบ 100% ในตอนนั้นเพราะว่าช่วงปี2020ยังเป็นคุณพิรพลนุชนาธฮะทำทีมอยู่ครึ่งๆกับทางอุทัยใช่
15: เรากลับมาเรื่อง How City กันดีกว่า
14: ได้เลยครับ
15: ปีแรกๆนะครับติดตามขนาดไหนติดตามแบบมันถามอย่างนี้สิเพราะว่าถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้หาดูง่ายๆอ่ะไอ้แต่ปีนั้นเดี๋ยวนะอยู่พรีเมียร์ลีกไหมปี13-14
14: 2013ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่นะครับพี
15: ่ครับตกชั้นไปปีไหนนะผมจำไม่ได
14: ้ผมจำผมก็ช่วงทามมิ่งตอนนั้นผมก็ลืม
15: ปีไม่ค่อยเป๊ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือเป็นหนึ่งทีมที่ไม่อยู่ในกระแสอ่ะเราติดตามยังไงอ่ะครับจะติดตามข่าวสารยังไงอ่ะน่าสนใจตรงเนี้ย
14: ดูตามเมื่อก่อนก็ Facebook อะฮะพี่ Facebook เป็นหลักเลย Facebook
15: อ๋อเป็นปีที่3ปีที่4ของ Facebook ในเมืองไทยที่กำลังนิยมนะครับ
14: ใช่แล้วก็ทำพวกเพจทีมบอลทางอังกฤษอะไรเขาก็เริ่มบูมเข้ามาทำนะ Facebook ก็ดูเอาจากตรงนั้นอย่างเดียวแล้วก็ตามเพจข่าวกีฬาอะไรเงี้ยตามจะเรียกเพจก็ไม่ได้ตามเว็บข่าวกีฬาดีกว่าใช่มันก็พอมีให้อ่านบ้างฮะแต่พอมาสักยุคช่วงกลับมาพรีเมียร์ลีกน่าจะปี2017นั่นแหละฮะตอนนั้นแหละก็เลยติดตามได้แบบคล่องเลยใช่ครับ
15: ครับมีเรื่องราวประทับใจอะไรในช่วงปีแรกๆที่เราติดตามทีมอย่าง Hull City บ้าง
14: ถ้าเอาจริงๆความประทับใจหลักๆเลยฮะก็คือตัวโค้ชตัวผู้เล่นฮะอย่างสตีฟบูธเนี่ยฮะสตีฟบูธอาเบลเฮนันเดสดาวิดเมเยอร์หรือว่าเลียมโรซิเนียก็เป็นอีกคนหนึ่งฮะที่ผมประทับใจนะ
15: ครับเอางี้ดีกว่าตอนโทษนะตอนนั้นนั่นอยู่แบบยังเรียนมัธยมไหมหรือเรียนมหาลัยหรือว่าม
14: ัธยมมัธยมเลยครับ
15: จริงอ่ะบรรยากาศฟุตบอลมัธยมมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะเขาเรียกการบรับกันตอนเช้าฟุตบอลจบใช่ไหมเช้าเจอกันต้องบรับกันอ่ะผมถามจริงเลยไปโรงเรียนเนี่ยจะไปบัฟกับใครเขาครับ
14: ลำบาก
15: ม
14: ี
15: ไหม
14: พี
15: ่มีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยฉันฮาวซิตี้ไหมประกาศเลยฉันฮาวเว้ยฉันไทเกอร์เว้ยอะไรอย่างเงี้ย
14: ต อนนั้นเพื่อนไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็พูดส่วนตัวถ้าตอนช่วงมัธยมผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบนิดนึง
15: เรียกว่าเราติดตามแล้วก็เชียร์ในส่วนตัวของเราออกแนวอินโทรเวิร์ตนิดๆนะ
14: ใช่ครับพี่
15: มีไหมมีเพื่อนที่โรงเรียนเชียร์ด้วยกันไหมหรือว่าแบบเฮ้ยมึงสนใจเฮาเหรออะไรเงี้ยคุณสนใจเฮาเหรอ
14: มีแต่คนถามบ้างครับส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องฮะแต่ว่าในที่โรงเรียนไม่มีเลยครับส่วนใหญ่เขาก็ไปทางพวกแมนยูลิเวอร์พูลหลักๆครับประมาณนี
15: ้ไม่เราไม่มีบ้างครับแบบแอบเทใจไปแมนยูอะไรเงี้ยไปลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยมีไหมมีแอบดูทีมอื่นกันบ้างไหม
14: มันฮะยังไงนะครับพี
15: ่มีแอบดูกันบ้างไหมมีดูทีมอื่นบ้างไหมอารมณ์แบบมันเป็นบิ๊กแมตช์อะบางทีมันเป็นบิ๊กแมตช์ของคู่ใหญ่เขาเตะกันนะคนอื่นเขาดูเฮ้ยไปแจมดูด้วยแล้วแบบมีอินบ้างไหมกับทีมใหญ่ทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ย
14: ดูเอาเป็นความบันเทิงมากกว่าครับไม่ได้แบบไม่ได้โอ้เชียร์อะไรขนาดนั้น
15: น่าสนใจนะความรู้สึกของคนที่เชียร์ทีมเล็กทีมที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในความสนใจอ่ะแต่ไปนั่งดูฟุตบอลกับคนที่เขาเชียร์ทีมใหญ่อยู่เนี่ยมันความรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะ
14: ถ้าเอาความรู้สึกมันก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งทีมเราก็อาจจะได้เป็นทีมที่ป๊อปปูล่าแบบนี้บ้างฮะเนี่ยเป็นความรู้สึกลึกๆของผมนะ
15: อือฮ
14: ึใช่ฮะ
15: อ
14: ือฮึก็รู้สึกแค่ว่าอยากเห็นทีมมีวันนั้นนะฮะที่จะเป็นแบบป๊อปปูล่าแล้วก็มีแฟนคลับมากขึ้นในทุกปีไงฮะ
15: โอ้โหแต่พอย้อนกลับมาดูทีมเรานี่มันมีสิทธิ์แนวโน้มอะไรเป็นอย่างนั้นเหรอฮะ
14: แต่สารภาพตามตรงก็ยากครับพี่จากการที่ผมทำเพจมาก่อนหน้านี
15: ้ครับ
14: ค่อนข้างยากก็มันไม่เชิงว่าแต่มันก็มีคนสนใจบ้างอะฮะแต่ก็ผิวเผินด้วยอาจจะเป็นความที่เฮาเงียบๆหายจากแสงด้านบนไปนานมากๆเหมือนกันแล้วมีช่วงทามิ่งหนึ่งตกชั้นไปถึงลีกวันด้วยใช่ฮะ
15: ใช่ใช่ลงไปไกลเลย
14: ไปโควิดฮะตอนนั้นประธานสโมสรตระกูลอาเลมขายทีมให้เจ้าของคนใหม่พอดีที่ตกชั้น
15: ใช่ไหมใช่ที่กลุ่มตุรกีไหม
14: ถ้าเป็นเจ้าของใหม่เป็นกลุ่มตุรกีครับคุณนิลิคารีครับคือ
15: ปัจจุบันใช่ไหมแต่ตอนที่ขายทีมตอนตกชั้นนั่นขายให้ใครนะครับ
14: ขายให้คุณนิลิคารีเนี่ยแหละ
15: อ๋อคนนี้ใช่ไหม
14: เจ้าของทีมคนก่อนหน้าคุณคืออาเลมครับเป็นกลุ่มทุนอินเดียครับอินเดีย
15: น่าสนใจนะครับเป็นเรียกอะไรนะเป็นแฟนบอลอินโทรเวิร์ตคนหนึ่งนะที่เชียร์ทีมที่ตอนนี้ทีมก็ดูอินโทรเวิร์ตเหมือนกันนะ
14: เงียบเลยครับ
15: ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับ
14: ใช่ช่วงผมเตรียมทำข้อมูลมาคุยวันเนี้ยฮะผมพยายามนั่งหาข่าวการซื้อขายโอ้โหเงียบกิ๊บเลยครับ
15: ใช่ถือว่าเป็นทีมอินโทรเวิร์ตเลยนะ
14: ใช่ครับผมมองว่าอาจจะด้วยแบบมันยังอยู่ในช่วง FIFA World Cup ด้วยไหมมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ขยับอะไรกันมาก
15: ก็ไม่นะผมติดตามทีมอื่นอยู่นี่อย่างที่โยโย่ขับมา6 4อะไร6 EP เนี่ยทุกทีมเขามีข่าวคือโคงทุกวันนะครับ
14: ของผมคือเงียบเลยครับ
15: จริง
14: ๆได้ข่าวล่าสุดที่เป็นแบบนิวจริงก็คือเหมือนจะถูกตัดแต้ม6แต้มฮะแค่นั้นนะที่เป็นข่าวที่จะเกิดที่เกิดขึ้นมาในรอบๆเดือนเนี้ย
15: ยังไงนะยังไงนะอ่ะ3นาทีสุดท้ายของเบรกแรกอธิบายหน่อยเรื่อง6แต้มยังไงนะฮะ
14: คือนี่เหมือนมีเพจน่าจะไฮไลท์อ่ะฮะตีข่าวว่าประมาณว่าเฮาซิตี้อ่ะจะถูกตัดแต้ม6แต้มจากเรื่องบัญชีการเงินของสโมสรนะฮะมันติดลบอยู่ประมาณ6ล้านบาทยูโรใช่ใช
15: ่มันยูโรอะฮะ
14: มันก็เลยอาจจะทำให้
15: ใช้งบการเงินเกินใช่ไหมกฎ financial fair play
14: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
15: อ๋อโอ้โหขึ้นมานี่6แต้มนี่
14: หลักหนักครับ
15: แค่6แต้มนี่หืดหืดเลยนะ
14: 3เกมมากมากครับแค่3เกมแรก
15: uh-huh.
14: ผมก็คิดว่าผมคิดว่าน่าจะได้สักแต้มนึงจากโคเวนทรีฮะน่าจะโอเคละ
15: อืมอืมเดี๋ยวนะเราหวังน้อยไปป่ะฮะคือเอาจากทีมที่ขึ้นมาด้วยกันเนี่ยใช่ไหม
14: ใช่ฮะเอาจากตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมดูโปรแกรม5นัดแรก5นัดแรกแล้วก็มีแต่โอเคทั้งนั้นอย่างแมนยูของคาริกนี่ช่วงหลังรู้สึกว่าดูดีขึ้นเยอะฮะก็เลยพูดตรงๆด้วยความเป็นเราทีมเล็กแล้วก
15: ็ยากใช่ไหมเอางี้
14: ใช่ครับมัน
15: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้ฟังไทม์ไลน์นะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮัลซิตี้ตั้งแต่ช่วงที่คุณเพชรเชียร์มาหน่อยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังกันหน่อยให้แบบแฟนรายการนะครับติดตามกันหน่อยว่าฮัลซิตี้น่าติดตามยังไงนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ครับ
16: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
18: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น. ถึง 20:30 น. ทางคลื่น FM 97

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทางนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญ ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับแล้วผมยังอยู่กับแฟนฮาวซิตี้ทีมฟุตบอลอินโทรเวิร์ตนะครับอยู่กับคุณเพชรนะจากฮาวซิตี้ไทยแลนด์แฟนคลับนะครับในซีรีส์โยโย่คลับนะครับก็ทีมเรียกว่าอะไรนะกลุ่มทีมรถไฟเหาะทั้งหลายนะขึ้นให้สุดลงให้มิดนะหลายๆทีมนี่ก็คล้ายๆกับเฮานะครับอย่างตอนนี้ล่าสุดนี่ก็ทีมที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะไม่ลงไปอยู่กับโยโย่คลับแล้วเนี่ยอย่างอะไรนะอย่างเลสเตอร์สุดท้ายตอนนี้ลงไปลีกวันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูท่าทางจะมีปัญหาการเงินด้วยนะครับหรือว่าโอ้อีกหลายๆทีมเลยนะแต่บางทีมก็เรียกว่าเขาพยายามดิ้นรนออกจากความเป็นโยโย่คลับนะนะอย่างเมื่อท้ายๆฤดูกาลนะก็มีแซวกันไปว่าจะชวนท็อตแนมฮอสเปอร์บอกว่าจะลงไปอยู่ยูโย่ขับด้วยกันไหมแฟนสเปอร์นี่เขายี้เลยนะบอกว่าไม่เอาเอาจริงเรื่องยูโย่ขับเนี่ยนะผมได้คุยกับคุณเปานะแอดมินแล้วผู้ก่อตั้งเพจยูโย่ขับนะเขาก็รวบรวมคอมมูนิตี้นะครับของเรียกว่าทีมที่ขึ้นลงในพรีเมียร์ลีกนะคือยูโย่ขับเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเลยนะครับของกลุ่มทีมที่แบบขึ้นลงขึ้นชั้นตกชั้นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆซึ่งที่อังกฤษเนี่ยผมทราบมาว่าคอมมูนิตี้ใหญ่มากแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับแฟนบอลหลายทีมก่อนหน้านี้นะครับก่อนคุณเพชรเนี่ยเขาบอกว่าโอ้อย่างสัปดาห์ไหนซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยอย่างสัปดาห์ซาวด์แฮมป์ตัน2สัปดาห์ก่อนนะครับซาวด์แฮมป์ตันนี่แฟนบอลเนี่ยเขามีแบบเหมือนต้อนรับต่างชาติด้วยนะอันนี้คุณเพชรยังอาจไม่แน่ใจว่าเคยได้ฟังฟุตบอลมหาชนที่เราคุยกันในซีรีส์โยโย่คลับหรือเปล่านะอย่างซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคอมมูนิตี้ถึงที่อังกฤษเขาจับมือกับแฟนซาวด์แฮมป์ตันที่อังกฤษเลยก็คือว่าถ้ามีคนอังกฤษเนี่ยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยมาทำงานเมืองไทยเนี่ยแล้วอยากดูบอลกับแฟนซาวด์แฮมป์ตันด้วยกันเขานัดเจอเลยเขาจัดปาร์ตี้ให้เลยสมมุติเจอในกรุงเทพสักที่หนึ่งแบบวันนี้มีเกมสำคัญมีอะไรอย่างเงี้ยเขานัดดูบอลกันเลยแบบพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าหัวใจเดียวกันง่ายๆนะครับซึ่งผมก็
6: เซนเหมือนกัน
5: ว่าอยากจะขออนุญาตอวยพรนะให้แบบสักวันฮาวซิตี้เป็นแบบทรงนั้นนะแบบว่าโอ้โหดูบอลกันที30 40คนอะไรอย่างเงี้ยแบบปิดร้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางโยโย่คลับเขาก็มี
6: คาดหวังไว้แบบนั้นเหมือนกันครับคาดหวังไว้แบบนั้นเหมือนกันในอนาคต
5: ครับเขาก็มีจัดมีตติ้งนะเห็นว่าเขาจัดมีตติ้งอยู่2ครั้งนะมั้ง2หรือ3ครั้งเนี่ยผมจำไม่ได้ก็บอกว่าก็คนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทีมหลายทีมที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่ามีคอมมูนิตี้โยโย่คลับนะก็เพิ่งรู้จากการโปรโมทจากหลายช่องทางนะรวมถึงการโปรโมทจากฟุตบอลมหาชนอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบไปจับรวมกลุ่มกันเดี๋ยวผมมีหลังไมค์แนะนำคุณเพชรนะให้รู้จักกับคอมมูนิตี้นี้ซึ่งผมว่าบางทีรวมกันเราอยู่ อะไรใช่ไหมแยกอยู่เราอินโทรเวิร์ตนะเราอ้างว้างนะนะครับโอเคครับก็
6: รวมกัน
5: เข้ามาสู่
6: รวมกันมันอาจจะอบอุ่นกว่าครับใช่
5: ใช่ใช่บางทีอ่ะเขามีอย่างนี้นะเขามีรวมเชียร์แบบเหมือนรวมกองแช่งอ่ะคือสมมุติว่าลุ้นไม่ให้ทีม
6: อ๋อ
5: ที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยทีมเนี้ยขึ้นใช่ไหมแล้วมีสักสามทีมอย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มลุ้นเหมือนกันแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบขึ้นเปิดพื้นที่ให้ทีมเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขารวมแช่งกันก็มีนะ
6: โอ้ผมว่า
5: หรืออ
6: ิ
5: ย่
6: ม
5: าง
6: เม
5: พรี
6: จ
5: เมียร์
6: อิ
5: ลี
6: มเ
5: ก
6: มจน่าจะคล้ายๆกับกลุ่มเดิมที่ผมเคยอยู่เมื่อสัก
5: กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไร
6: ครับพี่
5: ชื่อกลุ่มอะไรนะครับ
6: กลุ่มรวมพลคนหลีกรองมั้งครับเป็นกลุ่มใน Facebook นะฮะ
5: อ๋อมีรวมพลคนหลีกรอง
6: ใช่
5: ครับเห็นนะแป๊บหนึ่ง
6: ใช่ครับผมเห็นถ้าผมรู้จักนะมีพี่เอกฟอเรสฮะแฟนบอลนอตติงแฮมฟอเรสพี่
5: น
6: ต
5: ั่
6: ี
5: น
6: อุด
5: ใช่
6: มศ
5: พี
6: ั
5: ่
6: กด
5: เ
6: ิ
5: อ
6: ์
5: ก
6: เป
5: พี
6: ็
5: ่เ
6: น
5: อก
6: แฟนดับบี้คอตตี้ฮะใช่
5: ใช่ใช่โอ้ดับ
6: คร
5: บ
6: ับ
5: ี้
6: แล
5: น
6: ้
5: ี่
6: วก็
5: เคยสัมภาษณ์พี่เอ
6: พ
5: ก
6: ี่
5: นี่
6: ธ
5: เคย
6: นา
5: สัม
6: ฮ
5: ภ
6: ะ
5: าษณ
6: แ
5: ์
6: ฟนนอริทที่ผมรู้จักมานี่
5: ครับโอ้แต่พี่เอกอย่าไปคุยแกเยอะพี่เอกเจ้าชู้เออผมบอกให้ดูอย่างผู้ดำเนินรายการฟุตบอลมหาชนแก
6: พอดี
5: ไม่
6: ผ
5: ด
6: ม
5: ูอ่ะ
6: เปลี่ยนเฟซใหม่ครับก็เลย
5: คอมมูนิตี้
6: ไม
5: ห
6: ่ได
5: า
6: ้
5: ย
6: ติดต่อใครเลยตอนนี้
5: เอาเหรอครับโอเคเดี๋ยวผม
6: ใช่
5: ส่งหลังไมค์ให้แบบมีลิงก์คอนแทค
6: ได
5: กั
6: ้
5: น
6: เล
5: น
6: ย
5: ะครั
6: ค
5: บ
6: รับ
5: ก็
6: น
5: ว
6: ี
5: ั
6: ่
5: น
6: แ
5: น
6: ห
5: ี
6: ล
5: ้
6: ะ
5: เราเข้ามาคุยกันเรื่องของเดอะไทเกอร์นะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนอะไรนะมีนโยบายใช่ไหมโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าปีไหนอะที่อัสลัมเนี่ยนะพวกพี่น้องอะไรอัลลัมหรืออัสลัมใช่ไหมเขาพยายา
6: อ
5: ม
6: ันล
5: จะ
6: ่ำ
5: เป
6: ค
5: ล
6: ร
5: ี
6: ั
5: ่
6: บ
5: ยนชื่ออ
6: ีพาร์ตกับแอสแซมครับ
5: เป็นฮาวไทเกอร์
6: ใช่
5: นี
6: ค
5: ้
6: รับมีปีหนึ่งแล้วก็โดนกระแสต่อต้านทัวร์ลงหนักมาก
5: คิดเห็นยังไงคิดเห็นยังไงคือทำไมเขาต้องเปลี่ยนนะแล้วยังไงฮาวซิตี้เดิมไม่ดีตรงไหนยังไง
6: ถ้าให้มองในมุมธุรกิจผมว่าด้วยโลโก้มันเป็นไงฮะมันเป็นเสือในการเพิ่มคำว่าเดอะไทเกอร์เผื่อน่าจะปีนี้ด้วยมั้งครับเนี่ยผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าโลโก้ไอ้เดอะไทเกอร์ปีเนี้ยใช่ด้วยอิมเมจภาพมันน่าจะแบบตอบโจทย์ธุรกิจมากกว่าฮะแบบเฮาสตี้แล้วก็มีเดอะไทเกอร์ตามหลังมาก็คือรู้เลยว่าเนี่ยเฮาสตี้น่าจะประมาณนั้นนะ
5: อืมนี่เขาเป็นอินเดียนใช่ไหมตระกูลอินเดียนเจ้าของเก่า
6: ใช่ครับอินเดียนครับอินเดียนครับพี่
5: เป็นอินเดียนะฮะก็มุมมองยังไงเอางี้ดีกว่ามุมมองของเพชรกับผู้บริหารชุดเก่าก
6: ับยุคของอาแลมใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับอัลลัมนะครับ
6: คือหลายๆเรื่องก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องขอบคุณเขาครับถ้าเขาไม่เข้ามาทำอ่ะผมก็คิดว่าทีมก็คงไม่ได้ขึ้นชั้นมาถึง2 รอบในมือของบ้านเขาแต่ก็เขาก็เป็นคนทำให้ทีมตกชั้นไปลีกวันเหมือนกัน
5: เหมือนกันนะ
6: มันก็เลย
5: เดี๋ยวนะไอการขึ้นได้2 รอบแสดงว่าเขาต้องพาตก2 รอบเหมือนกันนะ
6: ใช่ครับถูกเลยแต่ก็ต้องขอบคุณเขาฮะแล้ว
5: พูดง่ายดีจัง
6: ไม่ผมพูดยังไงดี
5: ไม่มีมุมที่ไล่ตระกูลเขาเหมือนอย่างแฟนบอลเฮาที่อังกฤษหรอแบบไม่รู้สึกว่าโอ้เก็ตเอาอะไรอย่างเงี้ย
6: โอ้ช่วง2 ปีสุดท้ายก่อนเขาขายทีมฮะนั่นผมไล่ทุกวันเลย
5: อ้าวเหร
6: เ
5: อ
6: พราะว่าการบริหารนี่คือแบบโอ้ช่วง2 ปีสุดท้ายนี่มันธาตุไฟแตกห่วยมากห่วย
5: อ่
6: จ
5: าน ฮ
6: ถึ
5: ะ
6: งขั้นแบบทีมอันนี้พูดได้ครับเนี่ย
5: พูดได้ครับพูดได้แค่เลี่ยงอย่าให้หยาบมาก
6: ห่
5: เด
6: ว
5: ี
6: ย
5: ๋ยวกสทชเล่นเล่นผมว่า
6: ได้ครับมันแบบห่วยจนถึงขั้นทีมผมจําได้เลยมันมีไอ้ปีช่วงปีตกชั้นนะครับมันมีนัดหนึ่งไปแพ้ผมไม่แน่ใจว่าแบ็กเบิร์นหรือว่าทีมไหนประมาณ6-7 ลูกได้ฮะวันหลังวันนั้นรู้สึกเหมือนแฟนบอลสลิงแตกทัวร์ไปลงหน้าสนามกันจนกัปตันทีมยุคนั้นนะฮะต้องออกมาแบบให้ใจเย็นเลย ช่ฮะมันรุนแรงขนาดนั้นเลย
5: มันแล้วช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
6: ก็ด้วยสภาพมันเป็นช่วงโควิดด้วยครับที่ผมคิดว่
5: า
6: ก็ประสบปัญหาทั้งโลกมันก็เลยอาจจะแบบติดขัดด้านปัญหาการลงทุนอาจจะ
5: ก็ต้องไปอุดธุรกิจหลักของเขาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: ผมวิเคราะห์ดูช่วงเพราะว่าหลังจากเขาขายทีมไปได้สักพักใหญ่ๆฮะน่าจะปีนึงมั้ง
5: ครับ
6: อาแซมก็เสียฮะน่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่แน่ใจ
5: อือ
6: ก็เสียเลยอาจจะด้วยใช่
5: เครียดป่ะนะโอเค
6: ผมพูดถึงก็แต่มันก็มีทั้งมุมที่ดีและมุมที่แย่ครับก็เหมือนหลายๆสโมสรทั่วโลก
5: จริงๆ
6: ผมมานั่งคิดดู
5: ครับ
6: ครับผมมานั่งคิดดูผมยังคิดว่าอาร์เซนอลก็ยังดีกว่าหลายๆประธานสโมสรหลายๆคนนะ
5: หลายๆทีมในอังกฤษ
6: เพราะว่าใช่ครับ
5: ก็
6: เขาก็ยังคงเสน่ห์ความเป็นซิตี้ไป
5: ก็ครับจริงๆแล้วในโลกของฟุตบอลนะเราโดยเฉพาะฟุตบอลอังกฤษนะฟุตบอลที่มีเม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนแล้วก็มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นเราใช้คำว่าเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้นะเพราะว่าถ้าค่าเฉลี่ยการชมฟุตบอลเนี่ยมันแบบขนาดทีมท้องถิ่นแบบทีมเล็กๆขนาดไหนเนี่ยก็มีแฟนบอลเหนียวแน่นนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมเกมฟุตบอลเนี่ยเหนียวแน่นนะเราจะเจออยู่อย่างนึงนะครับนี่จากท่านผู้ฟังครับจากการสัมภาษณ์หลายทีมนะตั้งแต่ก่อนซีรีส์โยโย่คลับแล้วเราได้สัมภาษณ์ทีมเล็กๆหลายทีมไม่ต้องทีมเล็กนะทีมใหญ่ก็เป็นมันคือภาพของการที่มีแฟนฟุตบอลเนี่ยไม่พอใจในตัวของประธานสโมสรใช่แต่ว่าเรียกว่าจะถึงจุดที่แตกหักกันจนถึงขั้นมีชูป้ายประท้วงเดินประท้วงเนี่ยนะมันอาจจะไม่ทุกทีมแต่ทีมเล็กเนี่ยผมว่า 90% เลยนะมันจะต้องผ่านเหตุการณ์นั้นนะเพราะผมว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลอ่ะมันเรียกว่าจิตวิญญาณก็ได้เนาะมันเรียกว่าโซมันเรียกว่าจิตวิญญาณก็ได้นะใช่ไหมคุณเพชรเห็นด้วยไหม
6: อยู่ในสายเลือดของคนที่นั่นเลยฮะ
5: ครับ
6: เหมือนถ้าแบบฟีลแบบเข้ามาแค่กอบโกยอย่างเดียวเขาก็ไม่เอาแล้วฮะ
5: คือถ้าเกิดเรามองกลับมานะอย่างฟุตบอลในไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ใช่ทีมฟุตบอลที่ไม่ใช่ลีกที่จะมีมูลค่าแต
6: ่
5: อาจจะได้ผลประโยชน์ทางอ้อมแต่ว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยจะยอมรับได้นะกับการที่เขาจะหาผลประโยชน์ทางอ้อมทางไหนก็แล้วแต่ในลีกอังกฤษเนี่ยไม่ได้นะอังกฤษเนี่ยพอเริ่มมีใครที่เข้ามาต่อให้เขาขนเม็ดเงินมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าจะเอาแต่ผลประโยชน์เนี่ยหรือว่าไม่ได้สนใจจิตวิญญาณของทีมเนี่ยไปต้องมีขับไล่อ่ะ
6: ใช่
5: ฮะ
6: ใช
5: ่ครับก็นี่เป็นหนึ่งบทเรียนนะของ
6: ครั้งมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะคนที่แบบจะเข้ามาทำธุรกิจที่ฟุตบอลในอังกฤษนะใช่ไหมผมคิดว่าประมาณนั้น
5: นี่ไม่แน่ใจว่าเพชร

0: เมนต์ใช่ไหมเป็นหนึ่งในช็อตโมเมนต์ของ Hull City ในการที่
1: ที่ใช่ครับที่
0: อ่าฮะ
1: ท
0: อ
1: ี
0: ะ
1: ่
0: ไรนะ
1: ทีมน่าจะได้
0: พัก
1: ได้น่าจะเลื่อนชั้นไหมเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ได้ครับพี่
0: โอเคขออภัยด้วยครับท่านผู้ฟังไปคุณเพชรด้วยครับ
1: ครับพี่
0: โอเคเหมือนขัดข้องเทคนิคนิดหน่อยมีเสียงเหมือนลำโพงฟัดขึ้นมาโอเคครับ
1: แต่ถ้าผม
0: ถ้าเท
1: ผ
0: ี
1: ม
0: ย
1: จ
0: บกันเมื่อกี้เราย้อนกลับไปเรื่องของปี2008ของดีนวินดัสเนาะถ้
1: ำ
0: า
1: ได้
0: เที
1: คร
0: ย
1: ับ
0: บ
1: พี
0: ก
1: ่
0: ันเนี่ยระหว่างช็อตแบบถ้าเราย้อนกลับไปแบบพวกลูกยิงที่แบบเป็นเขาเรียกเป็นโมเมนต์ของทีมขนาดนั้นนะกับปีที่เราได้ดูในการที่ได้เข้าชิง FA Cup เนี่ยคิดว่าภาพแบบที่เป็นโมเมนต์ความทรงเรียกว่าเป็นโมเมนต์ของทีมขนาดนั้นนะกับการที่ได้เข้าชิง FA Cup เนี่ยอันไหนตื่นเต้นหรือว่าเป็นแบบเป็นความทรงจำของเรามากกว่า
1: ผมคิดว่า FA ครับอะฮะน่าจะเป็นความทรงจำกับผมมากกว่าเพราะว่าคือผมก็ดูด้วยตาสดๆเลยอะเต็ม
0: หน
1: ๆ
0: ึ
1: อ
0: ่ง
1: ะ
0: รุ่นตรงรุ่นใช่ไหมมันมีอย่
1: ใช
0: างน
1: ่
0: ี้
1: ค
0: น
1: รั
0: ะ
1: บมันตรงกับประสบการณ์ของตัว
0: ใช่มันมีอย่างนี้นะมันมีคนที่ดูฟุตบอลหลายๆคนนะที่แบบอาจจะย้อนกลับไปดูเทปเก่าๆอ่ะแล้วแบบกลายเป็นโอ้โหแบบเนี่ยคือความคลาสสิกของชีวิตเลยอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับร่วมเดินรายการร่วมนะอย่างคุณแตงหวานไปนะว่าบางทีเนี่ยโมเมนต์ฟุตบอลเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นโมเมนต์ที่เราทันเสมอไปอ่ะเหมือนหลายๆคนก็เข้ามาเชียร์ฟุตบอลเพราะว่าไปชื่นชอบในตำนานของทีมประวัติศาสตร์ของทีมใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยเอริกคันโตน่ามาเนี่ยผมก็เห็นแฟนบอลหลายคนที่ก็ไม่ทันนะเอาจริงๆไม่ทันในช็อตนั้นอ้าวอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ทันช็อตที่คันโตน่ากระโดดถีบแฟนบอลคริสตัลพาเลซนึกออกไหมแต่ว่าเรามาดูข่าว
1: ช
0: ต
1: ็
0: ออ
1: ต
0: น
1: ต
0: เ
1: ั
0: ช
1: น
0: ้าเนี่ยแล้วเราแบบว่าอ๋อเห็นภาพแล้วตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามันฟุตบอลมันโหดร้ายจังแต่พอเราศึกษาฟุตบอลไปหรือดูฟุตบอลไปนานขึ้นเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่เจ๋งจังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าฮะ
1: ใช่ครับมันก็เหมือนมันอยู่ในใจเรานะเนาะใช่ไหมครับพี่ประมาณนั้นไหม
0: ครับครับครับใช่ใช่บางทีการดูฟุตบอลในปัจจุบันอาจจะไม่คำตอบเสมอไปบางคนเชียร์ในปัจจุบันแต่ว่าย้อนกลับไปดูในอดีตแล้วเพชรมีเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ไหนไหมที่แบบพอเราเป็นแฟนของเฮาแล้วแล้วเรากลับไปย้อนดูนะเรารู้สึกว่าโหเนี่ยมันคูลยังไงเท่ยังไงเฮามันเจ๋งยังอะในแบบที่เราไม่ใช่ยุคที่เราทันอะหรือมีเรื่องไหนไหม
1: เรื่องต้องท่าดีใจเลยฮะท่าดีใจของผู้เล่นคนหนึ่งเลยไอ้ที่เขานั่งล้อมวงกันนะฮะล้อมวงกันแล้วก็แกชื่อยาวๆหน่อยผมก็จำชื่อแกไม่ได้ละเพราะยาวจริงนั่นแล้วผมประทับใจช็อตนั้นเลยอีกหนึ่งช็อตเลยในใจผมเลย
0: แล้วเป็นท่าดีใจใช่ไหมพอยิงเข้าแล้วนั่งล้อมวง
1: ใช่ครับใช่ครับน่
0: อ
1: า
0: ่า
1: จะเกมในพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะยุคช่วงประมาณ2008 2009ประมาณนี้ไหมฮะ
0: อ่าครับครับอืมถามผมก็ตอบ
1: ม
0: ย
1: ัน
0: าก
1: จะ
0: น
1: ม
0: ะ
1: ี
0: เพราะ
1: ผ
0: ว
1: ู้
0: ่า
1: เล่นคนหนึ่งชื่อยาว
0: ผมไม่ได้ติดตามเฮาโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องล้อมว
1: เข
0: ง
1: า
0: เนี่ย
1: บาง
0: ผ
1: ท
0: ม
1: ี
0: นึก
1: ผ
0: ถ
1: ม
0: ึงครับครับเชิญคุณเพชรก่อน
1: บางทีผมแบบไม่ได้สัมภาษณ์สดอย่างเงี้ยครับนานแล้วผมก็บางทีมันมีลืมตื่นเต้นไปบ้าง
0: ไม่เป็นไร
1: ต้อ
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: ข
0: เป็น
1: อ
0: ไร
1: อภัย
0: เร
1: ด
0: า
1: ้วย
0: เราเหมือนแบบนั่งนั่งนั่งดื่มกันอะแล้วก็คุยเรื่องฟุตบอลไปอย่าไปซีเรียสฮะแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านก็อารมณ์แบบผมว่าเนี่ยที่กำลังขับรถอยู่หมุนหน้าปัดวิทยุมาที่97 เมกะเฮิรตซ์นะผมว่าก็ฟิลแบบฟังเพลินๆอะอย่าไปคิดว่าฟุตบอลมหาชนคือรายการแบบด็อกคูเมนทารี่เราเป็นเหมือนแลกเปลี่ยนเล่าให้ฟังกันเหมือนแบบจะเรียกว่าเอามาขี้โม้ใส่กันก็ได้ นะเพราะบางตอนของรายการนะบางสัปดาห์ก็เหมือนมานั่งโม้ใส่กันนะมานั่งขิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ

0: พูดถึงเรื่องฟุตบอลที่มีการนั่งล้อมวงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมหาข้อมูลมานะว่ามีฟิลบราวน์ใช่ไหมให้นักเตะนั่งล้อมวงโค้ชคนหนึ่งผู้จัดการทีมคนหนึ่งของเฮา
1: ฟิวบาวเป็นคนที่
0: ฟิลบราวน
1: พ
0: ์
1: าทีมเลื่อนชั้นไหมใช่ใช่
0: ใช่
1: ฟ
0: ไ
1: ิ
0: หม
1: วบาวเป็น
0: รู้สึ
1: น
0: ก
1: ั่น
0: ว่
1: รา ะ
0: ใ
1: ด
0: น
1: ับ
0: เก
1: ระ
0: ม
1: ดับเซ็นของทีมฮะ
0: ในเกมที่เจอกับแมนซิตี้เขาล้อมวงแล้วด่านักเตะกลางสนามโมเมนต์นี้นี่คุณเพชรทราบไหมมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายังไงเล่าให้ทางแฟน
1: โมเมนต์นี้
0: ประชาชนฟังหน่อย
1: โมเมนต์นี้จริงๆภาพจำผมค่อนข้างเลือนลางเลยฮะคาดว่าตอบตรงแล้วเพราะว่าผมน่าจะไม่ทันด้วยเพราะว่ายุคฟิลบาวเนี่ยก็หลักปี2000นะครับผม
0: อ๋อ
1: ไป
0: เก่
1: ด
0: า
1: ู
0: ม
1: จ
0: าก
1: ริงๆก็
0: อื
1: ประ
0: ม
1: มาณปีสอง
0: อืมอืม
1: เป็นด้วยนั้นผมไม่ทันแล้วไม่ทันในตอนที่ผมเล่าให้พี่ฮ่องเต้ฟังก็เรื่องนักเตะล้อมวงท่าดีใจกันอย่างนั้นฮะก็น่าจ
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: เห
0: ค
1: ต
0: ร
1: ุ
0: ับ
1: การณ์สืบเนื่องกันนะฮะ
0: ฮะโอเคแล้วถ้าเป็นทันยุคเราอ่ะเป็นทันยุคเรามีโค้ชคนไหนไหมที่แบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้ทำทีมต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเอาจากใจผม
0: อาร
1: น
0: ม
1: ะ
0: ณ์
1: คร
0: อ
1: ั
0: ย่
1: บ
0: างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยคุณเพชรอารมณ์เหมือนแฟนแมนยูยังไม่เคยลืมเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอารมณ์เหมือนแฟนลิเวอร์พูลยังไม่ลืมดึกอะไรนะเจอร์เก้นคล็อปป์อ่ะมีไหมมีคนไหนที่ในความทรงจำเราคิดว่าเนี่ยแบบอยากให้อยู่ต่อถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นพรีเมียร์ลีกอยากให้เขาคุมทีมต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: เอาจริงๆถ้ายกเคสแบบนี้มาผมอยากให้เลียมโรสซิเนียนะฮะ
0: เรเบลซิเนีย
1: เพราะว่าใช่ใช่ครับเพราะว่าช่วงที่เขามาทําทีมอะประมาณสองปีสองปีที่แล้วฮะค่าเฉลี่ยทําทีมเขาทําดีมากจริงๆครับพี่ฮองเตจนแบบทีมเกือบจะได้มาเพลย์ออฟอะฮะแต่ก็พลาดไปแล้วทีนี้ไม่รู้ยังไงตอนท้ายฤดูกาลหลังจบไปแล้วฮะเจ้าของทีมคุณลิคารี่ก็ปลดเลียมไปก็ตอนนั้นก็ทําให้แฟนบอลเดือดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเลียมเข้ามาเปลี่ยนทีมจากตอนนั้นอาจจะโค้ชเยอรมันนะฮะเข้ามาทํามาเปลี่ยนพลิกจากอันดับท้ายๆฮะกลับขึ้นมาจนลุ้นจะเพลย์ออฟได้มันก็เลยน่าเสียดายแต่ถ้าเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่ผมเสียดายก็คือสตีฟบูธฮะเพราะว่าแกก็เป็นฟันเฟืองสําคัญของทีมอีกคนหนึ่งที่แบบทําให้ทีมประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยฮะคือประสบการณ์ของแกมาช่วยในพรีเมียร์ลีกมันก็อาจจะช่วยให้เราอยู่รอดได้ก็ได้แต่มันไม่ใช่ว่าโค้ชคนปัจจุบันไม่ดีนะครับเขาก็ดีแต่ว่าด้วยความที่ผมแบบเติบโตมาในยุคที่ผมดูสตีฟูดมาฮะผมก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละน่าจะสร้างความอุ่นใจให้มากกว่า
0: สตีฟบูธคืออะไรครับ
1: สตีฟูดโค้ชครับโค้ช
0: ใช่จุดเด่นของเขาคืออะไรอ่ะ
1: อ๋อผมว่าด้วยการเล่นวิธียังไงสไตล์การเล่นนะฮะสไตล์การเล่นแบบของแกมันเป็นแบบลุกนิดๆฮะเกมลุกนิดๆมันก็เลยดูแล้วสนุก
0: ลุกมันเกมแบบกล้าที่จะเล่นเล่นเกมลุกฮะ
1: รู้สึกสตีฟบูธที่เป็นลูกศิษย์ของเซอร์เล็กด้วยไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าผมใช่ใช่
0: ใช่ใช่
1: ก
0: อั
1: ็
0: นน
1: อ
0: ี้
1: าจ
0: อ
1: จะได้
0: ยาก
1: คุยก
0: อยากฟังต่อเลยผมอยากฟังต่อเลยว่าชอบตรงไหนในสตีฟบูธ
1: ใช่ผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบฟุตบอลสไตล์แบบลูกแหลกอยู่แล้วฮะไม่ต้องสนลับประมาณนี้ฮะผมก็เลยรู้สึกถูกเส้นกับสตีฟบูธที่สุดแล้ว
0: เอาจริง
1: ใน
0: ๆค
1: บ
0: าร
1: ร
0: แร
1: ด
0: ค
1: า
0: เตอ
1: โค
0: ร์
1: ้ช
0: ของ
1: ที่
0: เฮา
1: ผม
0: เนี่ย
1: ทันยุคมานะฮะ
0: ครับเฮาเนี่ยตั้งแต่13-14มาเนี่ยยุคปี13-14ตั้งแต่ดูมาถึงปัจจุบันเนี่ยภาพรวมของเฮาซิตี้เนี่ยเล่นเกมรุกไหมหรือว่าก็ยังแบบด้วยทีมเล็กก็เลยพยายามเล่นเกมรับรัดกุม
1: ประมาณนั้นฮะพี่ประมาณ
0: คา
1: เล
0: แร
1: ่น
0: คเ
1: เ
0: ต
1: ก
0: อ
1: ม
0: ร์
1: รั
0: อ
1: บ
0: ะคาแรคเตอร์
1: รัดกุมเป็นส่วนใหญ่
0: ของเฮาครับ
1: ถ้าตัวมัน เหมือนจะอิงตามโค้ชมากกว่าครับโค้ชคนไหนเข้ามาเขาก็ทําระบบหนึ่งคนไหนเข้ามาก็ทําอีกระบบหนึ่งมันก็เลยเหมือนไม่ได้แบบมีอัตลักษณ์ตายตัวเหมือนบางทีมฮะใช่มันจะเป็นประมาณนั้นไป
0: ทวิง
1: อย
0: พ
1: ่
0: อ
1: าง
0: สมควรนะอืม
1: ใช่ครับอย่างโค้ชคนปัจจุบันแกก็เป็นสายเกมรับอะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน้นรับแล้วก็สัก20-30 นาทีก็ไปสุดท้ายก็ไปหาบุกโอกาสทำประตูประมาณนั้นนะฮะสกอร์มันก็เลยไม่ค่อยจะขาดเท่าไหร่
0: น
1: แ
0: ี
1: ต
0: ่
1: ่ผมก็จริงๆอะผมครับครับพี่
0: ต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยต่อเล
1: ผ
0: ย
1: ม
0: ต่อ
1: รู
0: เ
1: ้
0: ล
1: ส
0: ย
1: ึกว่าถ้าผมดูชุดผู้เล่นปัจจุบันนะฮะมันมีศักยภาพที่จะทำได้มากกว่าเกมรับนะเพราะว่าด้วยปีกขวาปีกซ้ายหรือว่าตัวหน้าเป้าอย่างโอเล่แบ็กแมนเน่เองเนี่ยเขาก็ดูมีสัญชาตญาณดิบที่ดีฮะไม่น่าจะมาทำให้เสียของแบบนี้แต่เดี๋ยวกำลังรอดูในพรีเมียร์ลีกอยู่ครับพี่ว่าสไตล์ทีมมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็ดูแล้วน่าจะเล่นเกมรับแบบเหมือนที่เคยทำในแชมเปี้ยนชิพมาเนี่ย
0: ผมกำลังจะถามตรงนี้เลยเพราะว่าผมว่ามันเป็นหนึ่งในปรัชญาฟุตบอลนะถ้าฮ
1: ครั
0: า
1: บ
0: ล
1: ผม
0: ซิตี้เนี่ยขึ้นชั้นมานะแล้วเล่นเกมรับแบบรับแบบบูเลยอะรับอย่างเดียวเลยอะคืออาศัยแบบเก็บทีละแต้มทีละแต้มเนี่ยอะไรนะก้าวทีละแต้มก้าวทีละก้าวเนี่ยนะไปเรื่อยๆนะ
1: แบบ
0: อาจจะมีชนะบ้างสมมุติเก็บได้กับทีมในแบบระดับเดียวกันที่ขึ้นมาด้วยกันอย่างโคเวนตี้สัก
1: อะไรก
0: อ
1: ั
0: าจ
1: น
0: จะไปกลับอะไรเงี้ยนะแต่ชนะแบบหืดๆนะมาแบบฟุตบอลแบบรับอืดหน้าเบื่อเลยนะดูโหมันจะอุดไปไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่รอดตก
1: ครั
0: ช
1: บ
0: ั้นแต่รอดตกชั้นนะนี่ช้อยแรกนะเล่นเกมรับจนหน้าเบื่อเลย
1: ค
0: แ
1: ร
0: บ
1: ับ
0: บที่เราไม่ชอบเลยแต่รอดตกชั้นกับอีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนเล่นเกมรุกเร้าใจสนุกเลยถึงฤดูกาลเนี้ยสร้างความฮือฮาเลยว่าโอ้โหเฮาไม่กลัวใครเว้ยเจอซิตี้ก็ไม่กลัวเจอแมนยูก็ไม่กลัวเจออาร์เซนอลก็ไม่กลัวเจอแอสตันวิลล่าแชมป์ยุโรปอย่างงี้ไม่กลัวใครเลยแต่เก็บ3 แต้มไม่ได้เลยเก็บ1 แต้มก็ไม่ได้คือสุดท้ายเนี่ยแลกเขาเสร็จตัวเองโดนตลอดจบด้วยการตกชั้นจะรับจนรอดตกชั้นหรือว่าจะลุกจนตกชั้นเลือกแบบไหนฮะ
1: ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันเล่นเกมรับแล้วมันรอดได้จริงๆนะฮะก็เล่นไปเถอะเล่นทั้ง30กว่าแมตช์ไปเลยเอาเลยฮะเพราะว่าการตกชั้นไปในแชมเปี้ยนชิพก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่ามันก็ไม่ง่ายไม่มีอะไรการันตีว่าจะขึ้นชั้นมาได้ในปี2-3 ปีหรือเผลอๆแย่กว่านั้นขึ้นแล้วตกไปหรือวันอีกก็เป็นไปได้จริงๆเพราะงั้นวิธีไหนก็ได้ที่รอดผมแฮปปี้หมดเลยถ้าส่วนตัวผมนะฮะ
0: นึกว่าตอนนี้ขอแบบแค่รอดตกชั้นให้ได้ก่อน
1: ถ้าส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะด้วยทีมงบประมาณเรื่องงบประมาณทีมด้วยฮะมันไม่ได้อูฟู่ไม่ต้องคิดได้แบบทีละสเต็ปสเต็ป
0: ถึงงบประมาณก็อดเข้ามาแบบเจาะรายละเอียดของอิริคารี่ไม่ได้เนาะเรียกว่าเจ้าของทีมคนปัจจุบัน
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ุณเพชรคิดว่าเขาเข้ามาแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างหรือว่าทำอะไรให้เกิดกับฮาวซิตี้บ้าง
1: ใน
0: เปลี่ยนไหม
1: รอบตั้งแต่เข
0: หรา ือแค่เอาเงินมาให
1: เ
0: ้
1: นี่ยครับ
0: อย่างเดียวหรือว่าเขาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรของทีมไหมตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นเจ้าของทีมเนี่ยมาทำทีมเนี่ย
1: เท่าที่ผมสังเกตดูครับพี่ผมรู้สึกว่ามูดทีมมูดบรรยากาศในคอมมูนิตี้ฝั่งต่างประเทศดูดีขึ้นเยอะเลยครับก็เหมือนเขาจะมีให้แฟนบอลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการโหวตอาหารประจำเดือนนั้นๆนะฮะอันนี้คืออย
0: ห
1: ่างหนึ
0: เ
1: ่
0: ล
1: ง
0: ย
1: ที
0: น
1: ่เ
0: ะ
1: ขาทำให้
0: โหวตเลยนะฮะ
1: โหวตอาหารประจำเดือนอาหารครับอาหารแบบ
0: เฮ
1: ว
0: ้
1: ่
0: ย
1: า
0: เดี๋ย
1: เ
0: ว
1: หมือนจำหน่ายใน
0: อ๋ออ๋อเออโหวตอาหารที่จำหน่ายในสนามอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับพี่เป็นแนวประมาณนั้นนะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้ผมว่าแจ๋วอันนี้เป็นแนวความคิดที่น่า
1: ค
0: ส
1: รัน บ
0: ใจ
1: จริงจริงเมื่อสัก 2 เดือนก่อนจะจบฤดูกาลมันมีต้มยำกุ้งหรือข้าวผัดกะเพราเนี่ยแหละฮะด้วยนะเอามาโหวตกับอาหารตุรกีฮะแต่ผมก็ไม่ได้ตามว่าเขาเลือกกันไหนไป
0: สนใจนะเดี๋ยวนะใส่ใจแฟนบอลถึงขั้นว่าให้โหวตว่าจะขายอันนี้หรืออันนี้ใช่ไหมไม่ได้เอาแค่ธุรกิจว่า
1: ใช
0: สม
1: ่
0: มติมีเจ้าเนี้ยให้เงินมากกว่าแล้วเอ้ยขายอันนี้แต่นี้คือให้แฟนบอลโหวตว่าอยากจะกินอะไรในสนาม
1: ใช่
0: เฮ้ยนี่ผมว่าเขาน่ารักเหมือนกัน
1: แล
0: น
1: ้
0: ะ
1: วใช่ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเข้ามานี้ก็คือปีแรกเห็นผลเลยครับก็คือเลื่อนชั้นจากลีกวันกลับขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพเลย
0: เป็นต่อเนื่องไหม
1: ใช่ค
0: ห
1: ร
0: ร
1: ั
0: ื
1: บ
0: อว่ามีเว้นปีหนึ่งแล้วถึงได้กลับมาพรีเมียร์ล
1: เด
0: ี
1: ีย
0: ก
1: วเลยครับเดียวขึ้นเลย
0: ใช่ไหมก็คือลีกวันมาแชมเปี้ยนชิพอีกฤดูกาลหนึ่งเป็นแช
1: ใช
0: มเป
1: ่
0: ี้ยนชิพขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเลยหรือมีพ
1: ผ
0: ัก
1: มน่าจะพักอยู่แชมเปี้ยนชิพมาปีนี้น่าจะสองปีมั้งฮะน่าจะสอง
0: สอ
1: ป
0: ง
1: ีแหล
0: ป
1: ะ
0: ีก็คือจากลีกวันขึ้นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พักนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเลยแสดงว่าถ้าอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นขวัญใจมหาชนของแฟนบอลอยู่เหมือนกันนะ
1: อื้ออึงพอสมควรครับแล้วเขาดูใกล้ชิดกับคอมมูอังกฤษด้วยนะเพราะว่าผมเคยเห็นมีคนหนึ่งเขาโพสต์รูปเหมือนวันนั้นน่าจะไปเป็นอเวทิปนะครับเขาคอลวิดีโอกับประธานสโมสรแล้วทีเนี้ยแกก็เอามูรินโญ่มาให้คุยด้วยครับ
0: จริงดิ
1: ใช่คร
0: โอ
1: ับ
0: ้
1: ผม
0: นี่
1: เค
0: ไป
1: ยเห็
0: ถื
1: น
0: อ
1: เม
0: ว
1: ื
0: ่
1: ่
0: า
1: อช่วงปีที่แล้ว
0: เป็นประธานที่ลงถึงแบบถึงแฟนบอลแบบหนักเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับแกผมก็ว่าก็น่าจะไนท์กับแฟนบอลดีอยู่ด้วยคาแรคเตอร์แกทีแรกเท่าที่ผมสืบประวัติแกดูนะฮะแกเป็นแนวเหมือนทำเป็นเจ้าพ่อแบบรายการทีวีอะไรประมาณเนี้ยฮะของทางฝั่งตุรกี
0: อ๋อเป็นนักสื่อแบบเป็นนักแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็น
1: เป็นถ้า
0: สาย
1: เท
0: บ
1: ี
0: ั
1: ย
0: น
1: บ
0: เทิง
1: เมดในไทยก็ประมาณคุณตาปัญญานี่แหละคุณนะฮะประมาณนั้น
0: อ๋อคุณปัญญาคุณปัญญานะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ถ้า
1: ฟ
0: เก
1: ิ
0: ิ
1: ล
0: ด
1: แบ
0: คุ
1: บ
0: ณ
1: นั้
0: ถ
1: น
0: ้าน่าคิดกันนะถ้าคุณปัญญามาทำทีมฟุตบอลในไทยลีกอาจจะแบบลีกสามก็ได้เลย
1: ใช่
0: ผ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: นึกภาพออกแล้วคุณปัญญามาทำน่าจะมีอะไรที่สื่อสารกับแฟนบอลได้ดีขึ้น
1: จริง
0: แล้ว
1: ใช่เลยครับพี่
0: อีกเรื่องยุ่งยากในทีมอ่ะเพราะผมว่ามันมีภาพอยู่อย่างเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันผมว่าในการดูฟุตบอลเนี่ยผมจับทางได้อย่างหนึ่งว่าคนทั่วโลกเนี่ยไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือประธานสโมสรเนี่ยต่อให้เขาทุ่มเงินให้ขนาดไหนเนี่ยแต่คนทั่วโลกไม่ชอบให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยมายุ่งกับทีมแปลกเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนี้นะอย่างแบบเราเชียร์แมนยูอย่างเงี้ยเฮ้ยตระกูลเกลเซอร์มายุ่งกับระบบการทําทีมไม่ได้แต่พอมาคิดอีกมุมหนึ่งพอเราดูฟุตบอลมานานๆนะก็นั่งคิดเหมือนกันนะก็เขาเป็นเจ้าของเงินอะทําไมอะเขาจะอยากจะกําหนดทิศทางฟุตบอลของทีมไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทั่วโลกจริงในไทยก็เป็นผมว่าอย่างในไทยนี่น่าจะมีอยู่คนเดียวมั้งมีสองคนนะผมว่ามีตอนนี้มีสามแล้วแต่เมื่อก่อนนะมีแค่สองคนน่าจะมีคุณเนวินใช่ไหมหรือว่าบิ๊กฮั่น
1: ใช่
0: ใช
1: ค
0: ่
1: รั
0: ไห
1: บ
0: มของเชียงรายปัจจุ
1: ค
0: บ
1: ุ
0: ั
1: ณ
0: นเน
1: ฮ
0: ี้ย
1: ั่
0: เ
1: น
0: ขาก็
1: แล้
0: โ
1: ว
0: อ
1: ก็
0: เคกับคุณฟุกแล้วสมัยก่อนเขาไม่โอเคคุณฟุกเขามายุ่งยากกับทีมเนี่ยซึ่งผมเคยสัมภาษณ์ทั้งสามท่านนะก็มีคําถามแบบบางทีเคยคุยกันหลังไมค์อยู่เหมือนกันว่าเขาก็ลงเงินไปเขาก็กลัวทีมจะตกชั้นทีมจะอะไรผลงานไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นเขาก็อยากจะมีส่วนกับการทําทีมหรือว่าได้ตัดสินใจเพราะเงินเขาใช่ไหม
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: ว
1: คร
0: ย
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ่งทีมเล็กๆเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในลีกอังกฤษดีกว่าใช่ไหมลีกอังกฤษหรือทีมใหญ่ๆหลายทีมก็เหมือนกันเอาเงินเขามาทุ่มหรือคอนเน็กชันของเขาเขาก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะจัดการทีมอย่างของในกรณีของยิริคารีเนี่ยคือเขายุ่งกับทีมไหมแล้วคุณเพชรคิดว่าเขาไงโอเคไหมกับการยุ่งยากกับทีม
1: ถ้าอย่างผมก็เหมือนเคยเห็นว่าเขาช่วงแรกๆเขาก็มีแค่ปีแรกๆที่เขาจะมายุ่งแบบนิดหน่อยหนักๆนิดหน่อยแต่หลังๆก็เหมือนจะปล่อยให้ตัวผู้จัดการทีมเป็นคนจัดการไปแล้วก็ให้เขาไฟนอลอีกทีหนึ่ง แต่ส่วนตัวผมฮะพี่ฮอเต้ผมมองว่าก็เขาจะของเงินก็คิดว่าถ้าอะไรที่มันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเกินไปที่จะรับไม่ได้ก็ปล่อยไปฮะก็โอเคนะรับได้ครับเพราะยังไงสุดท้ายเขาก็เป็นเจ้าของเป็นทุนใหญ่อยู่ดี
0: มีไหมมีเหตุการณ์ที่แบบเขาทำอะไรกับทีมแล้วเราแอบไม่ค่อยชอบเหมือนกันบ้างมีบ้างหรือบ้างว่า
1: ต้องย้อนไปนิดนึงฮะแต่เท่าที่ผมดูมานะครับเหมือนจะยังไม่มีไอ้เรื่องเสื้อเนี่ยแหละอย่างเดียวเรื่องเสื้อปีเนี้ยอย่างเดียวเลยฮะท
0: ที
1: ่
0: ำไม
1: น่าจะไม่ค
0: ไม
1: ่อ
0: ่
1: ยร
0: ส
1: วย
0: ว
1: เท
0: ย
1: ่าไหร่
0: หรอหรือว่ายังไง
1: ผมว่ามันควรจะไปทำเป็นเสื้อแบบเรโทรมากกว่าผมไม่แน่ใจว่าพี่ฮ่องเต้เคยเห็นเสื้อฮอลซิตี้ปีนี้อย่างนะฮะตรงโลโก้มันจะเป็น
0: โด
1: ย้อ
0: น
1: น
0: สอนป่ะ
1: เหมือนแบบใช่ครับฟิลคือตัวนั้นอ่ะผมต้องบอกอย่างนี้ฟิลอ่ะเสื้อมันย้อนไปปี1975
0: ครับ
1: ซึ่งผมอนุมานด้วยตัวเองนะฮะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าไอ้เสื้อเรโทรที่เคยทำมาขายตอนครบรอบ120 ปีมันขายดีเขาก็เลยอาจจะแบบเอาตัวปีเก่าๆมารีใหม่เป็นแบบเสื้อหลักเลยดีกว่าน่าจะดีแต่ผมดูแล้วไม่น่าเวิร์กอะฮะ
0: สุดแล้ว
1: มันก็มี
0: ไม่ได้สนใจเราหรือว่าแล้วแฟนบอลทั่วโลกฮาวทั่วโลกเขามองอย่างเพชรไหมว่าผมแค่มองว่าแปลกตาด
1: ถ
0: ี
1: ้า
0: แล้วก็
1: บองล
0: งนึกว่าเป็นเสื้อต้องบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเหมือนเสื้อแบบเสื้อลำลองอ่ะเหมือนเป็นคาชัวแวร์อันนี้คือเส
1: เส
0: ื
1: ื
0: ้
1: ้
0: ออ แข
1: ล
0: ่ง
1: ำลอง
0: ครับที่มีตัวอักษรเรียงอะ
1: เส
0: น
1: ื้
0: ะ
1: อแข่งเลยครับใช่
0: เหล
1: คร
0: ื
1: ั
0: อ
1: บ
0: ง
1: พี
0: ด
1: ่เป็นเสื้อปีนี้เลยฮะก็ตอนวันนั้นนะผมจำได้เลยวันที่เสื้อออกมาวันแรกอะฮะ
0: ำครับ
1: ผมเห็นมีแต่คอมเมนต์ทัวร์ลงทั้งนั้นเลยฮะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแซวว่าเอ้ยนี่มันเสื้อเรโทรที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยฮะเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบกันด้วยแต่หลังๆมาน่าจะชินแหละไม่เห็นมีคอมเมนต์แนวนี้แล้วฮะ
0: ยอมรับผม
1: ก
0: ว่
1: ็
0: ามันก็
1: ยอม
0: มันก็สวยนะแต่ว่ามันก็แค่แปลกอ่ะแปลก
1: มันอาจจะต้องใช้เวลาทำให้มันชินนิดหนึ่งแต่ถ้าเดี๋ยวมีเข้ามาก็เดี๋ยวว่าจะซื้อซะหน่อยฮะเพราะมันก็เป็นประวัติศาสตร์เก็บไว้เพราะว่าทีมเลื่อนชั้นมาทั้งทีฮะก็ต้องมีบ้าง
0: อ๋อนี่ผมเพิ่งทราบนะว่าเสื้อที่ผมเห็นเสื้อเฮาที่มีโพสต์อยู่ที่อาจจะผ่านตาอยู่บ้างเนี่ยเป็นเสื้อแข่งเลยผมคิดว่าเป็นแค่เสื้อแบบฉลองแบบครบรอบกี่ปีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อแฟนบอลใส่เฉย
1: ทีแ
0: ๆ
1: ร
0: แป
1: ก
0: ลกดี
1: ผมก็คิดแบบนั้นแล้วพอมาดูจริงๆอ้าวเสื้อแข่งก็มีนิดนึงฮะที่รู้สึกจะไม่พอใจอาคุณตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวคงใช้เวลาไปก็คงชินนะฮะ
0: มีนักเตะคนไหนไหมครับของเฮาตั้งแต่เราดูมาแล้วออกจากทีมไปแล้วเราอยากให้กลับเข้ามาในปีที่ขึ้นชั้นกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกปีนี้
1: คิดไม่ไหวเลยครับก็เอ็ดดี้โรเบิร์ตสันครับ
0: ไปอยู่ไหนไปอยู่
1: เ
0: ท
1: พ
0: ี่
1: ร
0: ไ
1: า
0: หน
1: ะว่า
0: ตอนนี้
1: โรเบิร์ตสันรู้สึกไปสเปอร์ไหมครับ
0: ครับครับ
1: เหมือนสเปอร์จะปาดไปใช่ฮะผ
0: ม
1: มเสียดายเลยเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันจะว่าปีที่แล้วเหมือนไม่ได้คนที่ถึงจริงฮะมาอยู่รู้สึกว่าแบ็คขวามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้าได้โรเบิร์ตสันมาเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าด้วยลูกประสบการณ์ด้วยอย่างไงด้วยผมก็คิดว่าเขาก็ยังจะช่วยทีมเล็กๆอย่างเขาได้อยู่ในระดับเวทีลีกสูงสุดนะฮะจากผลงานกับลิเวอร์พูลในหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นคน
0: ใน
1: เดียวเ
0: ท
1: ล
0: าย ง
1: ครับ
0: กล
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่ผมอยาก
0: อยากได้ใช่ไหมในทาง
1: ใช
0: กล
1: ่
0: ับกันนะถ้าชี้ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยชี้ได้เลยเนี่ยเลือกนักเตะสักคนหนึ่งอยู่ทีมไหนก็ได้บนโลกเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเล่นให้เฮาในซีซั่นที่จะถึงเนี้ยอยากจิ้มใคร
1: จารอดโบเวนครับ
0: โบเวน
1: ใช่ครับโบเวน
0: ครับ
1: อยากได้กลับมามาก ผมมันก็เหมือนเคสแอดดี้เบเก้ฮะผมรู้สึกว่าสถิติของโบเวนกับเบ็คแฮมอ่ะมันดีนะแล้วถ้าเกิดได้เขามาคู่กับแม็กเบอร์เน่เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมลุกก็น่าจะสบายหายห่วงขึ้นเยอะเลยฮะแต่ก็ดูแล้วเวสแฮมก็ไม่น่าจะปล่อย
0: ได้แบบพวกตัวถล่มทลายยิงแบบอัพตัวต่างดาวเหมือนฮาลันอะไรอย่างงี้บ้างเหรออันนี้เราพูดถึงว่าเราสามารถฟุ้งได้เลยอะแบบว่าเลือกใครก็ได้ในโลกเนี้ยมาเล่นอะ
1: ผมก็ยังอยากได้โบเวนอยู่ดีครับเพราะว่า
0: โอ้ยอยู่ดีนะ
1: ใช่
0: เออนี่ผมเห็นความน่ารักของแฟนบอลเราอยู่กันนะเนี่ยอ่าโอเคเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราใช่ไหมพอดีกับเ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: า
1: ่เพราะ
0: อ
1: ว
0: ่
1: ่
0: า
1: าถ้าเกิดเอาแบบบิ๊กเนมมามันบางทีก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะดีจริงเอาแบบค
0: อ่
1: น
0: า
1: คุ้นเคยพร้อมจะสู้เพื่อเรามันนะมันก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
0: อย่างนี้ผมว่าเข้าสู่คำถามนึงเลยว่าแล้วในซีซั่นที่ผ่านมาล่ะใครที่ในมุมมองของคุณเพชรอะคิดว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยของทีมที่ทำให้ขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วทีมสมควรต้องเก็บเอาไว้ด้วย
1: ผมว่ามันก็หลายๆคนรวมกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเด่นๆหลักๆก็คือเลียมิลเลอร์กับโอเล่แบ็กเมเน่แล้วก็
0: อ่าฮะ
1: ประตูอย่างปันดูก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับครับ
1: ใช่แล้
0: อ
1: ว
0: ืมอืม
1: สามคนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะย้ายไปไหน
0: อือฮึนะโอเคถ้านักเพชร
1: ครับครับ
0: สมมุติว่าวันเนี้ยคุณเพชรเป็นเศรษฐีขึ้นมาอันนี้ผมว่าผมเป็นคำถามที่ผมใช้ถามแล้วน่าสนใจว่ากับทุกทีมเลยตั้งแต่มาคุยกันในซีรีส์โยโย่ครับคุณเพชรกลายเป็นเศรษฐีระดับที่เหนือกว่าอิดิคารี่ทำธุรกิจอะไรไม่รู้ว่าแต่คุณรวยวันเนี้ยคุณรวยแล้วคุณเข้าไปเทคโอเวอร์ทีมเฮาซิตี้วันเนี้ยเพชรเป็นเจ้าของทีมเฮาซิตี้เป็นเจ้าของทีมแบบเบ็ดเสร็จด้วยไม่ใช่แบบแค่หุ้นใหญ่ด้วยคือเทคโอเวอร์ทีมอะไรเป็นหุ้นเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของรายใหญ่รายเดียวแบบกุมอำนาจทุกอย่างของทีมคุณเพชรจะทำอะไรกับเฮาซิตี้บ้าง
1: 100%ประมาณนี้ครับถ้า
0: ขออีกครั้งครับ
1: มองได้ตอนนี้ข้อแรกเลยผมคิดว่าผมอยากจะปรับปรุงเรื่องของการทำสนามซ้อมกับอะคาเดมี่ฮะให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
0: อืม
1: เพราะผมรู้สึกว่าสนามซ้อมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังเช่านอร์ทฟาลาบี้อยู่เลยมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับครับ
1: ก็เลยคิดว่าถ้าสร้างสนามซ้อมมาเป็นของตัวเองแล้วก็อัปเกรดอะคาเดมีขึ้นมาให้มันทัดเทียมกับทีมใหญ่ๆได้แล้วก็อาจจะมีทรัพยากรที่ดีที่จะดึงขึ้นมาเติมในชุดใหญ่ได้เลยฮะแบบไม่ต้อ
0: อง ื
1: ไป
0: ม
1: เสียเงินซื้อมากมาย
0: อืมน่ามีอะไร
1: ว
0: อ
1: ่
0: ย
1: า
0: ากทำอีก
1: เรื่องต่อมาที่อยากทำฮะผมคิดว่าอยากจะสร้างแบบคอมมูนิตี้แฟนคลับขึ้นมาฮะเป็นแบบเหมือนคุยพูดคุยกันทุกเดือนอย่างเงี้ยฮะว่าสโมสรต้องปรับแบบไหนยังไงตรงไหนประมาณเนี้ยฮะที่ผมอยากจะทำนะก
0: อ
1: ั
0: ่
1: บ
0: า
1: ท
0: ฮ
1: ี
0: ะ
1: มหลักๆก็จะเป็นเรื่องแล้วเนี่ยฮะที่ผมอยากจะทำ
0: เดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าในคอมมูนิตี้บอกว่าอยากปลดประธานสโมสรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
1: โอ้อันนี้ลำบากนะไม่ได้เลยอันนี้อาจจะยัง
0: ยังนะใช่ไหม
1: นี่อาจจะยังครับอาจจะต้องนิดนึง
0: มีไหมที่อยากทำกับทีม
1: เอาเป็นในแง่ประมาณนะฮะ
0: ทุกแง่เลยอาจจะกับนักเตะก็ได้ซื้อเลยวันนี้มีเงินคือแบบอันนี้คุณเพชรเข้ามาคุมทีมเป็นเจ้าของทีมในแบบที่มีเงินด้วยนะมีเงินเหลือเยอะเยอะด้วยนะอันนี้เราติดต่างว่าเรามีเงินเหลือเยอะด้วย
1: ถ้าในส่วนของการแบบเสริมตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยก็คงจะไปหาดึงพวกสตาร์ที่แบบอาจจะมีชื่อหน่อยแต่ไม่ได้แพงมากเข้ามาช่วยเป็นแบ็กอัพเป็นแบบ แล้วแนวมีลูกประสบการณ์ไว้ช่วยทีมในพรีเมียร์ลีกสักหน่อยก็ดีประมาณเนี้ยฮะในงบที่ก็อาจจะไม่สูงมากไป
0: โค้ดนะฮะโค
1: แต
0: ้
1: ่
0: ด
1: หลักๆผมก็อยากจะแบบหลักๆผมคิดว่าอยากจะเน้นไปที่เรื่องการจัดการนอกสนามมากกว่าครับเพราะว่าถ้าผมมองว่าถ้านอกสนามมาดีในสนามมันก็จะส่งผล
0: ว้าจริงๆคุณเพชรตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยท่านผู้ฟังนะตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาหลายๆทีมเนี่ยนะในเดซิรี่โยโย่คลับเนี่ยเพิ่งเจอคุณเพชรนะที่คุยเรื่องนอกสนามมากกว่าคือจริงๆแล้วเหมือนกับไม่ได้สนใจว่าในทีมจะจัดการยังไงด้วยเพราะส่วนใหญ่เราจะถามทีมไหนใช่ไหมถ้ามีเงินปุ๊บสิ่งแรกทําคือทําทีมก่อนเลยต้องแบบอัดให้ทีมแบบเพอร์เฟกต์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะ
1: คือมุมมองส่วนตัวผมด้วยครับพี่ของเต้ผมมองว่ามันค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าวมันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการทำฟุตบอลไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆมีเงินลงตูมตูมตูมความสำเร็จและทีนี้สำเร็จแล้วมันต่อยอดยังไงต่อได้บางทีลงทุนหนักๆ2-3 ปีสำเร็จจริงฮะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะตกลงมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่น่าเวิร์กอะฮะผมก็เล
0: ไ
1: ย
0: ม่
1: คิด
0: ดี
1: ว่าน
0: ะ
1: ใช่ฮะ
0: สมมุตินะอ่านเดี๋ยวผม
1: นะมันอาจ
0: ต่
1: จ
0: อ
1: ะ
0: ในคำถามเดิมเลยแต่ผมต่อในคำถาม
1: ได
0: เ
1: ้
0: ดิ
1: ได
0: ม
1: ้
0: เล
1: ครั
0: ย
1: บพี่
0: ถ้าเราเป็นเจ้าของที
1: ครั
0: ม
1: บ
0: เน
1: พ
0: ี่
1: ี่
0: ยแล้วเราจะดึงเขามาแบบดึงเฮาเนี่ยมาจับมือกับทีมสักทีมในไทยลีกอ่ะอยากจับมือกับทีมอะไร
1: ถ้าเอาตามที่ผมมองนะผมอยากจับมือชลบุรีฮะชลบุรีเอฟซีเพราะผมรู้สึกว่าในแง่มุมของการพัฒนาทั้งสโมสรแล้วก็เยาวชนเนี่ยนะฮะเขาทำได้ดีขึ้นทุกปีแล้วก็มันได้เห็นผลลัพธ์จริงก็เลยดูเป็นสโมสรที่มีช้อยน่าสนใจอีกทีมนึงก็หนองบัวพิชยะฮะ
0: ออกแค่
1: ก็
0: สองทีมนี้โครงสร้างคาเดมี่ดีมาก
1: ด้วยเหตุผลเดียวกันเลย
0: รู้แต่ว่านี่ที่เลือกจับมือนี้พวกทีมตกชั้นนั่นเลยนะชลบุรีก็เพิ่งตกชั้นไปเพิ่งกลับขึ้นมานะหนองบัวนี่ยัง
1: ใช
0: ขึ้
1: ่
0: นมาไ
1: น
0: ม
1: ี
0: ่
1: ่
0: ได้เลยนะ
1: หนองบัวพลาดเพลย์ออฟอ่ะพลาดให้ปัตตานีไปแต่ว่าก็ต้องแล้วขอพูดภาษาไทยนิดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัตตานีหลังโค้ชหารเข้ามาผมว่าทีมดูดีขึ้นนะจากที่ปีที่แล้วจะเกือบตกชั้นนะขึ้นมาเกาะเพลย์ออฟได้แล้วก็ไฟนอลเพลย์ออฟจนเลื่อนชั้นได้นี่ก็ต้องสู่หกยอมรับโค้ชหาแล้วว่าเก่งจริง
0: ไหนก็ได้ไหนแล้ววันเนี้ยเราถือว่าผมใช้คำว่าตอนนี้น่าจะเหมือนเป็นตัวแทนเฮานะเพราะผมก็หาประชากรเฮาซิตี้ยากเหลือเกินนะเดอะไทเกอร์เนี่ย
1: ค่อนข้าง
0: ม
1: น้
0: ี
1: อย
0: อะ
1: ค
0: ไร
1: รับ
0: อยากจะบอกแบบคนที่ไม่ได้สนใจเฮาเลยแบบให้เขามีเศษใจสักเสี้ยวนึงก็ได้มารู้สึกสนใจเฮาขึ้นมาเนี่ยมันเฮาจริงๆมันมีดีตรงไหนยังไงถ้าเกิดผมลองสมมติให้บอกผมก็ได้ว่าเฮ้ยคุณน้องเต้พี่น้องเต้เฮามันเจ๋งอย่างนี้นะพี่มาดูเฮากับผมอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเอาจากใจจริงนะฮะเฮาสตี้มันอาจจะไม่ได้มีความหวือหวาฉูดฉาดหรือมีความสำเร็จในรายการระดับเมเจอร์แต่ว่ามัน ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความพยายามที่อยากจะพัฒนาทีมขึ้นไปให้มันดีขึ้นในทุกปีจากเท่าที่ผมสัมผัสกับทีมนี้มานะฮะเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าอยากจะช้าๆได้พาเล่มงามไปด้วยกันก็ขอเชิญมาเชียร์มาดูเฮาซิตี้ไปด้วยกันฮะม
0: ไ
1: ัน
0: ปแบบ
1: น่า
0: เนิ
1: จะ
0: ่ม
1: ไม่
0: ๆน
1: ท
0: ะ
1: ำให้ใช่ฮะแล้วผมก็ยังตั้งหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมีแชมป์ระดับเมเจอร์สัก1 ใบในช่วงชีวิตผมแน่นอน
0: ดีครับ FA ครับอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมครับ
1: ได้ประมาณนั้นครับขอเมเจอร์สักถ้วยหนึ่งถ้วยไหนก็ได้ขอไป
0: ถ้วยไหนก
1: ย
0: ็
1: ู
0: ได
1: ฟ
0: ้
1: ่าถ้วยได้หมด
0: ใช่ไหม
1: ยูโรป้าอะไรได้หมดเลยครับขอสักครั้งจริงๆเหมือน คุ้นคุ้นเหมือนก็จะเคยไปครั้งหนึ่งฮะแต่ว่าไป
0: ครั
1: เพ
0: บ
1: ลย์ออฟเลยมั้งแล้วก็แพ้ไป
0: แหม
1: ใช่ฮะ
0: ปีนี้คาดหวังตำแหน่งที่อยู่หรือว่าผลงานยังไงของฮาวซิตี้กับการกลับขึ้นเล่นพรีเมียร์ลีกบ้าง
1: ถ้าส่วนตัวจริงๆผมว่าถ้าลึกๆแล้วผมก็หวังจะจบกลางตารางให้มันพอได้สบายใจฮะหรือถ้าแบบมันไม่ได้อย่างนั้นจริงๆก็ขออย่าให้ลุ้นตกชั้นเหนื่อยก็พอ
0: เอางี้ฟันดีกว่าฟันธงเลยดีกว่าคิดว่าฤดูกาลเนี้ยถ้าใจเราคิดว่าจบระดับที่เท่าไหร่ได้อ่ะ
1: ประมาณสักอันดับ10ลงมาไม่เกิน14ประมาณนี้ฮะ
0: 10นี่มันจะเหนือกว่าเชลซีอีกนะ เดี๋ยวผมจดเอาไว้เลยคุณเพชรบอกว่าปีนี้นะเฮาจะจบอันดับ10นะแล้วเดี๋ยวจบฤดูกาลอ่ะจะมานั่งแบบคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบ10ได้เนี่ยหรือแบบเอาใกล้เคียงกันสัก11หรือว่าถ้ามากกว่านั้นนี่โอ้โหผมว่า
1: 10-14ผมแฮปปี้แล้วแต่ถ้าได้มากกว่านั้นถือเป็นโบนัสแล้วฮะสำหรับผม
0: โบนัสเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าด้วยการที่ทีมขึ้นมาใหม่อะฮะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบจะพูดบ้าขึ้นมาท็อป 4 ท็อป 5มันก็ยากหน่อยถ้าระบบทีมมันไม่ได้ต่อเนื่องกันมาดีจริงๆครับมันก็ยาก
0: ครับแต่ก็เป็นหนึ่งในความหวังนะถือว่า
1: ใช่ครับ
0: อยากแล้วกันถือว่าเราอยากนะนะครับแล้ววันนี้นะครับก็โหแป๊บหมดเวลาแล้วชั่วโมงครึ่งกับเรื่องของ How City นะครับในฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะนี่ก็ถ้าสรุปท้ายรายการหน่อยนะครับแบบ
1: ได้ครับ
0: เป็นประโยคสั้นๆเนี่ยในสิ่งที่เราอยากจะบอกใครว่าเป็นความหมายของ How City สั้นๆเลยเนี่ย The Tiger เราเนี่ยสั้นๆสักประโยคสั้นๆประโยคหนึ่งจะพูดว่าอะไรครับ
1: งั้นผมขอใช้สโลแกนของกลุ่มเชียร์เลยแล้วกันครับ The Tiger ครับ
0: ขออีกทีครับขออีก
1: แ
0: ท
1: ค
0: ี
1: ่นั้นเลยครับ
0: ก
1: พ
0: ำหน
1: ี
0: ด
1: ่
0: อะไรครับขออีกทีขออีกที
1: อัพเดอะไทเกอร์ครับพี่
0: โอเคครับวันนี้เรื่องคนโลกฟุตบอลนะครับในฟุตบอลมหาชนนะครับกับ How City และคุณเพชรนะจาก How City Thailand Fan Club นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเรามาพบกันใหม่หรือว่าเราจะคุยเรื่องซีรีส์โยโย่คลับหรือจะมีเรื่องอะไรคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่วันนี้ผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และคุณเพชรนะขอบคุณคุณเพชรมากนะครับวันนี้รวมมหาชนลาไปก่อนครับ
1: ครับสว
0: ส
1: ัส
0: ว
1: ด
0: ั
1: ี
0: สดี
1: พี
0: คร
1: ่
0: ับ
1: เต้แล้วก็
0: เที่ยงคืน
1: พี่ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับเที่ยงคืนดูญี่ปุ่นกับบราซิลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมวะเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกสักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำ ลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ้พร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อีซักวิกตอร์เยอร์เคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 นและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังคอปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode We turning your song to a funeral To them niggas that say they want office You better be talking about working in cubicles Yeah them boys had a lot but I knew the code A lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

nigga. Hey, I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมูบูฟเองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวเองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชั่นในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็น

ไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเร็ตอาเรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเร็ตอาเรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับแล้วถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทางดีทรอยต์เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวเลียร์เองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชดเจเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาและทำให้ธันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ habit แล้วก็ทาง communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมเนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับเลขหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับ
แต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับ

0: ที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้นไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงอัลเจนบรอนสันกับทางคาร์ลแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า Draft King เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของนิกเองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ลบ270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขุกขะไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของOklahoma City Thunder ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของ เดฟของทั้งฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260 นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เลยครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนไวมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมทช์อัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจะเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการสำนักทอกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวากิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่ Playoff นั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโรครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125-94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเลนบรอนสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือ The Spider นะครับหรือว่า The Spider นั่นเอง บรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวน์นั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเล็ตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cav และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลิฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบรันสันกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปลงเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาล บริดเจตส์แล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจเลน บรันสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ล แอนโทนี ทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาล บริดเจตส์ครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิดเจ็ตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมาย ให้ไปไล่ประกบโดนัลด์มิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแครบเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวบุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้เทาเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับเทาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชทโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เอง จะป้องกันเฉดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากDraftKingกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางDraftKingเนี่ยมองว่าThunderเนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของ Thunder เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทาง Cleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคน ฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้โอจีอนูโอบีกลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดิแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดลายของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาโมนี้ดินฟ้าอากาศค่อยดีขึ้นเมฆฝนก็หายไปต้องว่าแจ่มใสก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่อย่างนี้มีฝนมีหนาวมีร้อนสลับสับเปลี่ยนกันไปในชีวิตของเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ในวัยชราร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามกันแต่เรานั่งสงบใจแล้วก็นึกถึงอดีตคือนึกต่อยหลังไปว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอะไรนึกไปตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาเป็นเด็กน้อยๆเติบโตขึ้นโดยลำดับเป็นเด็กไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมสมัยก่อนไม่มีอนุบาลเรียนชั้นประถมเรียนมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับบางคนจบการศึกษาแล้วก็ทำงานทำการมีเย้ามีเรือนมีบุตรมีธิดาชีวิตสำบุกสำบันพบกับความสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการเดินทางเดินขึ้นดอยบ้างลงบ้างถนนดีบ้างกรุกราบ้างพบธรรมชาติสองข้างทางบางแห่งก็น่าดูบางแห่งก็แห้งแล้งไม่น่าดูจนกระทั่งมาถึงชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้าไปอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบกันเสียทีก็ไม่รู้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนี้คนชอบจบฉากชีวิตด้วยการทำลายตัวเองความจริงก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่กี่คนเมื่อเทียบส่วนพลเมืองซึ่งมีตั้ง60ล้านคนตายไปก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันเป็นข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ปรากฏในโทรทัศน์วิทยุเรียกว่าตายเป็นข่าวโด่งดังกันทั่วไปกระตึกครึกโครมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเขาก็ไม่เข้าใจเขาใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องมัวเมาหมกมุ่นในเรื่องความสนุกสนานเองหาบางคนก็เป็นดาราแสดงในจอโทรทัศน์ในรูปต่างๆตามบทที่เขาบอกให้แสดงแต่ว่าบทแสดงของตัวเองนั้นไม่ค่อยจะถูกบทบาทเท่าใดชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเป็นหนี้เป็นสินรุงรังจนแก้ไม่ไหวก็เลยกระโดดลงไปลอยไปในแม่น้ำในคลองซึ่งมีน้ำสกปรกแล้วก็ถึงแก่ความตายไปบางคนก็ตายแบบวิถีหน่อย
ขึ้นไปบนหลังคาตึกสูงสูงแล้วก็ทุ่มตัวลงมามากระทบของแข็งก็เรียบร้อยบางคนก็ยิงตัวตายบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็กินยาตายมีวิธีตายแปลกๆรวมความว่าทำลายตัวเองเพราะมีความทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ไม่รู้วิธีแก้ไขจนปัญญาเป็นพวกที่ห่างเหินจากธรรมะไม่สนใจเข้าหาพระในที่จะสอนธรรมะให้เกิดปัญญาก็ไปวัดเหมือนกันชอบไปหาพระที่เจาะเอกบาลเล่นต้มน้ำลายรถหัวหรือว่ารถน้ำมนต์ให้มันไม่มีอะไรเจริญทางจิตใจไปแล้วก็งู้มากลับมาเหมือนเดิมช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทำลายตัวเองไม่เสียหายโดยนึกว่าจบจากชีวิตกันเสียทีแต่มันสร้างปัญหาให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องเป็นทุกข์รับทุกข์ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่เพราะไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยในทางธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเติบโตขึ้นในความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานด้วยประการต่างๆไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไม่เดินผ่านวัดที่เขาสอนธรรมะบ้างไม่สนใจฟังมีหูไม่ใช่ฟังสิ่งที่ควรฟังมีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ควรดูมีใจก็ไม่คิดพิจารณาในสิ่งที่ควรคิดพิจารณาเป็นอยู่อย่างงู้ไม่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เลยก็ทำลายตัวเองคนทำลายตัวเองก็ไม่ใช่คนที่งู้แต่พูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามีการศึกษาก็มีเหมือนกันเช่นว่าได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ก็ยังเป็นด็อกเตอร์ปัญญาอ่อนกันอยู่พอเกิดอึดอัดกัดใจก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายมีปืนแกล้ๆก็เปรี้ยงเราให้เอาศพมาเผาที่วัดนี้สองด็อกเตอร์แล้วมันไม่เข้าท่าเลยมีความรู้ตามลูกนิยมว่าเป็นปัญญาชนแต่ยังเป็นคนปัญญาอ่อนในทางศาสนาไม่ได้รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักเอาธรรมะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยเสียคนเพราะว่าไม่สนใจศึกษาเรื่องที่ควรรู้ควรจะเข้าใจถ้าได้เรียนธรรมะไว้บ้างก็พอจะเป็นห้ามล้อไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำเร็วเกินไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะไปไหว้เป็นเครื่องประล้าประโลมใจเป็นเครื่องปลอบใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะเรื่องอื่นมันช่วยไม่ได้วัตถุนี่มันช่วยไม่ได้เป็นว่ากลุ้มใจขึ้นไปดื่มเหล้าเวลาเมามันก็ไม่รู้ประสีภาษาไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนก็ไม่มีความทุกข์ในขณะนั้นแต่พอสั่งเมาก็ทุกข์ต่อไปหรือไปเที่ยวสนุกสนานตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีก็เพลินไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาจากสถานที่เหล่านั้นความทุกข์มันก็รออยู่ตรงนั้นพอออกพ้นความสนุกสนานก็กลุ้มใจนั่งรถกลับบ้านด้วยความกลุ้มด้วยความทุกข์ต่อไปมันแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ตัดเหตุ
พระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดเจนเข้าใจถูกต้องว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดการกระทำการคบหาสมาคมการไปการมาของเราเองแต่คนไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจเวลามีอะไรทุกข์ขึ้นมาก็ไปโทษดวงดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆมาตะกี้ก็มีแม่ลูกสองคนมาถวายของถวายที่กรวดน้ำอันหนึ่งพระพุทธรูปเล็กๆองค์ปานใบหนึ่งแม่บอกว่าลูกเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกเพิ่งกลับมาดวงไม่ดีหลวงพ่อถามว่าดวงมันแหว่งตรงไหนที่มันไม่ดีมันขาดไปอะไรไปมันไม่ดีแอบบอกว่ามันเคราะห์ร้ายเพราะว่าพ่อบ้านนี่ไม่เอาไหนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันทำมาหากินเงินก็ไม่ค่อยเหลือเอาได้ผัวจันไรมันก็อย่างนี้เองอ่ะมันไม่ใช่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีแต่มันชั่วไอ้ผัวนั้นมันชั่วมันถึงเอาตัวไม่รอดบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ท่านพุทธทาสท่านเขียนไว้อย่างนั้นบอกว่าเมื่อไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะมันไม่ทำตามคำสอนมันทิ้งอาจารย์ชนานแล้วจึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะแก้อย่างไรมันก็ต้องแก้ที่ชุกที่เหตุนะเหตุของความชั่วมันอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่มีคนช่วยแก้อีกเมืองนอกก็ไม่มีพระที่จะช่วยแก้ปัญหาพระที่ไปอยู่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านพระที่จรไปเป็นกั้งกาวก็ย่ำหนักกระเป๋าหนักไปทั้งนั้นมีแต่เครื่องรางของขลังอะไรต่ออะไรไปแจกไปขายได้ดอลลาร์กลับบ้านแล้วมันจะช่วยอะไรได้สิ่งเหล่านั้นมันช่วยไม่ได้ไม่สอนให้คนเข้าใจไม่ให้รู้ว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราผลมันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งลงพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือความชั่วทั้งหลายที่ทำแล้วทำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คนไปอยู่บ้านเมืองนอกถ้าตั้งใจทำมาหากินรู้จักเก็บออมรอมริบยอมตั้งตัวได้ไม่ลำบากยากแค้นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ประพฤติธรรมตั้งตัวไม่ได้เอาตัวไม่รอดอเมริกาแล้วก็ไปร้านขายอาหารแม่บ้านก็บ่นบอกว่าสามีของดิฉันเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระสังฆราชบวชกับวัดพระสังฆราชแต่มันไม่เอาพระสังฆราชไปด้วยมันเลวไหลแบบชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเล่นพนันทางโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยเอาแต่เรื่องธรรมะกินคนก็มาสั่งอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์เลิศไปเมียโกรธขึ้นมาเลยยกโทรทัศน์ไปทิ้งซะที่กองขยะมันไปเก็บมาแกมาแล้วเปิดฮะดีกว่าเก่าเลยเมียโกรธขึ้นมาเอาไม้ก้อนทุบจอซะเลยไม่ต้องดูต่อไปไปงั้นมันไม่เข้าเรื่องเลวไหลไม่ได้ตั้งใจทำดีตามที่ควรทำเลยเอาตัวไม่รอดเยอะแบบนั้นเยอะ
พอวันศุกร์ก็นู้นอุตส่าห์ขับรถไปเมืองลาสเวกัสไปเสี่ยงโชคแต่ว่าแพ้ก็กลับหน้าเศร้าชนะก็หน้าบานน้อยแต่วันหลังไปก็แพ้อีกมันไม่มีความเจริญอะไรเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันเสื่อมหรือเจริญเอาคิดไม่ได้ชีวิตซ้ำซากอยู่กับความชั่วตลอดเวลาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นนี่มันเป็นปัญหาคนเราปั่นสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เองแต่เรารู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องชีวิตมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอันนี้การศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้คนทุกคนเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนความเป็นที่รักที่ชังของคนทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นอย่าไปเชื่อให้เผลอออกไปนอกลู่นอกทางอะไรๆมันก็อยู่ที่ตัวเราต้องแก้ที่ตัวแล้วปัญหาทั้งหลายก็จะถูกแก้แต่ว่าในบ้านเมืองของเรานี้มีคนที่ดึงคนไปหาความโง่ความเก่ามากกว่าคนที่ดึงคนไปหาปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดึงคนออกไปนอกลู่นอกทางเป็นหมอดูหมอปลุกหมอเสกลงเลขลงยันยุ่งแต่เรื่องไสยศาสตร์ตลอดเวลาใครไปหาก็ทำแต่เรื่องไสยศาสตร์เรียกว่ารับเคราะห์ชาวบ้านพระนั่งรับเคราะห์เคราะห์มันก็แย่ไปรับของก็ทำไมก็ตายบาปก็ทำไมมันควรจะสอนให้เข้าใจว่าเคราะห์คืออะไรโชคคืออะไรมันเกิดจากอะไรควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรไม่แนะไม่สอนแต่ว่าทำแต่วิธีอยู่อย่างนั้นคนมันก็ไม่ดีขึ้นไม่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไม่เข้าใกล้พระธรรมไม่เข้าใกล้พระสงฆ์ยิ่งทำก็ยิ่งห่างออกไปทุกวันทุกเวลามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาของประเทศชาติมันก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่ที่ความเชื่อเหลวไหลไม่ได้เอาปัญญามาใช้การแก้ปัญหาจึงไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจึงต้องหันมาเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์เปิดไปหน้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการกระทำผลมันก็จะดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อถูกทางทำถูกทางแก้ปัญหาได้ถูกจุดมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ายากเพราะว่าความเชื่อขวางหัวไม่มีผู้แนะนำชักจูงแนวคิดแนวชีวิตให้เข้าใจในรูปใหม่จึงเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่พอสมควรไม่ว่าในวงการไหนวงการชาวบ้านวงการพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันวนอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ส่งเสริมกันแต่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมพุทธศาสตร์อันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดท่านคงตกใจตกใจว่านี่มันถืออะไรกันเว้ยคำสอนที่ฉันสอนไว้มากมายมันหายไปไหนหมด
มันเอาอะไรมายึดมาถือมาปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าคงจะตกใจถ้ากลับมาเกิดในยุคนี้ในสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปนอกลู่นอกทางกันหมดไม่เดินตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขีดให้เดินพระองค์ก็คงจะตกใจเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะมันเปลี่ยนกันไปมากจนเสียรูปเปลี่ยนจนเสียรูปจนจำรูปเดิมไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือความเสียหายที่เกิดอยู่ในวงการของเราทั้งหลายที่เรียกว่าพุทธศาสนาจุดยืนมันไม่ค่อยมีแล้วพระพุทธศาสนาที่เสื่อมมาจากประเทศอินเดียนี่เพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคนอินเดียไม่เคารพไม่บูชาแต่ว่าพระสงฆ์นี่ทำผิดคือต้องการดึงคนเข้าวัดโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเอาสิ่งทั้งหลายมาล่อมาจูงใจคนทำตามวิธีของพราหมณ์ที่เคยทำมาก่อนทำทุกอย่างให้คนได้มาวัดกันคนก็มาแต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เข้าใจขึ้นมาก่อนนะไอ้แบบนี้ของเราเคยทำมาเนี่ยพราหมณ์เคยทำอย่างนี้พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนพราหมณ์แล้วเราจะมานับถือพุทธทำไมนับถือพราหมณ์ดีกว่าก็ถอยหลังไปหาพราหมณ์หมดกลายเป็นศาสนาฮินดูอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะพระสงฆ์เราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนไหลไปตามลาภตามสักการะพระพุทธเจ้าบอกว่าทางสองทางทางหนึ่งไปสู่ลาภทางหนึ่งไปสู่นิพพานเกิดความดับทุกข์แต่เราเดินทางไปสู่ลาภมันก็ห่างพระนิพพานเกิดความดับทุกข์ทำลายจุดยืนของเราเองไม่มีความมั่นคงอะไรพระองค์พูดตรัสว่าอย่างนั้นเราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นส่งเสริมกันอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องปฏิบัติก็เผลอไปนอกลู่นอกทางแม้จะเจริญภาวนาก็ยังเผลอยังออกไปนอกลู่นอกทางบางทีก็เปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญเช่นพูดว่าพระนิพพานมีตัวตนอย่างนี้มันก็ไกลไปแล้วมันไม่ถูกหลักเดิมแล้วพระนิพพานเป็นตัวเป็นอนัตเป็นอัตตาพอเป็นอัตตาขึ้นมันก็เป็นฮินดูไปทันนั่นเองเพราะฮินดูก็มีอัตตาตัวใหญ่เรียกว่าปรมาตตมันบรมอัตตาสัตว์ทั้งหลายออกมาจากตัวนั้นแล้วก็ต้องเบียนว่ายตายเกิดไปถอยกลับไปสู่ตัวนั้นเขาเรียกว่ากลับไปสู่ตัวเดิมเป็นนิรวานของเขาแต่นิพพานของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานคือความว่างจากกิเลสหมดจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันนี้เวลานี้สอนว่านิพพาน

0: จนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ลำบากเดือดร้อนมันก็ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำบุญมากมายอย่างนั้นให้แบ่งทำเรามีร้อยเนี่ยก็แบ่งไปทำบุญสักพอสมควรเอาไว้สำหรับใช้บ้างสำหรับกินบ้างสำหรับดำเนินชีวิตการงานบ้างไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อบุญซื้อวิมานบนสวรรค์แล้วก็ทำกันเป็นการใหญ่วิธีการโฆษณาก็โฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงไหลมัวเมาแล้วก็เสียสละเอาเงินไปสร้างวัตถุที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแก่สังคมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่ามันสำนักใหญ่การโฆษณาแพร่หลายคนก็หลงไหลมัวเมากันในกิจกรรมอย่างนั้นซึ่งความจริงมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะหลับหูหลับตาเชื่อพอติดกลับไปในสำนักก็แล้วก็เชื่ออย่างนั้นสอนให้เชื่ออย่างนั้นในทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้คนไม่เคยเข้าวัดพอเข้าไปแล้วก็หลงเมาในเรื่องอย่างนั้นนี่คือการสอนที่มันไม่ถูกต้องพลาดจุดหมายอันเป็นหลักหน้าแท้ในทางพระพุทธศาสนาแต่คนก็ไปกันมากเพราะคนปัญญาอ่อนมากมีมากในบ้านเมืองในโลกคนปัญญาอ่อนเยอะกว่าดังมันก็เหมือนกันโง่โง่เหมือนกัน
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
0: ว่ารังมันจูงคนไปฆ่าตัวตายกันก็มีไปฆ่ากันที่ประเทศอื่นประเทศกาหน้าในอเมริกาใต้ไปฆ่ากันตั้ง 2,000 คนตายพร้อมกันอยู่โลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าอยู่เลยตายจะดีกว่าได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเลยชวนกันกินยาตายไอ้หัวหน้ามากินน้อยเลยไม่ตายลูกน้องทั้งหลายตายเกลี้ยงอ่านข่าวแล้วนึกในใจก็รังเนี่ยมันยังโง่เหมือนกันไม่ใช่ฉลาดทุกแง่ทุกฉลาดในด้านเทคโนโลยีในเรื่องวิทยาการแผนใหม่แต่ในเรื่องศาสนาก็ยังโง่อยู่คนยังหลงยังงมงายกันอยู่ไม่เข้าเรื่องมีบ่อยๆแต่บางทีก็มาสอนถึงเมืองไทยนู่นไปสอนบนภูเขาจากจูงชาวเขาให้เชื่อให้นับถือไปหาคนที่ยังองค์ไม่รู้อะไรให้ปฏิบัติกรมการศาสนารู้เข้าก็ไปสังเกตหัวหน้าก็เป็นหนีออกไปนอกประเทศแล้วมันเป็นงั้นมาทำคนให้หลงให้เข้าใจผิดโดยวิธีการต่างๆมีอะไรแปลกๆแล้วคนไทยเราก็ชอบของต่างประเทศเสียด้วยถ้าเป็นกวางเป็นอะไรมาโอ้ชอบอกชอบใจเขาคิดค่าสอนแพงตั้ง 4-5,000 บาทวัดไทยไม่คิดอะไรก็ไม่มาต้องไปเป็นลูกศิษย์กรังเสียค่าปฏิบัติได้เสียเงินแล้วก็สบายใจถามไปถามมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรถามไปอย่างนี้มันมีเทคนิคล่อใจคนทำให้ตื่นเต้นพวกโยคีอินเดียนี่มีเทคนิคเยอะไปต้มฝรั่งได้เงินเยอะๆนะได้รถยนต์มากๆได้ที่ดินมันหลอกต้มเรียกว่ามหาฤาษีไปอยู่ที่อเมริกาลูกศิษย์เยอะฝรั่งปัญญาอ่อนเยอะเข้ามาปฏิบัติแล้วก็สร้างสำนักได้ใหญ่โตวันนี้สุดรัฐบาลไปเก็บภาษีไม่ยอมเสียก็บอกกลับประเทศได้เอาส่งกลับประเทศอินเดียไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นเทคนิคเขามาเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีที่ล่อคนให้หลงให้มัวเมา ให้เข้าใจผิด

นั่นไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่วิธีอย่างนั้นแต่ใช้วิธีพูดจาแนะนำให้เข้าใจความจริงจนเขาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าเป็นสันทิฏฐิกูคือเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อตามเขาบอกตามเขาว่าแต่เชื่อเพราะเห็นชัดด้วยตัวเองและพระองค์พยายามพูดจาชี้แจงอธิบายเหตุผลให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่วิธีการหลอกล่อเพื่อเอาตัวคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์ตัวอย่างเช่นข้าหาบดีคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนมาก่อนแต่ว่าได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศไปเลาะอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปพูดกันแกก็อยากจะไปฟังบ้างเลยไปลาอาจารย์ด้วยความเคารพบอกว่าอยากจะลาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหน่อยอาจารย์ไม่ยอมไม่ไปอาจารย์กลัวลูกศิษย์จะตีตนออกห่างตระหนี่เลยบอกเฮ้ยอย่าไปเลยไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นไม่มีอะไรแปลกไปเหมือนที่เราสอนเหมือนกันไปไม่ได้เพราะอาจารย์ห้ามครั้งที่สองไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปครั้งที่สามไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามแต่แกดื้อแล้วแกไม่ยอมแล้วแกก็ไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกับพวกบริวารหลายคนพอเข้าไปในบริเวณวัดเจตวันก็ไม่มีใครสนใจต้อนรับกับสู้อะไรเมื่อได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์บอกว่าข้าพระองค์ในต่อไปสำนักไหนนะเขายกธงต้อนรับนะเขาเขียนคำว่ายินดีต้อนรับท่านสนชัยเหมือนบ้านเราเขียนต้อนรับใครต่อใครแต่ว่าข้าพเจ้ามาสู่สำนักของพระองค์ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครสนใจและได้มาฟังธรรมของพระองค์พระองค์ก็สอนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจความจริงสนใจเนี่ยไม่ได้ไปตั้งใจไปขวางตั้งใจจะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าโต้เถียงเพื่อเอาชนะข้าขานกันแต่ว่าโต้กันพวกศาสนิกอื่นหรือที่เขาเรียกว่าเดรัจฉีเดรัจฉีนี่ไม่ใช่คำหยาบคายอะไรหมายความว่าท่าอื่นเป็นเชิญชื่อของท่าน้ําเดรัจฉีคือท่าอื่นอัญญะเดรัจฉีหมายความว่าท่าอื่นคนที่นับถือศาสนาอื่นก็เรียกว่าอัญญะเดรัจฉีเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้อนรับโดยดีคุยกันสนทนากันแล้วเขาบันทึกไว้ละเอียดว่าเดรัจฉีคนนั้นถามอะไรพระพุทธเจ้าตอบอะไรแล้วก็แย้งเรื่องอะไรเขียนไว้ละเอียดในพระสูตรน่าสนใจก็ไปโต้เถียงปัญหาสนทนากันยาวเป็นสูตรยาวผลที่สุดก็ยอมจำนนด้วยเหตุผลมายอมจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ขอแสดงตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์คือเปลี่ยนใจจากสนิครนมานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพอใจไหมในการกระทำเช่นนั้นพระองค์กลับบอกว่าคิดดูให้ดีนะท่านนี่เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมคนเขาให้เกียรติเขานับถือท่านเคยนับถือพวกนิครนมาโกนแล้วจะมาเปลี่ยนใจนับถือเราละคนก็จะหาว่าเป็นคนใจง่ายเปลี่ยนง่ายมันไม่สมควรนะคิดดูให้ดีนะสนใจได้ความเช่นนั้นก็ยิ่งปลื้มใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นครูอื่นอาจารย์อื่นเพียงแต่สนใจมาวัดนี่ก็ยกธงต้อนรับแล้วถ้าสนใจปานิมนต์ไปที่บ้านก็เรียกว่าเดินเป็นกระบวนไปแล้วที่อกดีใจ
แต่ว่าพระองค์นี่ไม่แสดงอาการอย่างนั้นต่อข้าพระองค์ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นในการมาของข้าพระองค์เลยแม้แต่น้อยสนทนาธรรมกันเรียบร้อยเมื่อข้าพระองค์เลื่อมใสอยากจะเป็นศิษย์ของพระองค์พระองค์กลับห้ามไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นกลัวจะเสียชื่อเสียเสียงข้าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเลยก็ประกาศตนเป็นอุบาสกว่าเป็นอุบาสกแล้วพระผู้มีพระภาคยังเตือนอีกอย่างนึงเตือนว่าบ้านของท่านเนี่ยเคยเป็นที่ไปมาของพวกนิครนเมื่อท่านเปลี่ยนใจมานับถือเราแล้วอย่าปิดประตูบ้านสำหรับคนเหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นจะมาบ้านของท่านก็ให้ต้อนรับตามปกติเคยกราบเคยไหว้เคยให้อาหารเคยต้อนรับอย่างไรให้กระทำอย่างนั้นจะแสดงอาการรังเกียจน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะสมมติคนไทยไปนับถือศาสนาอื่นที่เขามาสอนนะมันเขาห้ามไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไปวัดไม่ให้พระมาบ้านนี่ใจคับแคบพวกสอนศาสนาใจคับแคบทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเกิดบ้านเธอเป็นที่ไปมาของเนรตินิครุฑอย่าปิดประตูบ้านต้อนรับเหมือนเดิมเขามาก็เคยง่ายเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องสอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องแตกแยกแตกร้าวกับพวกเดิมพระองค์ใจกว้างนี่ก็สนใจก็แม้แสดงความปลื้มอกปลื้มใจแต่บอกว่าจะปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนำบ้านสนใจก็ยังเป็นบ้านเปิดกว้างสำหรับทุกนิกายทุกลัทธิที่เข้ามาบ้านในการต้อนรับด้วยดีเนี่ยคนเข้าถึงธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงธรรมะก็รังเกียจกันเป็นศิษย์อาจารย์นั่นรังเกียจอาจารย์โน้นห้ามไม่อ่านหนังสือของคนนั่นของคนนี้นี่คือความเป็นคนใจคับแคบทั้งนั้นไม่กว้างขวางไม่ถูกต้องการกระทำที่มันไม่สมควรอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในวงการพุทธศาสนาเอาพอคำวันนี้หนูมานั่งนี้อย่านั่งตรงนั้นร้อนคำวันไหนคำวันไหนนั่งเก้าอี้ที่ว่างค่อยๆเดินเข้ามาเออนั่งตรงนั้นนะนั่งนั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่งเถอะนั่งทำตรงนั้นนะเอาละเอาเถอะนั่งตามสบายพระพุทธศาสนาของเราไม่สอนคนให้คับแคบแต่สอนให้เป็นคนมีใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศไทยเราที่อยู่ได้เป็นอิสระอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนใจกว้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีน้ำพระทัยกว้างขวางอารีย์รอบชาวทางประเทศแม้ว่าเป็นนักสอนศาสนาจะมาตั้งสำนักสอนศาสนาในเมืองไทยไม่ทรงรังเกียจยังทรงเอื้อเฟื้อถึงขนาดให้ที่ดินสร้างโบสถ์ที่ถนนสาทรเราไปแล้วจะเห็นโบสถ์สาทรเหนือโบสถ์ฝรั่งนั่นในหลวงประทานที่ให้ไปสร้างไม่มีในศาสนาอื่นที่จะทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินท่านเอื้อเฟื้อเปิดแผ่ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่คือความมีใจกว้างตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา
เราก็ไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครใครเข้ามาทำงานสอนอะไรก็สอนไปเถอะตามสบายไม่ว่าอะไรของพ่ออยู่เชียงใหม่ไอ้พวกเขาเรียกว่าวัชทาวเวอร์พวกโลกใหม่พวกนี้มันตึงๆอยู่หน่อยไปก่อใช้สถานที่พุทธสถานเราพ่อให้ใช้ป่าคนให้มาฟังด้วยแต่ว่าไม่มีมัญญาเวลาไปพูดกลับไปติเตียนพุทธศาสนาในบ้านของชาวพุทธชาวบ้านก็มาต่อว่าบอกว่าท่านเจ้าให้เขาทำไมให้แล้วมันไม่รู้จักบุญคุณมันมาด่าพุทธศาสนาอ้าวถ้าไม่ให้แล้วจะรู้ยังไงถ้าเราไม่ให้แล้วเราจะรู้อย่างไรว่าจิตใจพวกนี้มันขนาดไหนเนี่ยนี่เราให้จะได้รู้ทีหลังมาขอจะได้ไม่ให้จะได้อ้างว่าท่านไม่มีมัญญาตในการเผยแผ่ธรรมะจิตใจไม่เป็นธรรมจึงไปสอนอย่างนั้นเราจะได้ว่าเขาได้ทีหลังมาขอหลวงพ่อไม่ให้ก็ถามว่าทำไมไม่ครั้งก่อนทำไมให้บอกครั้งก่อนให้แต่ว่าพวกท่านนี่ไม่มีมัญญาตพูดจาไม่ถูกต้องมาพูดในบ้านชาวพุทธแล้วไปตีเตียนพุทธศาสนาเนี่ยมันถูกไหมนะมันเป็นสมบัติของผู้ที่รู้ธรรมะหรือเปล่าเราหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เพราะว่าไม่เรียบร้อยให้ทดลองก่อนดูว่าเขาเป็นยังไงเราก็ให้ทำใจกว้างของเราแต่เขาไม่ใจกว้างเหมือนเราทีหลังก็ไม่ต้องให้เป็นงั้นโดยปกติก็ไม่ได้คิดรังเกียจใครในเรื่องตากความแตกต่างของศาสนาถือว่ามีธรรมะอยู่ในทุกพระคัมภีร์แต่คนที่สอนไม่เข้าถึงธรรมะเท่านั้นแล้วก็สอนคนไม่ให้เข้าถึงธรรมะด้วยดึงคนให้เฟ่ไปให้ยึดถือผิดให้มีจิตประทุษร้ายต่อกันโกรธกันเกลียดกันริษยากันทำร้ายกันซึ่งมันไม่ถูกต้องธรรมะต้องเป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจไม่ว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนมันต้องมีจุดรวมเหมือนกันคือสอนคนให้ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจจะได้เข้ากันได้ไม่ต้องทะเลาะปะแว้งกันอันนี้ที่สอนไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตมันยังติดลาภติดสักการะอยากได้ผลงานอยากได้เงินเดือนที่ได้ทำงานเพื่อเผยแผ่ธรรมะมันยังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ได้ยังไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องลูกมันถึงยุ่งอย่างนี้เพราะความไม่เป็นธรรมอันนี้เราเป็นพุทธบริษัทต้องทำใจให้เป็นธรรมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานเราไม่รังเกียจใครในเรื่องอะไรอะไรต่างๆไม่ถือเขาไม่ถือเราไม่รังเกียจความแตกต่างในระหว่างศาสนาไม่ถือแตกต่างระหว่างผิวระหว่างชาติระหว่างภาษาระหว่างอะไรทั้งนั้นคำที่เราแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันกว้างไม่ได้จำกัดว่าเป็นสัตว์ไทยสัตว์ลาวสัตว์เขมรอะไรอย่างนั้นแต่เราว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยนี่มันเป็นคำกว้างเหลือเกินแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเช่นเรารังเกียจคนนั้นเกลียดคนโน้นโกรธคนโน้นริษยาคนนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วใจเราไม่มีธรรมะเวลานั้นมีกิเลสเข้าครอบงำเราโกรธเขามันก็ไม่ถูกต้อง
เกลียดเขาก็ไม่ถูกต้องริษยาเขาก็ไม่ถูกต้อง

0: จิตใจให้สูงขึ้นพอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขออวยพรญาติโยมทั้งหลายมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะยกระดับจิตใจให้พ้นจากบาปจากอกุศลจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีการนั่งสงบใจนั่นคือการช่วยตัวเองให้ใจของเราพ้นจากบาปจากอกุศลนั่งด้วยสติด้วยปัญญาด้วยรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราถ้าใจของเราคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันอย่าปรุงแต่งเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องนี้คอยควบคุมอย่างนั้นตลอดเวลา
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 น.และจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 น.ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่1กรกฎาคมพบกับผมนราพงศ์ไวยวัฒน์เช่นเดิมนะครับ6โมงเช้าถึง7โมง FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวต่อเนื่องเรื่องเกี่ยวกับคดีทุจริตโกงสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นเหมือนเดิมวันนี้มีหลายแง่มุมนะครับโดยเฉพาะเรื่องในพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าเกิดความขัดแย้งในพรรคภูมิใจไทย2นอเขาทะเลาะกันแต่ว่าก็มีคนออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่จริงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ครับเอ้าฟังเสียงของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
6: ขอยืนยันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะมีการหารือกับผมและกับทางอีกหนึ่งนอนะครับว่าพวกเราทำงานอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรามีการประสานก็ขอยืนยันว่าที่มีข่าวว่าพวกเราแตกกันภายในขอยืนยันครับแล้วโดยเฉพาะไม่ว่าจะ2นอบวกอีก1พอหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ก็ยืนยันว่าพวกเรายังปกติแต่การทำงานร่วมกันมันเรื่องปกตินะครับว่าอาจจะบางครั้งอาจจะมีการคุยกันบางเรื่องอีกบางเรื่องอาจจะละเลยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตหรืออะไรพวกนี้แต่ขอยืนยันว่าการขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไม่มีครับ
7: มีหลายคนใช้คำว่าอาจจะแบบมีปัญหาการทำงานการบริหารประเทศ
6: การบริหารประเทศก็ท่านนายกเป็นผู้บริหารประเทศนะครับซึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งอีกนอหนึ่งซึ่งคำว่าบริหารประเทศเขาไม่ได้เข้ามายุ่งนะครับพวกเราจะเห็นอยู่ว่าการบริหารประเทศเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลซึ่งจะบอกว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงไม่มีครับอันนี้ขอยืนยันแต่การให้คำแนะนำให้คำปรึกษามันเป็นเรื่องของปกตินะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนใดๆในโลกผู้นำประเทศก็จะต้องมีที่ปรึกษามีการให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องซึ่งในแต่ละเรื่องผู้ที่ให้คำแนะนำก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนคนเดียวกันในแต่ละกระทรวงเขาก็มีที่ปรึกษาของแต่ละกระทรวงเช่นกันเพราะความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละกระทรวงหรือความรู้ของที่ปรึกษาของแต่ละกระทรวงก็อาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่านายกท่านมีทีมที่ปรึกษามากมายการให้คำแนะนำของทีมที่ปรึกษาเขาก็ต้องให้คำปรึกษาในแต่ละเรื่องที่เขามีความเชี่ยวชาญอันนี้ขอยืนยันครับว่าพวกเราไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคครับโอเคนะครับ
5: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเอาอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องในพรรคลูกชายของคุณเนวินชิดชอบชัยชนกชิดชอบก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันฟังเสียงของคุณชัยชนกครับ
7: ท่านชนกครับพอดีว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวเรื่อง2 นอขัดแย้งกันในภูมิใจไทยค่ะ แล้วก็มีหนึ่งพอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
8: ก็ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนกนะครับที่อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ทะเลาะด้วยความรักและเจตนาที่อยากจะทำดีเพื่อประเทศชาติในส่วนของหนึ่งพอกับหนึ่งนอก็มีเช่นกันครับก็เป็นท่านพิพัฒน์กับท่านนาทีอันนี้ก็ทะเลาะกันเป็นประจำเช่นกันครับก็คงประมาณนี้ครับ
7: แล้วถามตรงๆเลยระหว่างท่านนายกกับหมายถึงว่าคุณพ่อคุณพ่อนะมีอะไร
8: มีครับมีความรักความสนิทสนมแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมเหมือนเดิมครับผม
7: ที่ผ่านมาแบบเหมือนมีความแบบเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างหรือเปล่าคะ
8: ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกคนอยู่แล้วในการทำงานในการดำรงชีวิตที่จะมีความเห็นต่างบ้างครับแต่ความเป็นภูมิใจไทยเราก็มีความสามัคคีแล้วก็มีความเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอ okay.
7: แสดงว่าคุณพ่อกับท่านนายกไม่ได้มีปัญหา
8: ไม่ได้มีครับไม่ได้มีเลย
9: จริงๆเรามองไหมครับว่ามันจะเป็นการดิสเครดิตหรือทำให้ทั้งสองคนเกิดรอยร้าวกันจริงครับการปล่อยข่าวแบบนี้ครับ
8: ผมว่ามันดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้ครับแต่ว่ายังไงเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนผมว่าคนอื่นเข้ามาก้าวไก่หรือทำให้มีความรู้สึกแตกแยกกันไม่ได้หรอกครับรักก็รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งนานเรื่องแค่นี้ไม่กระทบแน่นอน
9: ยืนยันว่าทั้งสองคนก็ยังจับมือด้วยกันอยู่
8: ใช่ครับใช่ครับ
9: ขอถามคือไปเมื่อวานเมื่อวานนะเหมือนมีตั้งข้อสังเกตว่าทำไมงบนี้มีปีนี้เยอะ
8: จริงๆผมคิดว่าก็มีการชี้แจงโดยเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับทั้งจากทางฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านในส่วนของกระทรวงดีที่มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีการบูรณาการรวบรวมตัวของคลาวส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นคลาวของกระทรวงดีมันเป็นคลาวของทุกกระทรวงที่มีเจตนารวบรวมกันมาเพื่อเหมือนถ้าอธิบายง่ายๆก็เหมือนใบอินบ็อกซ์ครับเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีการลดงบประมาณไปประมาณ 30% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถที่จะรวบรวมคลาวทุกรูปแบบให้มาจัดซื้อแบบนี้ได้เพราะว่าบางส่วนมีลักษณะเฉพาะบางส่วนเป็นงบผูกพันนะครับหรือบางส่วนเนี่ย อย่างของคลังเนี่ยมีการดำเนินการมานานแล้วแล้วก็มีระบบที่แตกต่างในส่วนแบบนั้นเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาเพื่อลดราคาไม่ได้นะครับไม่มีนะครับ
9: ใครบอกว่าการตัดงบทางงบที่การตัดไปก่อนนี้มีหรือเปล่า
8: อันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าเราต้องดูเฟส by เฟส project by project ก็ต้องดูได้ว่าผลลัพธ์ของโปรเจกต์ในปีนี้เนี่ยออกมาดีแค่ไหนแต่จริงๆผมมั่นใจครับว่าออกมาดีแน่นอนครับขอบพระคุณนะครับ
7: ก็ข้อคอรหาว่าเป็นกระทรวงลูกเทพนี้
8: ข้อคอรหาว่าเป็นกระทรวงลูกเทพเหรอครับหมายความว่ายังไง
7: หมายถึงว่า DE ก็ดูมีงบเยอะ
8: มีลูกเทพอยู่เต็มเลย
7: แล้ว DE มีงบเยอะแต่ว่าเหมือนแบบถูกข้อคอรหาว่าเป็นกระทรวงลูกเทพเลยได้งบเยอะอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: อันนี้ผมคิดว่าถ้าดูตามเหตุและผลนะครับทุกคนก็เล็งเห็นความจำเป็นความสำคัญของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องของยุคอนาคตจริงๆมันเป็นยุคปัจจุบันแล้วอยากให้เราไม่ล้าหลังแต่คิดว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นผมว่ามันก็ย้อนแย้งจริงๆต้องบอกว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยไปมากๆนะครับสำหรับการที่เราจะขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาเรื่องนี้จริงๆแต่โดยที่เราโดนรุมล้อมโดยสถานการณ์วิกฤตมันก็มีส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นเราก็ทำเต็มที่ในรูปแบบที่เราทำได
5: ้ชัยชนกชิดชอบก็ออกมาพูดถึงข่าวเรื่องที่ว่ามีความขัดแย้งกันในพรรคภูมิใจไทยว่าไม่มีนะไทยรัฐวันนี้เขาพาดหัวใหญ่ว่าพบพิรุษสอบของสอถอได้ศูนย์คะแนนจำนวน270คนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าคุยเองเร่งพิสูจน์หาข้อเท็จจริงคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่าได้หารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ได้คะแนนสอบเป็นศูนย์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้สะท้อนข้อเท็จจริงข้อสงสัยและปัญหาโดยตรงมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ270คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือว่าการอ่านรหัสเครื่องตรวจข้อสอบ เรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการสอบและก็การประกาศผลอย่างละเอียดเพื่อสร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นต่อระบบสอบที่ประชุมมีวัตถุประสงค์รวบรวมข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนะก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบคุณวรสิทธิ์บอกว่าส่วนเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าผลการสอบสวนพบว่าผู้เกี่ยวข้องมียังไงก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับทีนี้มาถึงเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีการพบการนำเข้าเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียเอาไปฟังเสียงของเลขาปปส.หน่อยครับ
10: ก็เมื่อวานนะทางปปส.เนี่ยได้ไปค้นห้องพักนะครับซึ่งเป็นคอนโดอยู่ที่เขตของบางนานะครับก็พบกับทางแฟนนำทางนางสาวมีนานะครับซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ไปค้นแล้วก็พร้อมทั้งประสานกับทางนิตินะครับนิติของทางคอนโดเนี่ยหาข้อมูลพยานหลักฐานเช่นกล้องวงจรปิดนะครับก็ในส่วนนี้ทางปปส.ก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ทราบว่ามีตั้งแต่วันที่22นะครับก็มีชายเนี่ยเอาของมาส่งให้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโดนะครับส่วนพยานหลักฐานในห้องเนี่ยเขาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็มีกล่องนะครับมีกล่องพัสดุนะครับก็ซึ่งใช้ในการส่งซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับจากทางเพื่อนทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับทราบว่าทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับนะครับรับในเรื่องการหิ้วของนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบเส้นเงินนะครับเส้นเงินของทางนางสาวมีนาก็ไม่มีเงินที่อะไรที่ผิดปกติก็มีเงินอยู่ในบัญชีจำนวนไม่มากนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้ให้ทางปปส.เนี่ยในพื้นที่เนี่ยไปสอบถามทางมันดาแล้วก็ไปสอบปากคำมันดาที่จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะนำเรียนให้ทราบอีกทีนึงครับเรื่องกระเป๋าเนี่ยจากการข่าวที่ทางออสเตรเลียได้ส่งมาก็คือมีทั้งหมด12ใบนะครับแต่ที่มีผิดปกตินั่นคือมีแค่2ใบนะครับซึ่งตรงเนี้ยพฤติกรรมลักษณะเนี้ยก็ในส่วนของผู้ค้าเนี่ยเค้าก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ทางผู้สื่อข่าวได้ไปแถลงข่าวที่บชปสเนี่ยนะก็มีผ้าห่มมีอะไรเป็นลักษณะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าก็ผ่านทางขั้นตอนการตรวจสอบจากประเทศไทยเอาไปครับผมครับจากก็เป็น2ใน12ใบที่ตรวจพบเจอครับผม
11: คือนำกระเป๋ามาไว้ที่คอนโดครับ
10: เข้ามาส่งที่คอนโดนะมาส่งที่คอนโด
11: นี่คือเห็นคนเอามาให้นะ
10: เป็นผู้ชายนะทราบแต่เป็นผู้ชายเขาไม่ได้เข้ามาที่ในคอนโดนะครับมาตอนกลางคืนเป็นชายของบูธมาก็ในส่วนนี้ทางปปส.ก็จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไป
12: ในชั้นนี้เพราะว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นคนรู้เห็น
10: ครับก็คงให้ความเป็นธรรมกับทางนางสาวมีนานะแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ในเมื่อเขาทางออสเตรเลียที่จับกลุ่มพร้อมของกลางนะครับในเบื้องต้นแล้วก็คงต้นก็มีความคิดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าจากการสืบสวนในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยนะครับ
12: ท่านนิติจะมีกำชับไปที่พวก AOT หรือกระทรวงมหาดไทยครับเพราะว่าเวลาการปล่อยของประเทศไทยออกไปมันเหมือนออกไปได้ยังไงมันไม่มีการตรวจสอบออกไปก่อนมันเสีย
10: ครับก็เรื่องนี้ทางเราคงต้องพูดคุยนะครับอย่างที่ทาง AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าข้อจำกัดในแต่ละเรื่องคืออะไรนะครับแต่ในส่วนนี้เราก็คงจะต้องแก้ไขในส่วนที่มันเป็นจุดอ่อนหรือข้อจำกัดที่เราจะต้องดำเนินการกันต่อไปครับ
13: มีบัญชีโอนเงินค่าฝากกระเป๋าประมาณกี่บาท
10: ตามข่าวว่าจากการตรวจสอบเนี่ยจะได้รับเงินเมื่อของไปถึงที่ออสเตรเลียแล้วครับผมเท่าที่ทางปปส.รายงานเข้ามาครับแต่ตอนนี้เรื่องบัญชีต่างๆเราก็เข้าไปดูหมดแล้วครับ
13: เยอะไหมคะ เฉพาะกระเป๋าใบนี้ใบเดียว
10: มาถึงค่าส่งเลย
12: ครับ
10: เอ้ยยังไม่เหรียญนี่ยังไม่ทราบนะเพราะว่าเขาจะได้รับค่าขนเนี่ยค่าที่หิ้วของเนี่ยต่อเมื่อของเนี่ยไปถึงที่ปลายทางแล้ว
14: พฤติกรรมแบบนี้แปลกไหมฮะการที่จะได้รับค่าจ้างส่วนนี้หลังจากของไปถึงเนี่ย
10: ครับก็ในส่วนนี้ก็คงต้องตรวจสอบนะเพราะว่าผมว่ามันไม่รู้ว่าระบบของเขานี่เป็นไงท่านได้เรียบปีย่อยตรงนี
14: ้ครับแล้วปปส.สอบถามแฟนหนุ่มเนี่ยว่า
10: ครับแฟนหนุ่มก็ตอนแรกก็ไม่ทราบเรื่องนะเห็นแฟนหายไปก็ไปได้ไปสอบถามเพื่อนแฟนนะสอบถามเพื่อนแฟนว่าหายไปกันถึงทราบว่าถูกจับนะครับแล้วในส่วนของการติดต่อเนี่ยเท่าที่ปปส.รายงานก็ว่าเขาให้อนุญาตได้คุยได้กับแม่คนเดียวนะครับให้นางสาวมีนาได้พูดคุยกับแม่คนเดียวรายละเอียดนี่เราก็ยังไม่ได้ทราบเพิ่มเติมตรงนี้เพียงแต่ว่าแม้ทั้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยทางออสเตรเลียก็ไม่ได้ให้ข้อมูลกับทางเรามากนะครับเราก็จะรวบรวมพยานฐานที่ในส่วนของภายในประเทศไทยเนี่ยไปประกอบกับทางเพื่อเป็นข้อมูลกับทางออสเตรเลีย
5: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านผู้ฟังครับคือเกิดเหตุป่วนใต้3จังหวัดพร้อมๆกันนะครับมีการรอบวางระเบิดในปั๊มน้ำมันรอบวางระเบิดรถของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บเพราะว่ามาเจอลูกหลงที่จริงเขาตั้งใจที่จะวางระเบิดรถของอส.แต่ว่ารถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียผ่านมาเจอพอดีด้วยความที่มันเป็นประเด็นรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันและเป็นปั๊ม PT ฉะนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยต้องถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
6: โอเคอันนี้ก็ได้รับรายงานจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีทั้ง3จังหวัดนะฮะจริงๆแล้วทีแรกบอกว่า2จังหวัดแต่จริงๆพอรุ่งขึ้นเมื่อวานตอนกลางวันก็มีเหตุระเบิดที่ตักใบอีกจุดหนึ่งที่นราธิวาสเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของขบวนการนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าทางสมช.แล้วก็ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เป็นประธานในสมช.ก็เรากำลังหาแนวทางที่จะเจรจาเพราะฉะนั้นก่อนการเจรจาซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีการเจรจาในช่วงต้นเดือนหน้ามันก็ต้องมีเหตุการณ์รุนแรงซึ่งตัวผมเองก็ขณะนี้เราก็ไม่ตัวผมเองไม่ได้อยู่ในสมช.นะครับก็คงจะต้องให้ไปเรียนถามท่านนายกอีกครั้งหนึ่งดีกว่าหรือถามทางเลขาสมช.ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอย่างไรแต่เท่าที่ทราบนะครับมันก็เป็นการเรียกร้องนะครับในสิ่งที่กำลังจะมีการเจรจาซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าขบวนการใดๆในโลกนี้ในแต่ละประเทศการเรียกร้องในสิทธิที่ตัวเองอยากจะได้มันก็ต้องมีการแสดงถึงพลังที่เขาจะเรียกร้องเพราะฉะนั้นมิติต่างๆก็ขอให้รอการเจรจาให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับ
13: แล้วมันเกิดขึ้นถี่มาก
6: ก็เรื่องนี้ก็อยากจะให้ไปถามทางสมช.ดีกว่านะครับ
13: ท่านรอง
6: โอเคไม่ตอบแล้วว
13: ันนี้จะไปแล้วจะไปที่ทำเนียบไหมฮะวันนี้จะไปกลุ่มของ
6: ผมช่วงบ่ายพรุ่งนี้บ่ายผมจะไปเจอม็อบที่ทำเนียบนะครับ
13: เพราะเมื่อวานจะเจอจ้างก็กลับบ้านเลยนะคร
6: ับ ก็เราก็คงจะไปแลกเปลี่ยนเงินครับนะครับ
13: ว
6: ่าสิ่งอะไรที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลเรายังรับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การเจรจาตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนท่านโทรมาจากฝรั่งเศสบอกวันนี้บ่ายให้ผมเข้าไปเจรจา
13: เมื่อวานเจรจากับทางผู้แทนแล้วมันล้มเหลวเลย
6: ไม่ใช่ว่าล้มเหลวครับมันคนละมิติกันอันนั้นเขาเจรจาในเรื่องของพรบ EC ซึ่งขณะนี้มันไม่มีพรบ EC ซึ่งตัวผมเองจะไปทำความเข้าใจในเรื่องคำว่าพรบ EC นะครับ
5: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่ง ก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองอันนี้จะคุ้นหน่อยวุฒิสภาเห็นชอบพรบสันติสุขนิรโทษคดีการเมืองแต่ไม่รวมมาตรา112ในพาดหัวข่าวของมติชนของผู้จัดการครับมติชนนี่บอกว่ากฎหมายนิรโทษผ่านวุฒิสภามติ103-3ส่งให้สภาเคาะไม่ล้างผิดมาตรา112และไม่รวมคดีหัวสว.ร่างกฎหมายฉบับนี้ย้ำอีกทีนะครับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแต่ถ้าจะเอาให้รู้เรื่องเลยนี่ก็ต้องกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับเมื่อมีผลบังคับใช้เนี่ยจะทำให้การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548จนถึงปัจจุบันเนี่ยได้รับอานิสงส์จากการชุมนุมหลากหลายกลุ่มเลยละครับตั้งแต่ปี49ถึงปี51การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าคนเสื้อเหลืองปี50ถึงปี53กลุ่มเสื้อแดงนปช.นปก.ปี56 57รวมทั้งกลุ่มกปปส.นะครับการชุมนุมต่างๆทางการเมืองนี่ก็จะได้รับอานิสงส์จากกฎหมายฉบับนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้แม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาเขียนถึงเรื่องการเลือกผู้ว่ากทม.ซึ่งทางดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ชนะเลือกตั้งมานะครับแม่ลูกจันทร์เขาเขียนบอกว่าพรรคประชาชนพึ่งชนะเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพแบบกวดเรียบทั้ง33เขตพรรคเดียวแต่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ต่างจากสนามเลือกตั้งส.ส.อย่างชิ้นเชิงสิ้นเชิงดังนั้นการที่ผู้สมัครพรรคส้มได้คะแนนจากชาวกทม.เพียง 1.7 แสนคะแนนจึงไม่สามารถชี้ได้ว่ากระแสพรรคส้มในเมืองหลวงเสื่อมมนต์ขลังแต่อย่างใดปัจจัยอยู่ที่ผู้ท้าชิงจากพรรคส้มเป็นรองแชมป์เก่าทุกประตูพูดง่ายๆนายชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจไม่สามารถปลุกความหวังแฟนคลับพรรคพลังส้มว่าเขาจะเป็นผู้ว่ากทม.ที่ขยันอดทนสู้งานได้ดีกว่าหรือเท่ากับผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันเช่นเดียวกับนายอนุชาบูรพชัยศรีตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถปลุกความหวังแฟนคลับพรรคสีฟ้าให้เชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่ที่ลุยงานถึงลูกถึงคนเท่ากับผู้ว่าคนเดิมทำให้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ไม่ดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจและลุ้นไม่มันเหมือนกับศึกเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแม่ลูกจันทร์ย้ำว่ากรุงเทพมหานคร50เขตพื้นที่ใหญ่ตัวมโหฬารถึง 1,569 ตารางเมตรมีคนอยู่อาศัยทำมาหากินกว่า7ล้านคนมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นทุกนาทีคนที่เป็นผู้ว่ากทม.ต้องขยันลุยงานตลอด24ชั่วโมงแล้วใครจะโค่นแชมป์เก่าชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ล่ะแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
15: ายการถนนนักสู้ รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
18: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธก็จะมีนัดพูดจาสนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
19: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
5: อาจารย์เห็นตัวเลขคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเลือกสก.ครั้งนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน้อยไปหน่อยไหม
19: น้อยครับ
5: ครับ
19: น้อยมากเลยนะ
5: ครับ
19: ถือว่า
5: เพราะอะไรอาจารย
19: ์วันนี้เองเนี่ยต้องมองถึงว่าสองส่วน ส่วนของกกต.และก็ส่วนของกตม.ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ
5: ์ครับ
19: นะรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์จะต้องตอบโจทย์และก็อธิบายให้ได้ว่าทำไมพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์น้อยมากเลยนะ
5: คร
19: ั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราได้เห็นถึงว่าบรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยหรือผู้ที่สนับสนุนผู้พ่ายแพ้นะก็ยังกังขาใจนะว่าผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยทำไมน้อยมากนึกออกไหมครับคุณณพงษ
5: ์
19: วันนี้ก็เลยตอบโจทย์ว่ากตการประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกตกตมนะไม่ใช่กกตใหญ่เขาเรียกว่ากตจังหวัดนะครับ
5: ครับ
19: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่คุณณพงษ์ถามเนี่ยมันน้อยจริงๆตามที่เห็นนะครับ
5: ครับเป็นเพราะว่าคนผู้มีสิทธิ์ใช้เลือกตั้งนี่นะครับอาจารย
19: ์ครับ
5: เขาคิดว่าเอ้ยยังไงเสียดร.ชัดชาติคงจะนอนมาอยู่แล้วก็เลยไม่อยากออกไปเลือกตั้งไม่ออกไปใช้สิทธิ์อย่างนั้นไหมอาจารย
19: ์ก็มีส่วนนะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ชัดชาติเขาได้เมื่อปี2565เนี่ยคนมาใช้สิทธิ์ 60.73% แต่มาครั้งนี้เนี่ยใช้สิทธิ์เพียง 52.79% นะ
5: ครับ
19: ถือว่าน้อยมากพอน้อยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะปัญหาเกิดขึ้นคือประชาชนก็จะล่าใจประกอบกับช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายฝนตกหนักฝนตกหนักเราได้เห็นว่ากูหาหลายกว่าเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมมากเลยนะช่วงประมาณ3โมงเย็นถึง4โมงช่วงก่อนปิดอีบเนี่ยคนทุลักทุเลเลยบางคนเนี่ยตลาดสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและก็สก.นะครับ เราดูว่าคะแนนแต่ละเขตเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์น้อยนะกองสามวาเนี่ยถือว่าเป็นเขตใหญ่คนใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะเขตอื่นนี่น้อยมากเลยโดยเฉพาะใจกลางเนี่ยใจกลางเมืองนะแถวบางรักเอ่ยแถวสัมพันธวงศ์นะครับคนมาใช้สิทธิ์น้อยจริงๆเลยนะผู้ได้รับการเลือกตั้งสก.เรามาดูนะครับ
5: ครับผ ผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยด็อกเตอร์ชัดชาตินี่ก็ว่าไป
19: ครับ
5: แต่ว่าที่สองที่เข้ามาเนี่ยก็คือคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยอาจารย์ประหลาดใจไหม
19: แน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยที่บอกว่าความดุดันในการที่คนกรุงเทพเองเนี่ยโดยเฉพาะเชื่อว่าแฟนคลับสุภาพสตรีนะแล้วก็นโยบายที่ใช้ AI ทันสมัยเนี่ยดุดันเนี่ยอย่าลืมอย่างคุณณรพงษ์คนกรุงเทพเนี่ยเขาไม่เลือกนโยบายพรรคนะแต่เขาเลือกคนพอเลือกคนเนี่ยอาจารย์ชัดชาติเนี่ยถือว่าอยู่ในใจไม่ต้องติดป้ายหาเสียงก็ได้มาแบบคะแนนท่วมท้นนึกออกไหมครับ 67% เนาะถ้าคิดดูแล้วเนี่ยคนใช้สิทธิ์ในการเลือกทั้งหมดผู้สมัคร18คนเนี่ยอันดับ2ถึงอันดับที่18เนี่ยรวมกันเนี่ยยังสู้อาจารย์ชัดชาติไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เรามาดูว่าคุณมลิกาเนี่ยโดยที่คาแรคเตอร์เนี่ยดูดันนะพูดจาจ่าฉานนู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนกรุงเทพเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเตใจว่าไหนไหนอาจารย์ชัดชาติก็ได้อยู่แล้วอยากจะได้คนเนี้ยให้มันเป็นลักษณะคืออิสระทางความคิดอ่ะเพราะอย่าลืมว่าคนกรุงเทพเนี่ยนอกจากชุมชนหรือน้อยมากนะที่ในการจัดตั้งบ้านล้อมรั้วหลังสูงหรือบ้านจัดสรรคอนโดต่างๆนี่ส่วนใหญ่จัดตั้งค่อนข้างยากแต่ที่จัดตั้งได้ก็คือในชุมชนกรุงเทพมหานครนี่ 2,007 ชุมชนนะซึ่งมีประธานชุมชนอยู่ประมาณ15คนถึง19คนนี่แหละซึ่งคนเหล่านี้เขาก็สัมผัสกับนักการเมืองทุกพรรคแล้วก็มีการจัดตั้งแกนนำไปถามผู้แพ้ดูสิเขาก็บอกว่าโอ้เขาก็จัดตั้งกันมาแบบเกี่ยวก้อยกันมาแต่ผู้ชนะนี่บอกว่าไม่ได้มีการจัดตั้งนะอะไรประมาณนี
5: ้ดร.โจชัยวัฒน์แพ้แม้กระทั่งคุณมาริกาเนี่ย
19: ครับ
5: ถือว่าผิดคาดไหมอาจารย
19: ์แน่นอนครับเพราะว่าในส่วนของสส33คนเนี่ยไม่ได้แบบกับเขี้ยว 100% หรือจะช่วย 100% นั้นผมคิดว่าช่วยอยู่ประมาณ 80% ได้ไหมประเด็นสำคัญคือคนกรุงเทพเองเนี่ยก็เลือกตัวบุคคลในเรื่องที่จะมาทำงานท้องถิ่นแต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาคิดผิดไปว่ามีส.ส.ในมือ33คนแล้วก็หวังเลยเอาดร.โจซึ่งท่านเองก็มาทีหลังคล้ายๆว่าเหมือนกับนอนมาไว้ใจและเข้าใจผิดว่าคนกรุงเทพจะเตใจให้สุดท้ายคนกรุงเทพนี้เขาเชื่อมั่นว่าเอาสิ่งที่แน่นอนเพราะอาจารย์ชัดชาตินี้คาแรคเตอร์ติดดินตะมานค่อนข้างไวใส่เสื้อผ้าอยู่ตัวเดียวพร้อมตะมานลุยอยู่ในอพาร์ตเมนต์อยู่ในคอนโดพร้อมลุยคือเป็นคนอิสระทีนี้ในส่วนของดร.โจเนี่ยเหมือนกับกรรมการบริหารพรรคเนี่ยดูแล้วพรรคประชาชนเนี่ยถือว่าจะต้องไปทบทวนบทบาทสำคัญว่าทำไมจุดไหนบอดยิงกระสุนที่นี้ไม่ใช่ใช้ตังนะในการที่จะเดินไปพบปะประชาชนนั้นเนี่ยอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ในส่วนสกมา22เสียงเนี่ยซึ่งเขาตั้งเป้าไว้ถึง30 28อะไรประมาณเนี้ยวันนี้เรามาได้22เราก็ดูว่าก็ถือว่ายังมีแฟนคลับพอสมควรในเขตรอบนอกนะเขตรอบนอกยุ่งอย่างกรุงเทพตะวันออกเนี่ยนะกองสามวาเอ่ยหรือในกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาก็ยังเลือกของพรรคประชาชนอยู
5: ่ครับครับผู้ว่าแพ้ขาดลอยแต่ว่าได้สกมา22ที่นั่งเนี่ยพรรคประชาชนถือว่าเท่าทุนหรือขาดทุนฮะอาจารย
19: ์ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือเท่าทุนถามว่าขาดทุนไหมเขา50ที่นั่งสกได้มา22ผู้ว่าแพ้ก็ถือว่าขาดทุนนะ
5: ครับ
19: คำว่าเท่าทุนนี้ต้องได้25ขึ้นเนาะเพราะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยความคาดหวังของกรรมการบริหารพรรคซึ่งผมก็ไม่สามารถอ่านใจได้แต่ความเชื่อว่าการที่คนเลือกส.ส.มา33เขตนั้นเนี่ยความรู้สึกเหมือนว่าคนกรุงเทพจะสนับสนุนต่อเลยครั้งนี้เนี่ยปิดคาดนะ
5: ครับ
19: เพราะว่าถ้าคาดหวังไว้ก็ตั้งเป้าไว้30ได้มา22ก็ถือว่าไม่ถึงเป้าครับและโดยเฉพาะด รโจจริงแล้วเนี่ยน่าจะได้ที่สองด้วยซ้ำไปอ่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเห็นไหมขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์ปักพวกผมนี่แหละอาจารย์จ๊ะธนพรบอกว่าโอ้ยปักประชาชนต้องมาแน่ถึงบอกไหมเพราะว่ามีฐานเสียง33คนสสแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรมันปิดถูกกันว่ากันไปนะก็ถือว่าเป็นพรรคพวกรู้จักกันนะครับก็ทำนายในฐานะนักวิชาการด้วยกันครับ
20: ครับครับอ้าวทีนี้ผู้ว่าชัดชาติกลับมารอบสองนี่อาจารย์คิดว่าจะทำงานง่ายขึ้นไหมหรือว่ายังไง
19: ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยท่านพูดชัดเลยนะวันที่ประกาศคืนนั้นเนี่ยนะครับคืนวันที่28บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็จะเอานโยบาย221ข้อที่นโยบายเร่งด่วนเนี่ยนะครับเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขเส้นเลือดฝอยในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นนโยบายรวมให้ข้าราชการ 80,000 กว่าคนนะ50สำนักงานเขตขับเคลื่อนเป็น100วันนั่นก็คือว่าใน3เดือนนะใน90วันต่อไปนี้100วันเนี่ยทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็จะเอานโยบายที่หาเสียงเนี่ยร้อยเรียงนะแล้วก็ที่สำคัญคือการกับเพื่อนมาเป็นในแอปพลิเคชันทัฟฟิ่งฟองดูที่ดูแล้วได้ผลของท่านนะก็คือนโยบายที่ชัดเจนที่สุดในช่วงแรกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มทัฟฟิ่งฟองดูคุณพงศ์นึกออกไหมฮะว่าการร้องเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งที่ให้แต่ละสำนักงานเขตใน50เขตหรือ17สำนักเนี่ยช่วยกันคิดมาการแก้ปัญหาประชาชนแต่ในคำถามสำคัญเนี่ยนะครับว่าจะเอานโยบายหลักแล้วก็มาทำในทีมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือท่านประกาศชัดว่าในทีมที่ปรึกษานะครับว่าอาจจะสลับกันหรือแม้แต่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยอาจจะสลับกันเพราะว่าไม่ได้หวังตำแหน่งแต่ใช้ปัญญาในการแก้ไขก็ประชาชนคอยดูนะครับว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยประกาศแล้วทำตามที่ประกาศหรือไม่แต่น่าสนใจนะสิ่งที่ท่านพูดมาและทำมาเมื่อปี2565วันนั้นและวันนี้เป็นรอบ2เนี่ยก็ถือว่าสิ่งชัดเจนเนี่ยท่านบริหารงบประมาณซึ่งไม่ขาดทุนนะใช้งบประมาณที่ขาดก็เรียกสมดุลแล้วก็ยังเหลืองบประมาณด้วยซ้ำไปนี่คือผลงานที่ประชาชนเขามองเห็นแล้วก็ท่านก็สานต่อก่ออันใหม่สารอันเก่าเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์จัดๆก็คงทบทวนนะครับในเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดเนี่ยการจัดการปัญหาเส้นเลือดฝอยนะครับที่ท่านพูดตลอดเวลาสำคัญปัญหาเล็กที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดเนี่ยจนถึงโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะเช่นต่างเท้าเอ่ยผิวจราจรที่ก็มองถึงว่ามีปัญหานะหรือการจัดเก็บขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยนโยบายเหล่านี้ผมว่าท่านผู้ว่าจัดๆเนี่ยจะต้องจัดการแบบโปร่งใสนะซึ่งตัวนี้อาจจะมีการกระจายอำนาจไปสู่หลายๆอย่างในเรื่องของเชิงลุกมากขึ้นนะครับเพราะวันนี้การทำงานแบบที่ภาพรวมของอาจารย์ชาติเหมือนคนมองเหมือนกับก็เรียกอะไรนะท่านก็อยู่ในส่วนที่ลงพื้นที่นะบางคนพูดเหมือนกับวันแมนโชแต่อีกส่วนหนึ่งท่านก็มีทีมที่ใช้ในก็เรียกว่าภาคประชาชนเนี่ยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ได้ใจท่านจัดตั้งโครงการหนึ่งคือกพคก็เรียกว่าคณะกับเคลื่อนพัฒนาเขตท่านควรเอากพกเนี่ยซึ่งมี50เขตแต่ละเขตก็มีสมาชิก23ถึง25คนเนี่ยนะอย่าลืมว่า50เขตที่ท่านมาทำเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีรายได้อื่นในมีจิตอาสาล้วนๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไปกระจายดูแลพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสำนักงานเขตซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือการกับเคลื่อนที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะครับ
20: ครับสมัยแรกของดร.ชัดชาติ
19: ครับ
20: ท่านอาจจะใช้ความเป็นนักวิชาการท่านอาจจะมีความเกรงใจ
19: ครับ
20: บุคลากรอยู่แต่ว่ามาสมัยที่สองเนี่ยท่านไม่ต้องภาวะพวงเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรแล้วเพราะว่าสมัยหน้าเนี่ยท่านไม่มีละท่านมีแค่สมัยที่สองเนี่ยฉะนั้นก็มีคนบอกว่าดร.ชัดชาติเนี่ยควรจะเติมความเป็นนักการเมืองเข้ามามากกว่านี้หน่อยเติมความเป็นนักการเมืองกับความเป็นนักวิชาการของท่านเอามาผสมผสานกันให้มากกว่านี้หน่อยเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมัน รวดเร็วมากกว่านี้อาจารย์ว่ายังไง
19: แน่นอนครับเพราะว่าท่านก็พยายามที่จะเอากลุ่มของสกนะที่มองถึงว่ากลุ่มตมานนะครับถึงแม้ว่าได้มา11ที่นั่งเนี่ยนั่นก็คือการขับเคลื่อนหนึ่งในการสอดคล้องกับนโยบายแต่อาจจะไม่ได้เป้าเท่าที่ควรใช่ไหมครับ
20: ครับ
19: เราเห็นว่าวันนี้เนี่ยท่านก็คิดนะในเรื่องจะเอา การเปลี่ยนผ่านเทคโนแครดเนี่ยก็คือคนนอกเข้ามาผสมผสานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะวันนี้เนี่ยท่านมองท่านเป็นนักบริหารเทคนิคนะที่เน้นแก้ปัญหาโดยข้อมูล Data หมายถึงว่าท่านมีข้อมูลเยอะมากเป็นสมองเป็ดนะที่เขาพูดกันนะครับ แบบนี้เองเนี่ยการเมืองสกเนี่ยจะต้องมีบทบาทสำคัญ
20: ครับ
19: ที่จะต้องตมานคู่ขนานกันเพราะนโยบายเวลากับเคลื่อนจากผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยสกเนี่ยเป็นฝ่ายพิจารณาอุปมาณและเป็นฝ่ายที่จะตั้งกระทู้ถามในสภาที่ประชุมสภาเนี่ยอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยเสียงข้างมากของพรรคประชาชน22ที่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเลือกประธานสภาและก็รองประธานประธานสภานี้น่าจะเป็นพรรคประชาชนเพราะเสียงข้างมากรองประธานสภาก็อาจจะเป็นพรรคของในกลุ่มของคนตมานเนี่ยนะครับ11ที่นั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มของเพื่อไทยไลฟ์นะที่ได้มา4ที่นั่งเนี่ยผมว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย1ประธาน1คนรองประธาน2คนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกรรมการที่จะดูแลพัฒนากับเคลื่อนอีกแต่ละฝ่ายคือกรุงเทพนี้ก็เรียกว่ากรรมการบริหารนะครับด้านจราจรด้านสิ่งแวดล้อมด้านงบประมาณด้านสุขาภิบาลด้านการแพทย์แต่ถ้าเป็นระดับผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เรียกกรรมาธิการนะคุณณพงศ์นึกออกมั้ยครับถ้าสมาชิกสภาผู้แทนนี่ก็เรียกว่ากรรมาธิการมี35คณะถ้าเป็นวุฒิสภาก็21คณะก็เรียกกรรมาธิการแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นกรรมการกรรมการแต่ละคณะนะที่จะต้องดูว่าเช่นด้านการจราจรขนส่งด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเสียเนี้ยเป็นสมาชิกของสกนี่แหละที่เขาจัดสรรปันส่วนกันใน50คนหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนผู้ว่าเนี่ยที่คุณณพงษ์ถามว่าจะต้องมีคาแรคเตอร์แบบอะไรรู้ไหมครับแบบนักการเมืองคือการผสมผสานการยืดหยุ่นการที่แสวงหาจุดร่วมสมวนาจุดต่างศิลปะกลองตนเนี่ยสำคัญอาจารย์ชาตินี้คาแรคเตอร์ท่านเนี่ยเป็นผู้มีความรู้นักวิชาการแต่ท่านไม่ค่อยไปสนใจไอ้ความสำคัญกับนักการเมืองนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาใจใส่มารวบรวมร้อยเรียงเนี่ยแต่ท่านประกาศว่าท่านจะมาได้กับทุกพ
20: ร
19: รคนะทุกคนที่เป็นสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ท่านมีเป็นชิ้นเป็นนันแล้วเป็นกรอบเป็นกรรมก็คือ11คนนี้แหละนะที่จะเชื่อมต่อไปครับ
20: ครับดร.ธนชาติในฐานะนักวิชาการที่ติดตามการเมืองทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วย
19: ครับ
20: ถ้าดร.ธนชาติจะแนะนำในจุดที่ยังเป็นจุดบกพร่องของดร.ธนชาติเนี่ย
19: ดร.ชาติ
20: เนี่ย
19: ครับ
20: อาจารย์จะแนะนำจุดที่ยังบกพร่องอยู่ยังไงตรงไหนบ้าง
19: ถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะจุดบกพร่องเลยครับผมว่าท่านเองเนี่ยจะต้องเป็นนักบริหารมากกว่านักปฏิบัติมากกว่านี้นิดหนึ่ง
20: ครับ
19: วันนี้พิสูจน์ได้แล้วที่ท่านใส่เสื้อสีดำลงพื้นที่ตลอดเนี่ยนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของผู้ว่าติดดิน
20: ครับ
19: แต่วันนี้ผู้ว่าระดับอินเตอร์จะเป็นมหานครระดับโลกเนี่ยท่านต้องสวมสูทผูกไทยให้มากกว่านี
20: ้ครับ
19: นะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยสำคัญนะเป็นจุดเพราะท่านจะต้องนอกเหนือจากแก้ปัญหาในกรุงเทพแล้วท่านต้องไปเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนด้วยกันด้วยระหว่างยุโรปด้วยเพื่อจะดึงเป็นภาพประตูเมืองนึกออกไหมครับประตูเมืองที่นี้ก็คือว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์พ่อบ้านนะเจ้าบ้านก็คือผู้ว่านี่แหละที่จะให้มหานครระดับโลกนะเป็นตัวอย่างคาแรคเตอร์ขึ้นมานี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมมองถึงบุคลิกภาพนะครับ ว่าต้องเปลี่ยนในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอันที่สองเนี่ยนะครับในเรื่องทีมานนี่แหละนะครับก็ต้องมองภาพของส่วนสำคัญนะทีมานเนี่ยทีมที่ปรึกษาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะปรับโครงใหญ่ก็ต้องปรับและส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับท่านก็ภาพของในเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติ นะเพื่อการผสมผสานให้คล่องตัวเนี่ยเพราะประมาณกรุงเทพมหานครเนี่ยนะที่ได้ตังอ้อมเนี่ยประมาณ 80,000 กว่าล้านนะแล้วก็ตังในส่วนของรัฐบาลสนับสนุนซับซิไดซ์มาอีกประมาณ 3-40,000 ล้านก็รวมแล้วเกือบแสนล้านแบบเนี้ยการบริหารแบบสมดุลนั้นเนี่ยเพื่อคล่องจริงๆหมาปิ๊บหมาโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจากที่ท่านเป็นเหมือนกับการสร้างซ่อมแซมต่างๆเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยผมว่าโปรเจกต์สำคัญเนี่ยก็ต้องรีบทำนะแล้วก็การจะแก้ไขปัญหาจราจรที่ซ้ำซากเนี่ยก็ต้องแก้ไขกันไปนะเห็นด้วยที่ท่านมองถึงเส้นเลือดฝอยแต่วันนี้เส้นเลือดใหญ่เนี่ยถ้ามันตีบเมื่อไหร่เนี่ยก็เหนื่อยนะหรือแถวที่ก็บอกถึงบางขุนเทียนน่ะน้ำที่ซอกเข้ามากันเรื่อยๆต่อไปเนี่ยถ้าไม่คิดแบบเหมือนเนเธอร์แลนด์น่ะนะหรือจะทำง่ายๆเลยนะจะทำเหมือนกับก็เรียกว่าเป็นกรองไส้ไก่หรือแก้มบริงหรือการป้องกันสร้างเกลื่อนนะอภิโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยป้องกันว่ากรุงเทพเนี่ยจะน้ำท่วมเพราะวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ที่คนตกใจ2573เป็นต้นไปจนถึง2580เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่คนตกใจว่าน้ำท่วม 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ที่มีหลายคนมาพูดนะว่าเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยนะวันนั้นผมเอ่ยนามหน่อยก็ได้นะดร.เอเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมล้านเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้เราจะแก้ไขอย่างไรผมว่านี่คือปัญหาใหญ่ของท่านอาจารย์ชัดชาตินะก็ถ้าสรุปกันชัดเจนเลยคือ1เรื่องของการเป็นผู้ว่ามหานครระดับโลกอ
1: ่
19: ะเพราะของเราเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์สำคัญมากครับ
1: ครับแล้วก็เรื่องข้อคอรหาเรื่องคำว่าอากงเนี่ย
19: ครับ
1: คนนี้ต้องไม่มีแล้วนะอาจารย
19: ์ผมคิดว่ากงท่านกงเป็นแบบอย่างอ่ะนะท่านกงเปลี่ยนนะเปลี่ยนทีมที่ปรึกษานะที่มองถึงว่าเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมบ้างนะบางครั้งเนี่ยเอาข้าราชการปลดเกษียณที่ผสมผสานมาบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ใจอ่ะนะเหมือนโดยเฉพาะที่เขาพูดถึงอากงอ่ะท่านจริงๆแล้วท่านก็เป็นพี่น้องกันในสายเรียนนะวิศวะอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญก็เดินเสียงออกมาก็ชัดเจนแล้วแต่ว่าการที่จะเสริมทัพให้มันแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยวันนี้ประชาชนมอบให้คะแนน1,400,000กว่าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะสถิติตั้งแต่พลตรีจำลองไล่มาเรามาดูสถิติได้เลยครับผม
1: ครับครับอาจารย
19: ์ครับ
1: ข่าวอีกชิ้นหนึ่งวันนี้ผมนึกถึงอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์เป็นนักเดินทาง
19: ครับ
1: ไปต่างประเทศบ่อยๆนี่นะครับ
19: ครับ
1: เห็นข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสที่ขนเฮโรอีนแล้วก็ถูกจับได้ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเนี่ยอาจารย์ตกใจไหม
19: ตกใจครับเพราะว่าแล้วก็สงสารด้วยอาจจะเจตนาไม่เจตนาไม่แน่ชัดนะเพราะว่าดูแล้วค่าจ้างนี่น้อยมากนะได้กล่าวว่าประมาณ 8,000 บาทแต่ว่าเอโรอีนที่ผสมในถุงผ้านั้นเนี่ยโอ้มูลค่า10ล้านบาทนะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยในสนามบินเมลเบิร์นนะที่โดนจับเนี่ยตกใจนะแล้วมาดูน้องก็อายุยังน้อยนะ26ปีเองนะ
1: ใช่
19: ซึ่งวันเนี้ยมาโดนคดีแบบนี้เนี่ยโอ้โดนตอนนี้ฝากตัวขังไว้นะที่เรือนจำแล้วก็จะขึ้นศาลนะครับที่ออสเตรเลียวันที่14กรกฎาคมนะดูแล้วก็อาหนักมากนะนำเข้ายาเสพติดและก็การควบคุมต่างๆเนี่ยซึ่งประเทศออสเตรเลียนี่ก็มีกฎเหล็กหลายอย่างนะเขาอยากคุยกับผู้ปกครองนะแต่เห็นข่าวของเลขาก็เรียกว่าปราบยาเสพติดนะท่านก็บอกว่าท่านก็สื่อสารกันทุกเรื่องนะในเชิงลึกอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เห็นใจนะการจับกลุ่มครั้งนี้ผมว่าสะท้อนถึงว่าด่านประเทศไทยเราเนี่ยปล่อยไปได้อย่างไรนะชื่อเสียงระดับโลกนะเสียหายนะไม่ใช่แค่แบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงหลายอย่างทีนี้อยากนำเรียนคุณณรพงษ์ว่าผมเองเนี่ยเดินทางมาเยอะมากนะหลายประเทศมากนะคิดว่าไม่ต่ำกว่า60ประเทศเนี่ยนะแล้วก็ร้อยกว่าครั้งที่เดินทางเนี่ยกดเล็กเลยคุณณรพงษ์บอกคุณณรพงษ์และท่านผู้ฟังเลยนะที่ไปตั้งคณะทัวร์ก็ดีหรือไกลก็ดีกดเล็กก็คืออะไรรู้ไหมครับห้ามเลยนะนำฝากกระเป๋าหรือสิ่งของติดตัวขึ้นเครื่องบินที่ไม่ใช่ของเรา
1: ครับ
19: ต่อให้ท่านไปกับทัวร์ทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยไกด์เองเนี่ยมักกุเทศเนี่ยจะมีโควต้าอะไรของเขาไม่รู้เขาสั่งของช้อปปิ้งอยู่เรื่อยไปส่งประเทศนู้นแล้วจะฝากกับลูกตัวนึกออกไหมครับ

0: ต่างๆมารับอิ้วของหรืออะไรเนี่ยต้องระวังนะเรื่
1: ค
0: อง
1: ร
0: เ
1: ัน
0: ี้
1: บ
0: ยมันเป็นเรื่องใหญ่เวลาโดนจับแล้วเนี่ยทั้งเฮโรอีนทั้งยาเสพติดทั้งอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยต่างประเทศเขาไม่ยอมเลยนะก
1: อ
0: ัญ
1: ื
0: ช
1: ม
0: งก
1: อ
0: ั
1: ื
0: ญ
1: ม
0: ชาอะไรหลายอย่างเนี่ยก็เรียกว่าของฝากทั้งหลายเนี่ยอย่าเด็ดขาดเลยนี่คือกฎเหล็กของนักเดินทางครับ
1: ครับผมครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาการบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับพบกับอาจารย์ธนชาติทุกวันจันทร์และวันพุธนะครับเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดลงแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความ